0: เอาล่ะพรุ่งนี้ตีห้าสองคนมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95ค่ะ
1: ครับได้เลยครับโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ไปแล้วครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: จะในกาตรงนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
4: และผมเจษฎาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่มาจากทางบ้านนะครับอยู่ที่ผ่านทางซูมนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในเช้าวันนี้หลายๆคนน่าจะยังอยู่บนท้องถนนหรือเปล่านะฮะเดินทางกันอยู่นะครับก็ขอให้ขับขี่ระมัดระวังแล้วก็ให้เราอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับ
3: ค่ะนะคะเมื่อคืนเนี้ยฝนตกหลังจากที่ไม่ได้ตกมา หลายวันอยู่เหมือนกันนะก็ตกใจว่าฝนก็ยังคงมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยค่ะอาจจะต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะหลังจากนั้นค่ะ 7:10 นช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะไปติดตามคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะปกติจะคุยกันเรื่องของเมียนมาแต่ในสัปดาห์นี้นะคะจะคุยกันเรื่องของฟ้าใหม่ของศรีลังกานะคะแล้วคุณกฤตก็จะมีของฝากของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วง 7:10 นาทีโดยประมาณค่ะอาจารย์เจตคะก่อนที่เราได้ไปคุยกับคุณโบค่ะเห็นว่ากำลังจะพูดถึงเวียดนามใช่ไหมคะคุณกฤตอาจารย์เจตคะ
4: โอเคครับมาที่เวียดนามนะครับมีจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากที่คุณลิซ่าเนี่ยเล่าถึงเรื่องของโอซาก้าเนาะว่ากำลังมีการวางแผนใช้โอซาก้าเนี่ยเป็นนครหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นนะครับในการเอาง่ายคือมันคือการยกระดับนะโอซาก้าขึ้นมาเป็นเมืองที่พิเศษนะฮะทางเวียดนามเองก็มีเมืองที่กำลังจะได้รับการยกระดับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าบักนินนะครับจากทางvietnam.vn นะครับสำนักข่าวทางเวียดนามนะบอกว่า Bắc Ninh takes another important step on its journey to becoming a centrally governed city นะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะสำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะครับของทางเวียดนามนะครับเมืองบักนิงนะครับกำลังจะกลายเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางนะครับเป็นศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์และ AI ของประเทศคือการที่คุณสามารถที่จะมาอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางได้เนี่ยมันจะทำให้มีนโยบายเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์เนาะนะครับเป็นเขตปกจะเดิมเนี่ยนะครับเป็นเขตปกครองนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการอนุมัติโดยโพลิสบูโรแล้วนะครับคณะกรรมการเมืองนะครับหลังจากที่กรมการเมืองนะครับหรือว่าคณะกรรมการเมืองเนี่ยพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดบักนิงที่ขอความเห็นชอบในการยกระดับจังหวัดนะครับให้เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางโดยข้อสรุปนี้นะครับกำหนดให้เมืองแห่งนี้เนี่ยพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวเมืองอัจฉริยะเมืองสมัยใหม่แล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของเวียดนามเหนือนะครับโดยทางเศรษฐกิจนะครับทางโพลิสบูโรเนี่ยก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาบักนิงเนี่ยนะครับต้องดำเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการวางเป้าให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับมุ่งเน้นไปที่เซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของประเทศและภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีการจัดการเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับระบบรางนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องความสมดุลนะฮะกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยนะครับปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้นะครับเขามีเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง centrally governed cities เนี่ยมีฮานอยไฮฟองเวดานังตงหน่ายโฮจิมินห์เกินเธอนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับกรมการเมืองก็เห็นชอบในการจัดตั้งนครกวางหนิงขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยขยับในเรื่องของระบบบริหารประเทศเนี่ยยกใหญ่มาทีนึงแล้วนะคือนอกจากจะมีการพัฒนาเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการลดนะฮะเรียกว่าลดจังหวัด คือเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะมีจังหวัดเยอะใช่ไหมครับเขาก็พยายามจะลดสตรีมไลน์นะครับให้การบริหารจัดการมีความทะมัดทะแมงมากขึ้นนะครับลดความคือลีนอะลีนระบบบริหารของเขาอะซึ่งอันเนี้ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับคือเขาไปจัดการเรื่องของการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยในขณะที่

0: นะครับชาวกทมและชาวพัทยาอย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่านะครับเป็นการปกครองในลักษณะพิเศษนะครับกทมกับพัทยาเท่านั้นที่ได้เลือกนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ
1: นะคะก็จะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยยังคงมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะและรวดเร็วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปนะคะที่มีการควบรวมแล้วก็มีการลดจำนวนจังหวัดเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็การหันไปสู่ดิจิทัลของเวียดนามด้วยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เวียดนามพยายามผลักดันณตอนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศเลยที่หลายประเทศในแถบนี้อาจจะดูเป็นตัวอย่างนะคะทางบ้านนะ
0: ตอนนี้นี่หลายคนต้องหันมาดูเวียดนามนะไทยเราด้วยนะอาจจะต้องไปดูงานเวียดนามนะคุณลิซ่าก่อนที่จะไปข่าวอื่นแล้วก็พูดคุยกับคุณกฤษนะครับมี breaking news เข้ามานะครับเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับแผ่นดินไหวขนาด 7.1 นะฮะที่เวเนซุเอลาโอ้เช้าวันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับจาก BBC ครับ magnitude 7.1 earthquake rocked Venezuela as buildings shake in Caracas นะครับขนาด 7.1 นะครับแล้วก็ลึกไม่มากด้วยนะครับความลึกเนี่ยอยู่ประมาณ 13.2 กิโลเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับส่งผลให้หลายๆเมืองนะครับในเมืองหลวงนะคือมากรุงคารากัสเนี่ยตึกเช็คเลยนะครับแล้วก็ยังส่งผลไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างโคลอมเบียนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องไปติดตามนะครับมีการประกาศสึนามิด้วยนะครับใน British Virgin Islands นะครับแล้วก็ปาโตริโกครับเดี๋ยวต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะกับแผ่นดินไหวนะ3จุดติดๆกันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่แคลิฟอร์เนียเช้านี้นะครับที่อิวาเตะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยครับ30นาทีที่ผ่านมานี่เองที่เวเนซุเอลาครับ
1: โอ้นะคะฟังดูแล้วรู้สึกโลกเราเป็นอะไรนะทำไมถึงเป็นขณะนี้นะคะทำไมถึงรวนได้ขณะนี้แล้วก็เกิดภัยพิบัติแบบนี้ได้นะคะมาอัปเดตข่าวสารนะคะเพิ่มเติมนะคะมาดูเรื่องของความคืบหน้าของเรือแล้วก็คนนะลูกเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มูสค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีแผนนะคะปฏิบัติการเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะลูกเรือก็เป็นโครงการใหญ่เลยนะคะลูกเรือมากกว่า 11,000 คนตอนนี้เนี่ยยังติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนะคะตอนนี้เนี่ยทาง International Maritime Organization หรือ IMO นะคะก็เป็นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศก็มีการเปิดเผยแผนการใหญ่นะคะที่จะทำให้สามารถเดินเรือนะออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูซได้อย่างปลอดภัยนะคะภายใต้ความร่วมมือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งประเทศอิหร่านโอมานสหรัฐอเมริการวมถึงรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเดินเรืออีกด้วยนะคะโดยวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยเริ่มขึ้นถ้าจำได้ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือสินค้าจำนวนมากไม่สามารถเดินทางผ่านน่านน้ำแถบนี้ได้นะคะจนกลายเป็นการติดค้างครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งทางด้านของArsenio Dominguez นะคะเป็นเลขาธิการขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเขาระบุว่าขณะนี้เนี่ยทางองค์กรได้รับหลักประกันด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการเดินเรืออย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะรองรับปฏิบัติการอพยพในครั้งนี้นะคะสำหรับการเดินดำเนินการอพยพนะคะกองทัพเรือโอมานได้ออกแถลงการชี้แจงว่าเรือทั้งหมดเนี่ยจะทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เป็นลำดับขั้นตอนไปนะคะโดยจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเดินเรือชั่วคราว2เส้นเนื่องจากเส้นทางเดินเรือเดิมเนี่ยที่เคยใช้ก่อนเกิดสงครามตามระบบการจัดการจราจรทางเรือนะคะหรือ Traffic Separation Scheme นั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่อันตรายอยู่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือในขณะนี้นะคะสาเหตุสำคัญก็คือมาจากการที่อิหร่านเนี่ยได้วางทุ่นระเบิดเอาไว้ในหลายส่วนของช่องแคบฮอร์มูซนะคะตามรายงานของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะก็เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนการอพยพจึงกำหนดให้เรือสินค้าแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันนะคะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางชั่วคราวที่อยู่ทางตอนใต้และเหนือของระบบการจัดการจราจรทางเรือเดิมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการติดต่อประสานงานไปยังแต่ละเรือนะคะแต่ละลำแล้วก็แจ้งคำสั่งในการออกเดินทางรวมถึงกำหนดวันที่แน่นอนในการล่องเรือผ่านช่องแคบได้นะคะซึ่งความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยก็มาแน่นอนนะหลังจากที่มีความคืบหน้าเรื่องของ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็

0: ้องติดตามดูต่อไปนะคะแต่ว่าคือหลังจากที่มีการประกาศ MOU แล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีความคืบหน้านะเรื่องของการเดินเรือนะคะจำนวนจากบริษัทที่ชื่อว่า Kepler นะคะเป็นบริษัทที่ให้บริการติดตามเรือนะคะเขาก็มีการประกาศออกมาว่าจำนวนเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เพิ่มขึ้นจาก32ลำในช่วงกลางเดือนมาเป็น93ลำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีกอย่างน้อย39ลำในวันจันทร์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงก่อนสงครามนั้นยังถือว่าไม่ได้ 100% แน่นอนนะคะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าแล้วก็หวังว่าการอพยพครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะจะสามารถช่วยลูกเรือนับหมื่นคนได้นะคะในเวลาอันใกล้นี้ค่ะ
1: ครับนะก็เป็นหมื่นเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะที่ติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้อันตรายมากๆเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าติดอยู่กับที่นี่แหละค่ะ
1: ครับก็หวังว่าปฏิบัติการนี้นะครับจะสำเร็จโดยเร็วนะครับหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านสามารถจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะครับอ่ะไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากทางศรีลังกากันกับคุณกฤตครับ
2: คำว่าแปะเทียฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษบ้างแต่คำถามสำคัญคือแบบนี้ยุติธรรมกับเด็กทุกคนจริงหรือแปะเทียคือการจ่ายเงินนอกระบบเพื่อซื้อโอกาสหากเด็กเรียนเก่งแต่ทุนน้อยต้องแพ้ให้แก่คนที่มีเงินจ่ายนี่คือการทำลายความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางและเงินเหล่านี้มักไปถึงผู้มีอำนาจสำนักงานปปช.จึงต้องเข้าตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินปัญหานี้กำลังปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้เด็กว่าเงินสำคัญกว่าความสามารถหากคุณถูกเรียกรับค่าแปะเทียลองถามตัวเองว่าเราอยากให้ลูกโตในระบบแบบนี้จริงไหมการไม่ยอมรับคือจุดเริ่มต้นของระบบที่โปร่งใสหากพบเห็นความไม่ยุติธรรมแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชีย

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอื้อทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องฟ้าใหม่ของศรีลังกาค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตค
4: ่
2: ะ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
5: ไม่ได้อยู่ที่บ้านแน่ๆจำได้ครับ
4: อันนี้อยู่สิงคโปร์
5: เราว่าอยู่ศรีลังกาไหมครับเนี่ย
4: อยู่สิงคโปร์ครับวันน
5: ี้อยู่สิงคโปร์เราต้องคุยเรื่องศรีลังกาครับ
4: กลับมาจากศรีลังกาแล้วอีกวันนึงก็ต้องบินมาสิงคโปร์
5: โอ้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะฮะ
4: ก็วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องศรีลังกาก่อนอื่นต้องเอาชาซีลอนมาฝากนะ
5: แน่นอนครับ
2: ค่ะนะคะมีคำถามว่าอะไรคะในสัปดาห์นี
4: ้ครับผมคำถามคือประเทศศรีลังกาเนี่ยมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยเนี่ยเรา3เท่าทีเดียวนะครับแล้วก็แต่อยากจะทราบว่าพื้นที่ของประเทศศรีลังกาเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยสักกี่เท่านะครับก็ A ก็6เท่า B ก็8เท่าครับ
2: นะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามค่ะนะคะประเทศศรีลังกานะคะมีประชากรน้อยกว่าไทย3เท่าในขณะที่พื้นที่เล็กกว่าไทยกี่เท่านะคะ A คือเล็กกว่า6เท่า B เล็กกว่า8เท่านะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกนะคะ3รางวัลในสัปดาห์นี้ค่ะ
4: ครับก่อนที่จะมาคุยกันถึงฟ้าใหม่นะครับที่ศรีลังกาเนี่ยเราคงทุกคนคงทราบดีว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆมีภูเขานะมีที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เป็นที่แหล่งปลูกชาซีลอนที่นำมาฝากนี่แหละครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศศรีลังกาเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดจากประเทศที่มีตาการรู้หนังสือเนี่ยสูงที่สุดก็ว่าได้นะครับเป็นอันดับของประเทศเอเชียใต้นะครับตรงนั้นประเทศศรีลังกาเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีแต่ทำไมเศรษฐกิจถึงพังลงง่าย
5: ๆครับ
4: ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการพังของเศรษฐกิจก่อนดีกว่าสักนิดนะครับก็คือศรีลังกานี่มีปัญหาเรื่องของปัญหาของการขาดดุล2ทางเลยนะครับเป็นดูอัลเลยล่ะนะครับก็คือ1ก็คือขาดดุลการค้ากับขาดดุลงบการของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับ
5: ครับ
4: ทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็ถึงขั้นออกมาเดินขบวนประท้วงนะประธานาธิบดีกัวตาบายาราชปักษาที่เคยบริหารประเทศอยู่ช่วงยาวทีเดียวเพราะตระกูลและราชปักษาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นตระกูลที่บริหารประเทศนะครับด้วยนโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าปัญหาเหล่านี้มันทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยเข้าไปสู่มุมมืดนะครับพาประเทศกำลังศรีลังกาเข้าไปสู่มุมมืดเลยทีเดียวนโยบายของเขาก็คือแรกๆก็คือว่าเขาจะเริ่มป้อนของป้อนนู่นป้อนนี่ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาษีนะแวดเนี่ยจากเดิมนี่ 15% ลงมาเหลือ 8% นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาใจประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนคิดว่าสินค้าจะถูกลงอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหามากจนข้าราชการเงินทุนสำรองระหว่างเงินทุนสำรองเงินตาต่างประเทศนี่มันไม่มีนะครับแล้วก็เงินที่จะไปจ่ายเงินเดือนราชการข้าราชการก็ไม่มีนะการไปพัฒนาประเทศก็ไม่มีต้องกู้เงินจากต่างประเทศก็พูดง่ายๆก็คือถังแตกนั่นแหละครับ แล้วก็ทำให้มีเกิดปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายเกษตรอินทรีย์ 100% นะครับแบบหักดิบเลยนะครับในปี2021เนี่ยท่านราชปักษาก็ประกาศตู้มออกไปบอกว่าห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทั่วประเทศนะครับจะทำให้ชาซีลอนเนี่ยเป็นชาออร์แกนิกนะครับทำให้ผลผลิตนี่ลดลง 50% ทีเดียวนะครับอันนี้ก็ข้าวที่เคยปลูกได้ก็จากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าศรีลังกานี่เป็นประเทศที่ปลูกข้าวทานเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พอก็ต้องควักเงินออกมาไปซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาทางของคนในชาติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นโยบายที่มาฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่ารัก
5: ฟังแล้วดูดีใช่
4: ดูเหมือนรักโลกอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วนี่มันขัดต่ ทางเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิงนะครับ ทำให้การเอาใจเพื่อคะแนนเสียงเฉพาะหน้าเนี่ยสุดท้ายก็คือยาพิษเคลือบด้วยน้ำตาลนั่นเองนะครับผมว่ามันก็ทำให้มีปัญหาเยอะมากทีเดียวนะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีการประท้วงนะเดินขบวนกันแล้วก็ล้มรัฐบาลนะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าจำกันได้ในปี2024เนี่ยมีการบุกเข้าไปเผาจวนนะท่านประธานาธิบด
5: ีใช่ครับเป็นข่าวใหญ่เลย
4: ครับใช่ครับอันนั้นนะก็คือเป็นที่มาของเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆแล้วก็เกิดวิกฤตของชาตินะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็เป็นวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2021เนี่ยรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยก็พยายามจะตรึงเงินตาต่างประเทศนะครับไอ้คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะให้อยู่ที่200รูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับรัฐบาลของท่านราชปักษานี่ก็มีการเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยออกไปนะครับไปแก้ไขปัญหาก็คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลเริ่มถังแตกและรูปเงินรูปีก็เริ่มจะอ่อนค่าสินค้ามันต้องแพงขึ้นข้าวของก็จะแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านราชปักษาก็เทเลยครับเทหน้าตักเลยนะเอามาดันไม่ให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าจาก200รูปีต่อ1ยูเอสดอลลาร์ถ้าจำกันได้คนที่เคยไปไหว้พระก็คงจะจำกันได้นะครับว่าเงินบาทเนี่ย1ไม่80สตางค์เนี่ยนะครับบาท80ตังค์เนี่ยถึงจะแลกได้100รูปีในยุคนั้นนะครับแต่ตอนหลังมามันไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องปล่อยเพราะมันก็เหมือนกับธนูเนี่ยโดนง้างขึ้นไปแล้วก็จนคันธนูขาดนะครับอันหักคันธนูหักธนูก็พุ่งพวดออกไปนะครับทำให้สีราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ประมาณ360จักรูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ที่หนักๆมากๆเนี่ยทำให้เงินออมต่อของประชาชนเนี่ยมันด้อยค่าลงไปเกือบครึ่งนึงนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็ราคาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วยิ่งมาเจอเอาปัญหาวิกฤตของการสงครามนะยูเครนกับรัสเซียนะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในแถบนั้นนะครับก็ทำให้มีปัญหาเยอะทีเดียวแล้วต้องมาต่อด้วยสงครามตะวันออกกลางด้วยเนี่ยศรีลังกาก็ดูไม่จืดเลยละครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็พอได้รัฐบาลใหม่ปุ๊บอ้าวรัฐบาลใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็คือท่านอนุรักษ์กุมารานะครับอันนี้อนุรักษ์กุมารานี่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นเรียกว่าฝ่ายซ้ายจัดนะครับเรียกว่าไม่เอาเลยละเรียกว่าเหมือนกับเขาจะเอาแต่เหมือนเลนินมั่งคอมมิวนิสต์มั่งอย่างนั้นนะครับทำให้จะออกมาหาเสียงก็อีลอบเดิมนะครับเราจะต้องฉีกเงินสัญญา IMF ที่ทางท่านราชปักษานี่ไปขอกู้เงิน IMF มาเพื่ออุดหนุนให้กับประเทศชาติเนี่ยนะครับก็พยายามใช้นโยบายที่มอมเมาประชาชนนะก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายมาพอได้เป็นรัฐบาลเข้าจริงเนี่ยทางประธานาธิบดีอนุรักษ์กุมาราเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศในปลายปีของปี2024นะในช่วงตอนนั้นก็เรียกว่าทำอะไรก็ไม่เป็นนะครับก็เพราะว่าเป็นฝ่ายแสวงไซมาแต่กำเนิดก็คือเป็นแล้วก็เป็นฝั่งของอะไรฝ่ายค้านนะครับอาชีพก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ พอเข้ากระโดดเข้าไปบริหารประเทศจริงๆเข้าก็ทุกอย่างก็ต้องบอกว่าอยู่กำลังรอนโยบายกำลังปรับปรุงกำลังจะเตรียมตัวอะไรต่างๆก็อ้างไปเรื่อยไปนะครับอันนี้ก็คือแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าบริหารรู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเหมือนไม่ง่ายอย่างที่ตอนหาเสียงดังนั้นเนี่ยก็มาดูว่าจะต้องทำยังไงให้ประเทศเนี่ยมันเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับต้องเป็นฟ้าใหม่จริงนะครับไม่ใช่ฟ้าใหม่แบบประเภทอะไรอะเหมือนเอาใจประชาชนอีกต่อไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านอนุราอากุมารานี่ก็กระโดดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องสุดท้ายมาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือต้องเลิกดื้อนะครับต้องเดินหน้าเข้าสู่การจับมือกับ IMF แล้วก็ฉีกไอ้เรื่องฉีกสัญญาตอนหาเสียงไว้ต้องระงับละนะครับแล้วก็มาปฏิรูปโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไตรมาสแรกนี่ก็ประกาศตูงออกมาว่า GDP เนี่ยเป็นบวกแล้ว 5.1 แล้วแล้วก็เงินเฟ้อก็จากเดิมเนี่ยมันจีบกระโดดขึ้นไปถึง 70% ในช่วงที่ค่าเงินตกนะครับตอนนี้ก็เงินเฟ้อก็เหลือประมาณ 5% เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาดีขึ้นนะครับมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศละ 7,000 กว่าล้านละนะครับทีนี้อีกนโยบายหนึ่งที่เห็นชัดที่มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะก็คือการปราบคอร์รัปชันนะครับก็ไปยึดเอาเงินของข้าราชการที่ตั้งแต่ยุคของท่านราชปรักษาบริหารประเทศอยู่เนี่ยเงินที่คอร์รัปชันไปเนี่ยยึดเข้าสู่โครงคลังแล้วก็มาบริหารจัดการทรัพย์สินตรงนั้นนะฮะให้จากการยึดคืนจากนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ประกาศออกมาตูมเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปศรีลังกาจะต้องเป็นคลีนคันทรีก็คือว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันแล้วนะครับข้าราชการคนไหนคอร์รัปชันก็ต้องโดนฟันหัวละนะครับนั่นก็คือเป็นความหวังใหม่ที่มันจะเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการถอยนโยบายที่เคยหาเสียงไว้หลายๆนโยบายทีเดียวนะครับก็พยายามที่จะถอยนะครับเพราะอย่างเช่นว่านโยบายการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการคือเขามองง่ายๆนะครับแรกๆเลยก็บอกว่าจะต้องให้เลิกเก็บภาษีจากคนจนนะครับไปเก็บแต่เฉพาะคนรวยเอาคนเก่งคนรวยคนได้หาเงินได้เยอะเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีเยอะแต่มันเยอะโดยก้าวกระโดดไงฮะแล้วก็ต่างคนต่างหนีละนะครับพวกคนที่มีความรู้พวกหมอพวกพยาบาลหรือว่าคนที่มีความรู้ในต่างๆนี่ก็หนีนะไปอยู่ออสเตรเลียกันบ้างไปอยู่ยุโรปกันบ้างนะครับแล้วก็เหลือแต่คนที่มันจนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรออย่างเดียวแล้วคนเก่งเนี่ยโดนทำโทษคนไม่เก่งเนี่ยคนที่ความรู้เท่าไม่เท่าทันเขาเนี่ยก็รอรับเงินจากรัฐบาลไปในยุค ของท่านราชปรักษานะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือนโยบายการขาดดุลของขาดทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับต้องเป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้พวกน้ำประปาพลังงานหรือว่าสายการบินหรืออะไรต่างๆที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยในอดีตคือเป็นแหล่งนะครับในการที่จะให้กลุ่มของนักการเมืองเนี่ยเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ไปกินเก็บกินกันตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ทางประธานาธิบดีอนุรักษ์มาลาเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บก็ท่านก็พยายามที่จะจับแปรรูปนะครับรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นมหาชนไปนะครับแล้วก็ทำให้พวกกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับก็มีการผ่าตัดอย่างรุนแรงนะครับก็คือจะจับให้พลังงานต่างๆเนี่ยให้มันปรับตัวปรับราคาเนี่ยให้สะท้อนกับต้นทุนจริงนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นแหล่งของการสูบลุ้นเสื้อเนื้อของประชาชนเนี่ยแล้วก็เอามาเสพสุขกันเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟ้าใหม่มันเริ่มมองเห็นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าอีกปี2ปีก็คงจะได้เห็นนะฟื้นการฟื้นตัวของศรีลังกากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่จะยอมรับความจริงว่า เงินที่เกิดขึ้นจากการที่จะเอาประชานิยมมาหลอกล่อประชาชนเนี่ยสุดท้ายมาแล้วเนี่ยประชาชนนั่นแหละครับที่ได้รับของฟรีไปเนี่ยมันไม่มีในที่จริงในโลกหรอกนโยบายอย่างนั้นนะสุดท้ายมาก็ต้องมาเป็นนี่เป็นสินไปตามกันไปนะ
2: ครับถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะคุณกฤษขา
4: ครับผมครับก็มากกว่าน้อยกว่าประเทศไทยนี่8เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามื้นพื้นที่ไทยเนี่ย 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรในส่วนของศรีลังกานี้มีแค่ 60,000 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าประชากรเขาน้อยกว่าของเราแค่ประมาณ3เท่าแค่นั้นเองนะครับ
2: โอเคค่ะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ8เท่านะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะ
4: ครับครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราส่งคนลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
9: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
9: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศส28มิถุนายนเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมฉลอง170ปีสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
10: ครับในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมีภาพเป็นดอกกุหลาบนะครับคุณฟังครับภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับถ้าท่านใดฟังผ่านทาง Facebook นะครับก็จะเห็นภาพนะครับเป็นภาพกุหลาบนะครับชื่อสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาครับ ก็มีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตปมข้อสอบท้องถิ่นนะครับเป็นพาดหัวใหญ่หลายฉบับเลยเช้าวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีกระแสข่าวการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหานะครับโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าพาดหัวข่าวในประเด็นที่ตกใจยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งยกเลิกแบบเหมาเข่งทั้งหมดแต่ว่าจะสั่งให้เป็นโมฆะเฉพาะผู้ที่พบพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือว่าแก้ไขข้อสอบจริงเท่านั้นโดยใช้แนวทางตามทฤษฎีผลไม้พิษหากบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งยวงนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าข้าราชการกลุ่มนี้เพิ่งจะบรรจุเข้าทำงานได้ไม่ถึงปีไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงระดับ49หรือ40ที่จะดึงกลับมาไม่ได้ดังนั้นหากพิสูจน์แล้วว่าโกงจริงต้องให้ออกโดยไม่มีข้อละเว้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานสำหรับความคืบหน้าด้านคดีครับและการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการแต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้อำนวยการรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อพัวพันกับข่าวแล้วนะครับนอกจากนี้ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสียหายโดยตรงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเปิดสำนวนและสืบสวนสอบสวนคู่ขนานกับปปช.ได้ทันทีส่วนกรณีคลิปเสียงปริศนาที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นคลิปเก่าที่กำลังให้ทางตำรวจตรวจสอบว่าเป็นคลิปเสียงจริงหรือว่าใช้ AI ยืนยันถ้าหากโยงไปถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยหรือใครก็ตามจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีคำว่าเกรงใจในขณะเดียวกันบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ถูกพาดพิงในคดีนี้นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยนายเอ็ดดิตขาวทองนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าช่วงที่ตนกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปี68นั้นกระบวนการประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดสอบเป็นของอธิบดีคนเดิมและเมื่อตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสก็ได้เสนอให้มีการยกเลิกและเปิดประมูลใหม่ทันทีรวมถึงประสานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ DSI เข้ามาร่วมตรวจสอบในขณะนั้นแล้วยืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตามกรอบกฎหมายทุกประการด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ครับในฐานะหน่วยงานผู้จัดสอบก็มีการออกแถลงการด่วนระบุว่าอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในมหาวิทยาลัยและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับที่นายพัฒนพงษ์จันเพชรกุลจันเพชรภูลนะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ก็ได้เดินทางลงพื้นที่มสว.เพื่อประสานขอข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นทางการโดยปปช.ระบุว่าหากจำเป็นก็พร้อมจะใช้หมายศาลเข้าดำเนินการเพื่อนำเอกสารหลักฐานไปใช้ประโยชน์ในการไต่สวนและลากตัวการใหญ่มาลงโทษโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินสั่งฟันโกงสอบจวกขายชาติเอาผิดเฉพาะคนทุจริตชั่วกว่าคือข้าราชการผู้ใหญ่มท.ตั้งชุดสอบภายใน7วันปช.ยกคณะบุกมสว.ขอหลักฐานหาตัวการเตือนเดชอิฐอย่าเพิ่งร้อนตัวหลังโร่แจงไม่ได้เกี่ยวข้องครับ
9: ประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ค่ะหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะขอไปที่ไทยโพสต์ค่ะโละทั้งยวงข้าราชการโกงอนุทินสั่งมท.7วันสรุป2อดีตรัฐมนตรีช่วยปัดพลวันปัดพันคลิปสวยนายกถกปมทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งมหาดไทยหาวิธียกเลิกผลสอบล็อตปัญหาฟันเฉพาะคนผิดไม่เหมาเข่งเอาออกจากตำแหน่งแม้บรรจุแล้วชี้ชั่วกว่าคนทุจริตก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปล่อยให้มีขบวนการลั่นกลไกเช่นนี้เป็นการขายชาติบอกคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยเอี่ยวคลิปเก่า2อดีตรัฐมนตรีช่วยดาหน้าปัดไม่เกี่ยวข้องปลัดมท.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขีดเส้น7วันอันตรายรู้ผลใครเกี่ยวข้องพักประชาชนได้ทีรุมโยกระบอบน้ำเงินสอถอผวาชะลอเรียกบรรจุข้าราชการ1กรกฎาคมนี้ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เป็นพาดหัวข่าวหลักเช่นกันนะคะ อนุทินยั่วข้าราชการผู้ใหญ่ชั่วฟันโกงสอบสถ.ยกเลิกผลคนผิดทั้งหมดชะลอบรรจุรายงานตัว1กรกฎาคมสั่งไล่บี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคลิปเฉาอนุทินเต้นเรียกมท.และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงปปท.ถกด่วนปมร้อนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งยกเลิกบรรจุตำแหน่งฉงนแม้ประกาศผลไปแล้วเหตุขาดคุณสมบัติฉุนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สุดชั่วเปิดทางขบวนการขายชาติจี้ขยายผลพิสูจน์คลิปสนทนาอ้างเก็บเงิน 350,000 บาทส่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปลัดมท.เด้งรับตั้งสันติธรสางประเด็นเฉา7วันต้องรู้ผลรายงานนายกแจ้งใครมาถูกคือถูกผิดคือผิดไม่โมฆะเหมาเข่งสั่งฝ่ายกฎหมายหอบหลักฐานแจ้งตำรวจดำเนินคดีปปช.ขอหมายศาลลุยค้นมสว.ประสานผู้บริหารส่งกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ยึดได้ในบริษัท3เมืองด้านมหาวิทยาลัยดังก้นร้อนร่อนแถลงการเป็นกลางทางวิชาการยันจัดสอบโปร่งใสผู้ว่างจ้างรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยสถ.สั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายน69ไม่ต้องมารายงานตัว1กรกฎาคมนี้มีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งยกเลิกผลสอบคนผิดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจยกกำลังบุกเข้าตรวจค้นภายในสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบในห้องมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งซอยอมรา6ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเก็บหลักฐานนำไปเปรียบเทียบหาข้อเท็จจริงกับหลักฐานที่ยึดได้ก่อนหน้านี้ในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดย่านจังหวัดนนทบุรีค่ะ
10: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
13: เหรอ
14: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
16: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มบูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: กลับมาติดตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกประชุมอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยนะครับในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วจึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมลงมติวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคม2569เวลา 9:00 น.ซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ต้องมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องครับขณะที่ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ส.ส.เข้ารับเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อเตรียมเปิดตัวป ประชุมสภานัดพิเศษพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวระหว่าง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนอกจากนี้ในวันนี้ที่ประชุมสภามีวาระเร่งด่วนในการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณประจำปีของบางหน่วยงานให้ตั้งเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ากระทรวงคมนาคมถูกหันงบประมาณลงมากที่สุดถึง 2,442 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 1,846 ล้านบาทขณะที่งบประมาณในส่วนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถูกตัดลดลงไป314ล้านบาทแต่ไม่มีการแตะต้องงบประมาณในส่วนที่ใช้จัดรองรับส.ส.เช่นค่าอาหารกลางวันแต่อย่างใดครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณได้ออกมาแสดงความขอบคุณสำนักงบประมาณที่สั่งตัดงบประมาณโครงการ THAI Travel Passport นะครับเฟส2วงเงิน900ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลหรือว่า DE ออกไปทั้งโครงการแต่ว่าอย่างไรก็ตามตนยังคงกังวลว่าอาจจะมีการสอดไส้โดยการนำเงินจากกองทุน DE มาจัดทำโครงการนี้ในภายหลังพร้อมกันนี้ได้มีการเรียกร้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE ให้ออกมาชี้แจงและตอบคำถามต่อสังคมด้วยตัวเองไม่ใช่หลบอยู่หลังข้าราชการประจำและก็ปล่อยให้ข้าราชการออกมารับหน้าสื่อเป็นหนังหน้าไฟแทนยืนยันว่าการออกมาเปิดโปงในครั้งนี้ทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศไม่ใช่เพราะบริษัทเครือข่ายของฝ่ายค้านเสียประโยชน์ตามที่ฝั่งรัฐบาลกล่าวหาในขณะที่ทางกระทรวงการคลังครับนายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าล่าสุดมียอดค่าใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทครับมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายวงเงินเต็มจำนวน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วกว่า 7.59 ล้านรายหรือคิดว่าคิดเป็นร้อยละ 29.15 ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังฝากแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิคงเหลือในเดือนนี้ให้รีบนำไปใช้จ่ายให้ครบถ้วนภายในวันที่30มิถุนายน69ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่พยานหลักฐานเพียงพอวินิจฉัยเปิดร่างกฎหมายโอนงบ 10,000 ล้านคมนาคมถูกโอนสูงสุดกว่า 2,000 ล้านรองลงมามหาดไทย 1.8 พันล้านรัฐสภาถูกโอนงบ314ล้านแต่ไม่แตะค่าข้าวส.ส.ส.ส.ไอซ์ขอบคุณสำนักงบหั่น900ล้านโครงการ TSAI Passportปี70กระทุ้งชัยชนกอย่าทำตัวเป็นไข่ในหินอันนี้เป็นพาดหัวข่าวจากแนวหน้าครับ
9: ส่วนคดีหลอกลงทุนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดเผยกรณีการตรวจสอบการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีการเสนอขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ได้เซ็นลงนามรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วในฐานความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และจะได้ขยายผลดูความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนกรณีที่อธิบดีรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดดังกล่าวไว้ก่อนนั้นเนื่องโดยพบว่ามีการชักชวนเชิญชวนแนะนำการลงทุนเทรดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการเข้าถึงคนจำนวนมากแต่มีลักษณะเป็นการหลอกลงทุนเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้ค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็ระบุว่านายภาวุฒิพร้อมเข้าชี้แจงนายภาวุฒิพร้อมชี้แจงเท่าที่ได้พูดคุยกับเจ้าตัวนะคะวันนี้ค่ะ25มิถุนายนก็จะมีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอให้รอการชี้แจงจากเจ้าตัวโดยตรงยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคประชาชนดำเนินการคู่ขนานกันไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะ Forex คดีพิเศษพาวุฒโต้แค่เทรดไอซ์ไม่กลัวเนวินอนุทินชื่นมื่นร่วมโต๊ะกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยด้านอธิบดี DSI รับ Forex เป็นคดีพิเศษพาวุฒิเคลื่อนไหวออนไลน์เป็นแค่นักเทรดปัดพ้นตัว ภาพถ่ายและคลิปขณะที่หัวหน้าเท้งอุ้มลูกพักสถานะยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยคดีจี้ DSI กางข้อกล่าวหาให้ชัดพร้อมลุยสู้คดี44ส.ส.นัดแรก30มิถุนายนด้านไอซ์รักชนกชื่นชมหั่น 9,000 ล้านโครงการไทย AI Passport ทิ้งวันไม่ถอนยวงสอดไส้เฟส2ลั่นท่ากลัวพ่อชัยชนกไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้ประเทศนี้ค่ะ
10: ครับมาต่อกันที่เรื่องของสวยมาเฟียภูเก็ตครับนายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยการประชุมพิจารณาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มทุนมาเฟียต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองและส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้คณะกรรมการยอมรับว่าปัญหามาเฟียและการเรียกรับผลประโยชน์แฝงผ่านบริษัทนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตเป็นเรื่องจริงจึงต้องเร่งตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของกรมการปกครองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยด่วนในขณะที่นายรุ่งเรืองทิมาบุตรอดีตปลัดจังหวัดกรุงเทพขออภัยครับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพร้อมเปิดใจนะครับว่าตนเองได้ถูกสั่งย้ายอย่างไม่เป็นธรรมจากประเด็นดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาในโลกออนไลน์เรื่องของปจ1กิโลกรัมหรือว่าการรับสวยจำนวน1ล้านบาทนายรุ่งเรืองยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยรับสลิปสวยใดๆทั้งสิ้นพร้อมเปิดหลักฐานแชทไลน์ต่อสื่อมวลชนแฉกลับว่ามีกลุ่มคนจัดฉากหลอกลวงชาวบ้านร้องเรียนเรื่องใบอนุญาตก่อนจะแอบนำป้ายมาประท้วงขับไล่ตนเองเพื่อเป็นข้ออ้างในการสั่งย้ายซึ่งตนก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลดำเนินคดีกับกลุ่มคนจัดฉากดังกล่าวแล้วพร้อมกับลั่นวาจาท้าทายอธิบดีกรมการปกครองว่าหากผลสอบสวนพบว่าตนโกงจริงให้ไล่ออกจากราชการและแจ้งจับได้เลยแต่ถ้าหากไม่ผิดต้องคืนความเป็นธรรมและคืนตำแหน่งให้ตนทันทีส่วนด้านมาตรการเรื่องของการกวาดล้างทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพครับนายภูนพงษ์นายนาภาพรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับตำรวจบก.ปอส.และอย.ในการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีหรือว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในย่านห้วยขวางรวม5แห่งพบรายที่มีพฤติการส่อในทางทุจริตเด่นชัดคือห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงเฮงเจริญการค้าประกอบกิจการบ่อตกกุ้งซึ่งตรวจพบหลักฐานพัวพันกับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันออนไลน์จึงถูกยึดเอกสารบัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านร้านอาหารหม่าล่าชื่อดังซุยเยียนสือใต้ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีนบุคคลเดียวกันใน2บริษัทอีกทั้งยังพบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินด้วยการบังคับให้ลูกค้าโอนเงินค่าอาหารเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของกรรมการชาวจีนโดยตรงแทนที่จะเข้าบัญชีของบริษัทรวมถึงมีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ร่วมด้วยส่วนร้านหม่าล่าฉงชิ่งเกาเก้าและบ่อตกกุ้งอีกแห่งตรวจสอบแล้วยังไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนคนไทยว่าห้ามยินยอมให้ชาวต่างชาติยืมชื่อไปใช้ถือหุ้นเพื่อทำธุรกิจนอมินีเด็ดขาดเพราะว่าถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับและหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับรายวันสูงถึงวันละ 50,000 บาทมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับท้าชนอธิบดีปลัดภูเก็ตฮึดสู้ปมซวยขอคืนความเป็นธรรมผู้ว่าเซมเบ้รองซีฟู้ดแจงกรรมาธิการการปกครองสภาปมมาเฟียสวยภูเก็ตยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตขณะที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเผยกรมการปกครองต้องแจ้งผลสอบสวยท้าให้ไล่ออกหากกระทำผิดขอคืนความเป็นธรรมด้านพาณิชย์ลงพื้นที่ห้วยขวางตรวจ5ธุรกิจเสี่ยงพัวพันเว็บพนันครับ
9: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
18: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอนซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะกรณีที่ประชาชนทุกครัวเรือนนะคะต้องร่วมจ่ายค่าไฟส่องสว่างในถนนสาธารณะต่างๆทั่วประเทศนะคะประเด็นนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะจี้เชือดกราวรูดลักไก่เก็บค่าไฟเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนแนะฟ้องศาลคืนเงินทนายเจมส์ชี้ไม่เป็นธรรมให้เจ้าของมิเตอร์แบกรับภาระแทนรัฐบาลแย้มประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเหตุไฟทางส่องสว่างควรเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปมค่าไฟแฝงไฟทางเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนหรือไม่ด้านแม่ค้าปลาทูบุรีรัมย์วอนนายกทบทวนหยุดโยนภาระไปให้กับประชาชนตาดำๆหาเช้ากินค่ำเอกนัทเต้นจ่อชงครม.ดึงค่าไฟทางแฝงบินประชาชนพร้อมลุยต่อปฏิรูปพลังงานค่ะ
2: ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นเศรษฐกิจนะครับกนง.เคาะตรึงดอกเบี้ย 1% ดุล GDP ปี69เติบโต 2.3% ครับเป็นพาดหัวในมติชนเอกนิติเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ D-Value ครับประเมินทรัพย์สินออนไลน์เปิดแก้ปัญหาราคาต่ำกว่าจริง 30-40% กนง.ตรึงดอกเบี้ย 1% GDP โต 2.3% ครับ
1: ขณะที่มีข่าวคดีของบุคคลในวงการบันเทิงนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะคุก2ปีติ๊กชิโร่เมาขับชน2ศพอนุญาตประกันศาลสั่งจำคุกติ๊กชิโร่4ปีไม่รอลงอาญาเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพก่อนลดโทษเหลือ2ปีให้ประกันตัว 200,000 บาทห้ามเดินทางออกนอกประเทศขณะที่พ่อผู้ตายติดใจมองโทษน้อยจ่อยื่นอุทธรณ์ต่อค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซออกจากเรือนจำหลังได้พักโทษและปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์โดยมีการภรรยามารอรับที่เรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
2: ครับกรุงเทพมหานครไฟเขียวเปิดทำบัตรประชาชนกรณีเร่งด่วนพังหายหมดอายุรับศึกเลือกตั้งผู้ว่าครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ครับโดยทางกรุงเทพมหานครจัดมาตรการพิเศษเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีที่บัตรชำรุดสูญหายหมดอายุหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำใหม่นะครับโดยอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับให้สามารถไปทำล่วงหน้าหรือว่าสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันเลือกตั้งได้ทันทีสำหรับสถานที่บริการสามารถทำได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการ19จุดทั่วกรุงเทพมหานครครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกทม.เร่งเคลียร์บัตรประชาชนชวนช่วยอนุชาโค้งสุดท้ายเทงรุดพัทยาขอคะแนนย้ำทำการเมืองสุจริตกทม.เปิดทำบัตรประชาชนให้คนกรุงเทพได้ลงคะแนนครับ
1: ไปที่ผลฟุตบอลโลก2026นะคะคู่ที่เพิ่งจบไปล่าสุดนะคะก็เป็นบราซิลค่ะโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ไล่อัดสกอตแลนด์3ประตูต่อ0คว้าแชมป์กลุ่ม C พร้อมตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ส่วนสกอตแลนด์นะคะจบอันดับ3ของกลุ่มด้วย3คะแนนและต้องลุ้นหนักกับโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายค่ะขณะที่คู่เมื่อคืนนี้นะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบุกทุบเจ้าภาพร่วมแคนาดา2ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม B พร้อมกับตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกอย่างสง่างามส่วนแคนาดานะคะแม้ว่าจะแพ้แต่ยังคงผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B หลังจากมี4คะแนนเท่ากับบอสเนียที่ชนะขาดกาตาร์ในการแข่งขันพร้อมกันค่ะขณะที่อีกคู่หนึ่งนะคะเป็นบอสเนียค่ะปิดจ็อบไล่อัดกาตาร์3ประตูต่อ1คว้าชัยนัดแรกในฟุตบอลโลก2026พร้อมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยความหวังลุ้นตั๋วรอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะ1ในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะส่วนกาตาร์ค่ะก็ปิดฉากฟุตบอลโลก2026ด้วยผลงาน1คะแนนจาก3นัดก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วค่ะ
2: ครับแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิผนึกกำลังสปสช ็ตรวจสุขภาพหลังเกิดเหตุรุนแรงพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนรวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งส่งผลให้นางฟาติมะยาโงะครูเสียชีวิตขณะที่สามีและบุตรสาววัย2เดือนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและความวิตกกังวลแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเยาวชนในสถานศึกษาเป็นอย่างมากหลายฝ่ายจึงร่วมกันให้ความช่วยเหลือทั้งการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกคนและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่และขอชื่นชมประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและยืนหยัดสนับสนุนสันติสุขพร้อมกับย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกันสังคมชวนผู้ประกันตนคนโสดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะโสดไม่มีบุตรไม่มีทายาทตามกฎหมายหรือผู้ที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลเฉพาะรายจึงขอเชิญชวนให้จัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมส่งต่อถึงบุคคลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันปัญหาการไม่มีผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทส่วนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจะจ่ายให้แก่บุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในหนังสือหรือทายาทตามกฎหมายแล้วแต่กรณีโดยหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับ50%ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ4เดือนและหากส่งเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับ50%ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ12เดือนรวมทั้งอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในกรณีปกติหากไม่ได้ระบุผู้รับสิทธิ์ไว้สำนักงานประกันสังคมจะเฉลี่ยจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันดังนั้นผู้ประกันตนที่มีทายาทตามกฎหมายอยู่แล้วและไม่ได้ประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะไม่จำเป็นต้องจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานบันเทิงเพื่อกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพบแรงงานสัญชาติลาวและเมียนมาผิดกฎหมาย9คนเตรียมดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศสุพจน์กาญจนะกันตรากรรายงานค่ะ
1: นายณัฐพลลักษ์ชาติจัดหางานจังหวัดระยองพร้อมด้วยนวะอากาศเอกเทพประธานเข่งเจริญรองผู้อำนวยการกอรมน.จังหวัดระยองนายวิษณุสวัสดีสานีแรงงานจังหวัดระยองพันตำรวจโทกิตไทยธีระเสถียรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองและกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ชุดเข้าสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงรวม2แห่งบริเวณถนนลาดบำรุงอำเภอเมืองระยองผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและเมียนมารวม9รายไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้จึงแจ้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานส่วนนายจ้างโดนข้อหารับคนงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายสุพจน์กาญจนะกัญจากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติม

0: รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
6: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
7: โทร02-513-5251
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
10: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
11: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียว แต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส

0: แข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ขอดจัด 95.25 กับฟังปอนสจิรัตM ขอดจัด 95.25 กับฟังปอนสจิรัต

สวัสดีค่ะปอปอมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะเจอกันที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้ที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเหมือนเดิมค่ะปอปอมารายงานตัวแบบนี้มีเรื่องราวอัปเดตให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมพร้อมกับเพลงเพราะๆ1ชั่วโมงแรก 8:00 ถึง 9:00 ใครที่ชื่นชอบเพลงเก่าๆอยากจะย้อนวัยกันนะคะบางคนก็จะมีความทรงจำกับเพลงเก่าๆเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยคุณสามารถขอเพลงพร้อมมาได้เลยผ่าน2ช่องทางนะคะจะเป็นที่เพจอสมทจันทบุรีจะโทรมาขอเพลงกันแบบสดๆหลังไมค์เบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0394714444นะคะและแน่นอนว่าเริ่มกันแล้วกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026กับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่คนเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่เขาสร้างผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ปีนี้มาในคอนเซปต์นี้เลยค่ะไทยซิลเคอร์เทน and the golden lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามนั่นเองค่ะเชิญชวนแฟนๆหรือว่าชาวด้อมนี่แหละมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีมีมากถึง5สาขารางวัลด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะร่วมเสนอชื่อก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะคะที่เว็บไซต์นี้เลย yentertainaward.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวนำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ

0: M Club Hello One One
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นค่ะ
0: M คอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเป็นการมุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมด้านสาธารณสุขช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปในการยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มุ่งเน้นการดูแลผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำทั้งผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงรวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นปรับปรุงสถานพยาบาลในเรือนจำและพัฒนาทักษะความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังอาทิเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำเพื่อให้ช่วยเหลือกันเองได้อย่างมีความสุข

0: นี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าท่านิปันระสมวานหมายถึงวาระครบ15วันโดยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีประกอบด้วยคำว่าปันระหมายถึง15และวานหมายถึงวันหรือเวลาซึ่งนิยมใช้ในพระพุทธศาสนาและราชพิธีเพื่อเรียกพิธีบำเพ็ญกุศลตามกำหนดวาระอันเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสสำคัญปกรณ์เผยกพร.ส่งร่างกฎหมายแยกกระทรวงท่องเที่ยวพ้นงานกีฬาไปรวมวัฒนธรรมแล้วค่าชงครม.ไม่เกินสิงหาคมนี้ประกาศใช้ปีนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือคพร.กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการด้านงานกีฬาโดยนำภารกิจด้านท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยระบุว่าร่างกฎหมายเสร็จแล้วและวันนี้กพร.นำร่างกฎหมายนี้ส่งต่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปเวียนสอบถามความเห็นเรื่องการบริหารกับ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี2569นายปกรณ์ยอมรับว่าการทำกฎหมายไม่ยากแต่เรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบคือการแบ่งโครงสร้างองค์กรและบุคลากรตามภูมิภาคต่างๆฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Iceland ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้สถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จเช่นท่าอากาศยานนานาชาติสมุยคว้าอันดับที่2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์และการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนและยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุก
1: เช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT

0: ป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
1: โทร025135251
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415 บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248 ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

M-Cot New Time M-Cot 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะหลายคนมีความเครียดเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็ช่วงปลายเดือนแบบนี้บางคนเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเรื่องชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในแต่ละวันเรามาหาผลไม้ที่คลายเครียดผ่อนคลายร่างกายกันหน่อยก็แล้วกันนะคะกินแล้วดีต่อใจห่างไกลโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะการทานไข่ไก่ในตอนเช้าๆแบบนี้นะคะช่วยฟื้นฟูไปบำรุงสมองให้คุณเนี่ยสดใสได้ตลอดทั้งวันนอกจากนี้ในไข่หลายคนรู้อยู่แล้วนะคะมีวิตามินต่างๆมากมายเช้าๆแบบนี้เลือกทานเป็นไข่ต้มนะคะคู่กับขนมปังโฮวีตโยเกิร์ตนะคะหรือจะเป็นข้าวไข่เจียวในตอนเช้าบางคนบอกว่าชื่นชอบไข่ดาวสัก2ฟองในตอนเช้าเนี่ยอิ่มอร่อยแล้วก็อยู่ท้องด้วยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยน้ำมะนาวค่ะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวมีสรรพคุณในการบำรุงเลือดได้เป็นอย่างดีบางคนดื่มไปแล้วนะคะรู้สึกผ่อนคลายในตอนเช้าๆก็ทำให้มีแรงในการทำงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะตามด้วยช็อกโกแลตนะคะบางคนเนี่ยมีอาการอารมณ์แปรปรวนในตอนเช้าแบบนี้เลือกทานเป็นช็อกโกแลตหลายคนบอกนะคะว่าทานเพียงแค่2ข้อนิ้วก้อยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยคลายเครียดในตอนเช้าๆแบบนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะเป็นเรื่องราวที่นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ใครที่ชื่นชอบการทานผักผลไม้หรือว่าใครที่ชื่นชอบอาหารนะคะที่ช่วยทำให้คลายเครียดแบบนี้ก็ติดตามรับฟังกันได้เลยเพราะว่าปังปอนมีมาอัปเดตให้คุณได้ฟังกันทุกวันด้วยค่ะ

0: ้มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ยังมีเรื่องราวของผักผลไม้ที่ช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดีมาบอกกันด้วยนะคุณผู้ฟังขาเช้าๆแบบนี้เลือกทานกล้วยหอมก็ดีมากๆเลยนะคะช่วยให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีๆในตอนเช้าค่ะแล้วยังช่วยแก้ท้องผูกได้อีกด้วยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมีสมองที่สดใสในตอนเช้าเลือกทานมะเขือเทศค่ะช่วยทำให้สมองของคุณเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วก็คลายเครียดแล้วที่สำคัญผลที่ตามมาก็คือวิตามินซีค่อนข้างเยอะส่งผลนะคะในเรื่องของการป้องกันโรคไข้หวัดได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะหรือจะเลือกทานเป็นอะโวคาโดในตอนเช้าก็ดีเช่นเดียวกันนะคะต้านหวัดแล้วก็ลดความเครียดได้อีกด้วยบางคนบอกว่าเช้าๆแบบนี้ชื่นชอบการดื่มชาเขียวจังเลยอันนี้ดีค่ะไปบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองดีต่อลำไส้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ

0: 20นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับแล้วกรณีที่เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการล่าสุดวันนี้กรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมารับตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วโดยระบุว่าบัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทางนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยรุทธพลเผย2กรกฎาคมพาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดี Forexพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดี Forex เป็นคดีพิเศษว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามเร่งรัดแต่ในเรื่องธุรกรรมต่างๆค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา DSI ได้มีปฏิบัติการตรวจค้น24จุดได้พยายามหาหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นตนได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าส่วนการเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษพร้อมกันนั้นได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งในนั้นมีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปได้มีหมายเหตุว่าหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยส่วนกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องลาออกไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และธปท.จะดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนต่อไปวรสิทธิ์จ่อประชุมกองกลางสางทุจริตท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดนอกจากนี้สังคมยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรและอีกส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาแล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกันทางนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเองต้องไม่ทำอะไรที่กระทบสิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตนเองกับบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามาหรือไม่ในวรสิทธิ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเราต้องทำการตรวจอย่างละเอียดหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะขยายผลอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บินพร้อมยกระดับความปลอดภัยทางการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์

0: 02-5475-1
1: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงM-COT Hill Time

ช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยกันหน่อยก็แล้วกันค่ะใกล้ปลายเดือนแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยเงินเดือนออกแล้วด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยกำลังหาโปรแกรมในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้พาคุณเดินทางไปที่ครัวอลิสาค่ะเป็นร้านอาหารทะเลร้านอาหารชื่อดังนะคะในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่นี่ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นด้วยบรรยากาศติดริมป่าชายเลนปากแม่น้ำจันทบุรีเวลาคุณไปที่นี่คุณจะมองเห็นวิวสะพานตากสินมหาราชหรือว่าสะพานแหลมสิงห์นั่นเองค่ะเห็นกันแบบชัดเจนขนาดนี้นะคะใครที่อยากจะไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยเขาเปิดกันทุกวันแต่หยุดในวันอังคาร10โมงถึง2ทุ่มไปใช้บริการกันได้เลยนะคะที่นี่อย่างที่บอกไปมีโซนนั่งรับลมเย็นๆสบายๆหรือจะไปนั่งบนแพไม้ไผ่เหนือผืนน้ำให้ความรู้สึกผ่อนคลายแบบนี้ได้กินอาหารทะเลกันแบบสดๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลวัตถุดิบดีๆคุณภาพดีๆแบบนี้ก็ลองไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยกันได้เลยค่ะนอกจากนี้เขายังมีเมนูให้คุณไปลิ้มลองกันแบบอร่อยจริงๆเลยนะคุณผู้ฟังเป็นเมนูยอดนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลาหรือจะเป็นแกงหมูชมวงนะคะอาหารพื้นถิ่นของคนจันทบุรียังมีน้ำพริกปูไข่ปูดำนึ่งปูไข่นึ่งยำหอยนางรมนะคะพูดแบบนี้แล้วหลายคนอยากจะเดินทางไปทานนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของครัวอลิสากันได้เลยค่ะ

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโปไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะ

0: คุณผู้ฟังคะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

งนี้พาเดินทางเข้าวงการบันเทิงกันหน่อยไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการขาอ่อนกันหน่อยก็แล้วกันนะคะกิ๊บซ่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเธอเป็นหนึ่งในนักร้องในยุคที่หลายคนชื่นชอบมากๆเลยนะคะในสมาชิกของ Girlie Berry ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยนะคะว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจลงสู้ศึกบนเวทีขาอ่อนแบบนี้ไปโชว์ความสามารถนะคะบวกทัศนคติที่แบบต้องบอกเลยว่าสตรองมากๆแล้วในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จนะคะมงลงแล้วจ้าเรียกได้ว่าหลายคนนะคะไปแสดงความคิดเห็นยินดีกับเธอมากๆที่คว้ามงกุฎ Miss Universe ระยอง2026มาครองสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่างานนี้เนี่ยแฟนคลับเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์และแสดงความยินดีกับเธอล้นหลามมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีสาวงามผู้ชนะจากอีกหลายๆจังหวัดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือจะเป็นที่ตราดนะคะก็จะเดินทางนะคะจับมือเป็นตัวแทนภาคตะวันออกพุ่งตัวไปสู่กองประกวดเพื่อชิงมงนะคะในเวที Miss Universe Thailand 2026ในเดือนสิงหาคมนี้ก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเธอกันด้วยนะคะ

วลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมอุทยานยืนยันปัญหาที่ดินทับลานจะมีการตรวจสอบสิทธิ์รายแปลงโปร่งใสยึดหลักกฎหมายผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเขาชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบและยึดหลักฐานตามกฎหมายเป็นสำคัญการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือกลุ่มทุนที่เข้าครอบครองพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าที่เป็นทรัพยากรของประเทศกรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกานายพัฒน์พงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้

0: บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเข้าเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวันธโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธรรมในอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี 2560 ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมให้ส่งคืนพร้อมให้ส่งพื้นที่กรมคืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น9ชุดนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดไว้ในพื้นที่ตามจุดต่างๆบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดดร.มาลิกาเบอร์14บุกตลาดตรอกหม้อชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฟื้นตลาดเก่าดันเสน่ห์กรุงเทพดร.มาลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาตลาดเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครบรรยากาศภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลายคนขอถ่ายภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ส่งผลให้การค้าขายในช่วงเช้ามีความคึกคักเป็นพิเศษตลาดตรอกหม้อเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของย่านพระนครมีประวัติยาวนานเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่น

0: นี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Live Without You นะคะวันนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงของ Soft Music Time กันด้วยเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงเขาจริงๆแค่ How Do I Live นะแต่ว่าจากเนื้อเพลงในช่วงสุดท้ายที่เขาบอกไว้ว่า How Do I Live Without You ฉันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีเธอจริงค่ะรายการวิทยุของเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณผู้ฟังที่คอยติดตามรับฟังแล้วก็ช่วยกันขอเพลงแนะนำเพลงเข้ามาพูดคุยทักทายดีเจกันเข้ามานะคะเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนในเรื่องของโฆษณาต่างๆทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรีด้วยนะคะเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกๆคนค่ะเพราะฉะนั้นฝากติดตามรายการทุกรายการของอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz กันด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้11โมงจนถึงเที่ยงก่อนมื้อเที่ยงค่ะคุณผู้ฟังจะได้อยู่กับ DJ อ้อมไบรรวีและรายการ Soft Music Time นะคะ1ชั่วโมงที่เราจะมาฟังเพลงสากลไปด้วยกันก่อนที่จะไปทานข้าวเที่ยงกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีหลายกิจกรรมมีหลายเรื่องราวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะยังไงก็ทักทายดีเจกันได้ขอเพลงแนะนำเพลงกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม0394714444วันนี้ดีเจอ้อมอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึงช่วงพักเที่ยงอย่างแน่นอนเลยค่ะ

0: าจจะเคยเจอปัญหานะคะว่าปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตใบไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลไม่ติดอีกด้วยใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากนี้ค่ะปัญหาที่พูดไปทั้งหมดนี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะสำหรับการใช้งานดินเน่านี้ก็ง่ายมากๆค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรนะคะเอาไปฉีดพ่นลงในดินก็จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะดินเน่าโทรไปสั่งซื้อได้เลยนะคะด่วนๆเลยค่ะโทรไปเลยนะเบอร์นี้ค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: Country Road นะคะผลงานเพลงของจอห์นเดนเวอร์เลือกมาฝากคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่ฟังสบายๆในช่วงก่อนมื้อเที่ยงในรายการ Soft Music Time วันนี้ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรรวี
0: สนุกสนุกมาฝากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะใครที่เป็นสาววายนะคะเชิญชวนเลยค่ะไม่น่าพลาดกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026นะคะต้องบอกว่าเป็นงานประกาศรางวัลที่จะมอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนand the golden lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามเป็นไงล่ะชื่องานชื่อคอนเซปต์งานปีนี้สวยงามทีเดียวค่ะเราอยากจะเชิญชวนแฟนๆหรือว่าชาวด้อมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลด้วยกันค่ะสาขาแรกนะคะก็คือ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีสาขาที่2 Prince of Boys Love นะคะเป็นนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์สาขาที่3 Princess of Girls Love ค่ะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์สาขาที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งและสาขาที่5นะคะ Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมนั่นเองสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบได้ผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net ค่ะตั้งแต่บัดนี้เลยจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะสาววายคนไหนที่อยากจะช่วยผลักดันช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงในเรื่องของซีรีส์วายทั้งตัวคู่จิ้นทั้งเรื่องของนิยายวายนะคะอยากจะสนับสนุนเรื่องไหนเป็นพิเศษ

0: ร่วมไปเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบกันได้นะคะอย่างที่บอกว่าทางเว็บไซต์ yentertainawards.imcot.net ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: จบไปนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ชื่อว่า Way Back Into Love นั่นเองค่ะในเนื้อเพลงช่วงหนึ่งเขาบอกไว้ว่า All I want to do is find the way back into love สิ่งที่ฉันต้องการจะทำก็คือค้นหาหนทางสู่ความรัก I can't make it through without a way back into love ฉันไม่อาจจะทำให้มันเป็นจริงได้ถ้าปราศจากเส้นทางสู่รักนะคะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่หวานๆเพลงรักน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะก็หวังว่าทุกๆคนได้ฟังแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นมาบ้างในวันที่ใกล้จะส่งท้ายสัปดาห์กันแล้วนะคะวันนี้วันพฤหัสแล้วต้องฮึบทำงานพรุ่งนี้กันอีกวันหนึ่งแถมบางคนเนี่ยยังมีวันเสาร์อีกด้วยนะคะก็ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนในการทำงานวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือบางคนเนี่ยทำงาน7วันไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็ขอให้ทำงานกันอย่างมีความสุขทุกๆคนกันแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากรายการ Soft Music Time กันไว้ด้วยค่ะทำงานไปเปิดฟังเพลงเพราะๆจากรายการนี้กันไปเผื่อจะได้มีพลังมีกำลังใจทำงานได้มากขึ้นนะคะเหลืออีกสัก10กว่านาทีท้ายรายการดีเจยังไม่ไปไหนค่ะยังฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนคุณที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีเพลงเตรียมไว้ฝากคุณผู้ฟังในช่วงของ Soft Music Time ช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 20

ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

55นาทีแล้วดีเจอ้อมไพรวีคงจะต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับ Soft Music Time วันนี้ค่ะเลือกเพลง Fly ของ Hilary Duff นะคะมาฝากคุณผู้ฟังเป็นเพลงส่งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะในเนื้อหาของเพลง Fly นะยังไม่ฟังเราเมากันก่อนช่วง เนื้อหาของเพลงนี้ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่า Start to try causeIs your time to fly นะคะจงเริ่มพยายามเพราะว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาที่จะต้องโบยบินขอให้ทุกๆคนได้โบยบินไปสู่ความสุขความสำเร็จในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Soft Music Time ในวันนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 11:00 นถึงเที่ยงทางอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz วันนี้ดีเจอ้อมลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ำเพ็ญกุศลปันนรัตสมวาน15วันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเร่งสางทุจริตสอบท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแจงต้องไม่กระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์ลั่นคนทำผิดชิงลาออกก็ไม่เป็นผลฟ้าสางที่หนองหินกรมป่าไม้จับมือสอบสวนกลางลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมบังคับคืนพื้นที่ป่าหลังดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนาน8ปีเวเนซุเอลาแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนมากกว่า7ริกเตอร์คาดเสียชีวิตนับหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับ25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกพร้อมพระราชาคณะรวม20รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบางสุกุลพระสงฆ์สมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณ

0: ตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะในวันนี้อย่างเช่นที่รัฐสภานะคะสภาผู้แทนราษฎรก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันที่อาคารรัฐสภาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาค่ะมีนายสมพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันนะคะอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีประธานสภาได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการโดยกล่าวถึงหลักธรรมพรหมวิหาร4ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานโอกาสนี้ประธานรัฐสภาถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1ที1ปีหนึ่งนาทีนะคะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีที่กราบลาพระสงฆ์ค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะที่วัดโพปฐมาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวาระครบ15วันหรือปนระสมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยทายธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานนั้นจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมนะคะที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยกำหนดจัดพิธีในวาระต่อเนื่องสำคัญค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพรบ.โอนงบประมาณ 1,328 ล้านบาทเข้าสภาครับดึงงบที่ค้างจ่ายมาใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษที่มีนายสมพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ของหน่วยงานรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจำนวน 1,320,865 นะครับขอไปฮะ 1,300,028,065.100 ล้านบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่เสนอในวันนี้ครับมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการที่ทันในปีงบประมาณหรือว่าสามารถชะลอดำเนินการได้นะครับจำนวน10,000 กว่าล้านบาทนี่แหละครับไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆครับนายกรัฐมนตรีบอกว่างบประมาณและรายการที่นำมาจัดทำก็ประกอบด้วยรายจ่าย

ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน69เช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอบรมการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางไปราชการต่างประเทศ2รายจ่าย

0: การได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ69นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกคนจะให้การสนับสนุนและก็รับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้รัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสและก็เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติตนขอเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามวาระดังกล่าวนะครับก็จำนวนเงินงบประมาณที่จะโอนงบกันนี้นะครับ 10,000 กับ328ล้านบาทครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นจับตาที่ประชุมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทันทีที่นายวรสิทธิ์เดินทางมาถึงก็เปิดเผยสั้นๆถึงการย้อนสอบคดีทุจริตสอบในอำเภอเมื่อ10กว่าปีว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องทำค่ะส่วนการสอบบรรจุข้าราชการในส่วนมหาดไทยที่สอบทุจริตประเด็นร้อนตอนนี้ต้องดูข้อเท็จจริงหากเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็ต้องดำเนินการนายวรสิทธิ์กล่าวเปิดการประชุมย้ำนะคะว่าวันนี้นอกจากวาระปกติจะมีประเด็นที่กำลังร้อนแรงแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนอาจต้องมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายวรสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดและสังคมยังตั้งข้อสงสัยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองออกมาค่ะส่วนกรณีนายพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68โดยเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ปปช.และปปป.ไปบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและตั้งแต่วันที่มีการบุกตรวจค้นก็คือ23มิถุนายนผอ.พิชิตก็ไม่มาปรากฏตัวในที่ทำงานอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนทางการกระแสว่าผอ.พิชิตนั้นได้มายื่นใบลาออกไปแล้วค่ะล่าสุดนะคะนักข่าวเพชรบูรณ์ของสำนักข่าวไทยก็ติดต่อไปยังนางสาวสุนีมังคลารัตนาสีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีที่กำกับดูแลสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างเพื่อให้ความชัดเจนถึงกระแสข่าวลือนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าผอ.พิชิตได้แสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการจริงค่ะโดยติดต่อมาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามายื่นนะคะคาดว่าผอ.พิชิตจะมายื่นใบลาออกด้วยตัวเองภายใน 1-2 วันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ที่ไม่เห็นผอ.พิชิตปรากฏตัวเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยร้าย

0: แรงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาและนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์ก็ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายนค่ะส่วนทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอีกทีมหนึ่งนะคะก็พยายามติดต่อไปหาผอ.พิชิตแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะด้านนายวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ช่วงนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นที่ผอ.พิชิตจะชิงยื่นใบลาออกก่อนสิ้นสุดคดีนายวรศิษฐ์ก็ยืนยันว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ไม่มีผลกับการดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดค่ะด้านรองผู้ว่านครราชสีมานายมณัสสุวรรณรินทร์อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ถึงกรณีสท.มีคำสั่งเบรกบรรจุข้าราชการทั่วประเทศที่จะเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะได้บอกว่าจะยกเลิกหนังสือชะลอการบรรจุกี่โมงมิฉะนั้นผมจะต้องระงับการลาออกของน้องๆพนักงานราชการที่นี่6รายเพราะเขาจะกลายเป็นคนตกงานคงต้องระงับแบบมีเงื่อนไขหากได้บรรจุก็ให้มีผลตามการลาออกหากไม่ได้บรรจุก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสั่งบรรจุแบบมีเงื่อนไข1รายบรรจุไปก่อนจนกว่ากองกลางจะมีมติเป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าในฐานะฝ่ายปฏิบัติการชะลอจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกมากรุ่นนี้ต้องให้บรรจุไปก่อนรุ่นต่อไปจึงชะลอไม่ต้องเรียกบรรจุอีกเมื่อแยกปลาในน้ำได้แล้วทุกเรื่องเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยสอยทีหลังสอยจำนวน 3,000 รายที่เป็นข่าวหรือมากกว่าหากหลักฐานถึงไม่ใช่เมาเข่งคนอยู่ภาคเอกชนหนักกว่านี้อีกลาออกจากงานไปแล้วแก้บนหัวหมูไปแล้วด้วยค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีฟอเร็กนะครับโดย DSI ได้ออกหมายเรียกไปหลายคนให้มาพบนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศาลจะเป็นคนตัดสินว่าคลิปที่มีนายภาวุฒิเข้าข่ายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ครับพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษว่าได้พยายามเร่งรัดทำคดีแต่ว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานค่อนข้างมากโดยได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบทุกๆ15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าและ DSI ได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งมีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับส่วนที่นายภาวุฒิชี้แจงว่าในคลิปไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนนั้นพลตำรวจโทรุธพลกล่าวว่าอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางศาลจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรดหรือว่าการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อผู้สื่อข่าวถามครับว่ามีกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่พลตำรวจโทรุธพลก็บอกว่าเรื่องลาออกตนไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และแบงค์ชาติจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติครับขณะที่นายภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเครือข่ายหลอกลงทุนฟอเร็กของ DSI โดยเจ้าตัวได้ชี้แจงประเด็นต่างๆปฏิเสธทุกข้อหาครับยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ฟอเร็กผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติและไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนเป็นเพียงผู้เทรดยอมรับว่าอดีตเคยเทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจริงแล้วก็เผยว่าเทรดเจ๊งไปแล้วชี้ว่าในไทยมีคนเทรดแบบนี้จำนวนมากแต่อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายเรื่องโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตเหตุผลที่เงียบไปเนื่องจากต้องรอรวบรวมข้อมูลสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเกือบ5ปีซึ่งบางธนาคารต้องส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ทำให้ได้ข้อมูลมาช้าครับหากได้ครบแล้วจะรีบเข้าชี้แจงกับ DSI ทันทีส่วนปมคลิปโปรโมทโบรกเกอร์นายภาวุฒิชี้แจงบอกว่าเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์หลังไปเรียนคลาสเทรดมาไม่ใช่การเชิญชวนส่วนเรื่องแต้มสะสมแลกทริปก็เป็นระบบปกติของแพลตฟอร์มยืนยันว่ายังไม่ยาออกจากส.ส.และก็พรรคประชาชนเพราะตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยมั่นใจในความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับพี่สาวนายธนาธรจะขอไปชี้แจงกับ DSI โดยตรงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ค่ะนายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวัฒโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ที่ให้วัดร่มโพธารามและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกเนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่นะคะจนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ก็แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น9ชุดค่ะนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดตามพื้นที่จุดต่างๆรอบบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปกซึ่งปฏิบัติการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีทศครับย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับโดยวันนี้ผู้แทนกรมอุทยานเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการที่ดินวันนี้ครับผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็ยืนยันครับว่ากรมอุทยานพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้นายอัฐพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญครับอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือว่ากลุ่มทุนที่เข้าครอบครองในพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์กรมอุทยานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศทางนี้กรมครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์อย่างรอบด้านอันจะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าครับ
1: นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะรัฐมนตรีที่นำมาอ้างอิงกันนั้นเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่กฎหมายการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรจึงจะยึดมติครม.ทั้งหมดไม่ได้และการที่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มาก่อนอุทยานก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะนายชวัฒน์บอกว่าวันนี้ตั้งใจนำข้อกฎหมายหลักและหลักฐานทางราชการมาไล่เรียงให้เห็นนะคะว่าป่าเกิดเมื่อไรคนเข้ามาอยู่ตอนไหนและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ามาช่วงไหนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและสปก.ที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหารวมทั้งประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคนช.ซึ่งดูแลเรื่องแนวเขตที่ดินรัฐแนวใหม่ดีที่สุดแต่ทำไมกลับไม่ใช้อำนาจตัวเองในการบริหารจัดการแล้วโยนพื้นที่ไปให้สปก.ดูแลสปก.รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปลี่ยนมือได้แล้วก็นำคนใหม่ที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมไม่ใช่อัตลักษณ์เดิมเข้ามาอยู่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือการช่วยคนยากจนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปแปลงเป็นทุนค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่แห่งปีกว่า77ตันมากสุดเป็นยาบ้ากว่า 40,000 กิโลกรัมเคตามีนกว่า 1,000 กิโลกรัมทำลายจนไม่เหลือซากครับเพราะว่าใช้เตาเผาสากลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่ตามปฏิบัติการเบิร์นฟอร์เบเทอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่โรงงานเผาขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับโดยนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผู้แทนสักขีพยานจากหลายหน่วยงานเริ่มส่วนตรวจของกลางว่าเป็นยาเสพติดจริงจากนั้นเจ้าหน้าที่ทยอยนำของกลางยาเสพติดเข้าสู่บริเวณเตาเผาก่อนเปิดระบบแล้วก็เดินเครื่องเผาทำลายตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดนายดลินบอกว่าการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่นี้นะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วเป็นน้ำหนักยาเสพติดรวมหีบห่อ 77,897 กิโลกรัมมากที่สุดเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าครับ 40,080 กิโลกรัมรองลงมาเป็นเมทแอมเฟตามีนไอซ์ 21,067 กิโลกรัมเคตามีน 1,321 กิโลกรัมเฮโรอีน173กิโลกรัม MDMA ผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอื่นๆซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซากอย่างโปร่งใสไม่ให้กลับมาเวียนทำลายสังคมได้อีกเลขาธิการอย.บอกว่าอย.ครับได้ร่วมการตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้เพื่อยืนยันความถูกต้องโปร่งใสก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมระบบควบคุมมลพิษจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เตาเผา2ชุดแบบหมุนอุณหภูมิมากกว่า850องศาเซลเซียสและเตาเผาซ้ำอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียสมีการตรวจสอบทุก3ชั่วโมงโดยจะเผาต่อเนื่อง4วันไปจนถึง28มิถุนายนนี้ครับ
1: กรณีเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะทางกรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการนะคะแต่ว่าล่าสุดทางกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมาดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะโดยในหนังสือระบุว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของรถเมย์ครับเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหม้อ BTF ในกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บไป2รายครับรถเมย์ปรับอากาศหักหลบแท็กซี่เบรกกระทันหันครับเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวรถพังยับเลยนะครับโชคดีไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับและกระเป๋าบาดเจ็บติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันท่วงทีครับเหตุเกิดเป็นถนน3เลนบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาเข้าฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับพบรถประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย95วิ่งเส้นทางสถานีรถไฟหัวหมากถึงอู่บางเขนอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการพุ่งชนอัดเข้ากับต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโชคดีขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังวิ่งกลับเข้าอู่บางเขนอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรครับจึงไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับรถเมล์ก็คือนายพัทรพงษ์วงอัมไพอายุ58ปีถูกคอนโซลหน้ารถอัดทับอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นขาซ้ายหักส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงได้รับบาดเจ็บที่ขาครับสอบสวนพบว่าหักหลบแท็กซี่ครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อดังกล่าวครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ7 2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนจำนวนมากค่ะปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รุนแรงต่อเนื่องถึง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตะวันตกของกรุงกาลากัสประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรจำนวนมากในกรุงกาลากัสพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากค่ะเขตที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดมีกรุงกาลากัสรัฐมิรันดารัฐลาเกวล่ารัฐอารากวารัฐคาราโบโบและรัฐฟาลกอนสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศรวมถึงในเมืองหลวงถูกตัดขาดสิ้นเชิงเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณเสียหายท่าอากาศยานนานาชาติชิมอนบอลิวาเสียหายอย่างหนักแล้วก็ต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนะคะรวมถึงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟบนดินทั้งหมดถูกระงับการใช้งานด้วยค่ะเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีนะคะพร้อมกับสั่งการให้แพทย์และพยาบาลรายงานตัวเพื่อเร่งดูแลผู้บาดเจ็บขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและหน่วยป้องกันพลเรือนเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มกำลังเบื้องต้นสามารถดึงตัวผู้รอดชีวิตออกจากใต้ซากอาคารในกรุงกาลากัสได้กว่า20รายขณะที่สภากาชาดของเวเนซุเอลาก็กำลังร่วมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักสำรวจวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมหาศาลคาดการเบื้องต้นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งถึง 10,000 ถึง 100,000 รายค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมสนุก
3: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
6: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ Mcot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจัน12:30 น.เป็นต้นไปครับจนถึง13:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์พบกับผมจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสัจจีรัตน์นะครับวันนี้น้องปังปอนยังไปพบคุณหมออยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เข้ารับการผ่าตัดนะวันพรุ่งนี้คิดว่าคงจะกลับมาทำงานได้ปกตินะครับผมแต่ก็ยังมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในท้องถิ่นท้องที่จันทบุรีของเราหลังจากที่สักครู่นี้ก็เกาะติดกับสถานการณ์ทั้งในและก็ต่างประเทศรวมไปถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินก็ต้องบอกว่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้น คราวนี้มาติดตามข่าวคราวในท้องถิ่นท้องที่จันทบุรีของเรากันบ้างนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ครับช่วงต้นมีข่าวคราวอะไรกันบ้างมาติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับ
5: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
6: 12:30 น.อัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจภายในจังหวัดจันทบุรีกันเหมือนเช่นเคยนะคะแม้ว่าตัวจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าส่งเสียงมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ไปกันที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ในการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจกับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานทั่วไปประจำโรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัวเปิดรับสมัครกันแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังวันสุดท้าย26 มิถุนายน 2569อัตราค่าจ้างอยู่ที่ 1,560 บาทค่ะปฏิบัติงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะ 7:30 น.ถึง 4:30 น.ตอนเย็นค่ะแล้วท่านไหนที่มีความรู้เรื่องของการซ่อมบำรุงต่างๆเกี่ยวกับช่างไม้ช่างปูนหรือสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ได้อันนี้เนี่ยคุณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0394315020-113หรือเดินทางไปสมัครกันที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้เลยนะคะปังปอนพาเดินทางต่อค่ะพาเดินทางไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีตอนนี้เปิดรับผลงานวิชาการแล้วค่ะโดยทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขนักวิชาการหรือท่านไหนที่สนใจอยากจะร่วมส่งผลงานเข้าเสนอในเรื่องของการประชุมวิชาการประจำปีนี้ก็สามารถส่งกันได้เลยนะคะไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาระบบสุขภาพสู่อนาคตกันได้เลยค่ะหลากหลายประเภทนะคะที่คนสามารถส่งผลงานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านสุขภาพผลงานวิจัยผลงานนวัตกรรมผลงานทันตสาธารณสุขแม้กระทั่งเรื่องราวของการประกวดภาพถ่ายสุขภาพหรือการประกวดคลิปสั้นผ่าน TikTok ค่ะเปิดรับผลงานกันแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง24 กรกฎาคมนะคะที่โรงแรมเคพิกแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแต่ท่านไหนอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันก่อนได้ที่ Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะพาเดินทางไปต่อที่ทางด้านของโรงพยาบาลนายายอามค่ะตอนนี้รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันค่ะในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน2อัตรานะคะโดยท่านที่สนใจสามารถไปสมัครกันได้ในวันพรุ่งนี้วันแรกค่ะ26 มิถุนายนรับสมัครไปจนถึง9 กรกฎาคมช่วงเช้าไปสมัครกันได้เลยนะคะ 8:30 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะช่วงบ่ายก็บ่าย 00:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะท่านไหนสนใจยังไงก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลนายายอามจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวนี้กันดีกว่าค่ะหลายคนนะคะรอคอยกับกิจกรรม Y Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เขามาสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y และในปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ไทยซิลค์เคอร์เทน and the golden lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนั่นเองค่ะเอาล่ะใครที่เป็นแฟนๆหรือว่าเป็นชาวด้อมก็แล้วแต่นะคะมาร่วมกันค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีมีมากถึง5สาขารางวัลด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำหญิง Girls Love พราวเสน่ห์ค่ะ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะคะนี้หลายคนก็ชื่นชอบว่าคู่ไหนนะคะจะเป็นดาวรุ่งแห่งปีค่ะหรือจะเป็น Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะทั้ง5สาขาคุณสามารถเสนอชื่อกันได้เลยค่ะผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ปังปอนนำมาอัปเดตให้คุณได้รู้กันก่อนที่นี่ที่เดียวเหมือนเดิมเลยค่ะช่วงนี้ขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกหรือว่าพี่เอกจัญญาวัฒน์นี่แหละในการดูแลคุณผู้ฟังนะคะปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน
10: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผม ที่นำเสนอข่าวๆเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากหลายๆหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราก็จะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาตรงนี้นะครับคุยข่าวเช้าจันทร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับทางอสมทจันทบุรี FM 95.25 แล้วก็เราออกอากาศควบคู่กันไปด้วยทางFacebook นะฮะที่เพจอสมทจันทบุรีฉะนั้นข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งข่าวคราวเข้าสู่รายการกับเรากันได้นะครับยังมีข่าวจากทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคครับก็ประกาศไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่น้ำจะไม่ไหลหรือว่าไหลอ่อนนะครับผมก็วันที่29มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะครับผมเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีครับจะดำเนินการตัดท่อประสานท่อนะชนิด HDPE ขนาด160มิลลิเมตรบริเวณบ่อเอกนะฮะหมู่ที่11ตำบลคลองนาวายครับจึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในวันและก็เวลาดังกล่าวฉะนั้นพื้นที่ที่จะน้ำนะฮะไม่ไหลหรือว่าไหลอ่อนครับนะพื้นที่ต่อไปนี้คือน้ำไม่ไหลเลยนะครับก็คือที่บ่อเอก BM House นะฮะหมู่บ้าน The Orienton นะครับหมู่บ้านเอกไพรินวัดทองทั่วนะฮะหรือว่าจะเป็นสุชินส้มสดหมู่ที่4 5 7ทั้งหมดนะครับวันที่29มิถุนายนนี้นะครับน้ำจะไม่ไหลนะครับน้ำจะไม่ไหลฉะนั้นเตรียมภาชนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการที่จะรองน้ำเอาไว้ใช้กันนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะฮะมีข้อสงสัยมีอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามไปได้ที่0393111126และ0393220040ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะสาขาจันทบุรีขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่แจ้งกันวันที่29นะครับวันที่29ก็วันจันทร์หน้าครับวันจันทร์หน้าเวลา 9:00 นถึง 17:00 นน้ำไม่ไหลครับผมไปกันต่อที่ข่าวสารจากทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีกับกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะครับ9ท้าใจชวนคนไทยแข็งแรงไปด้วยกันนะครับแล้วก็มาร่วมเป็น1ในพลังสำคัญสะสมแคลอรี่ให้ครบนะฮะ74ล้านแคลอรี่ในเวลา74วันนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาภายใต้โครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมนะการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ครับฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่หลายคนจะได้เช็คสภาพร่างกายแล้วก็ได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเดินนะฮะวิ่งหรือเต้นนะฮะทุกแคลอรี่ของคุณมีค่าครับห่างไกลจากโรค NCD เพื่อตัวคุณแล้วก็คนที่คุณรักในครอบครัวด้วยนะครับผมเริ่มกิจกรรมกันได้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง28กรกฎาคม2569นะครับฉะนั้นเชิญชวนทุกๆคนนะทุกๆคนมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกันครับนะนอกจากนั้นยังสามารถที่จะส่งผลกิจกรรมนะได้ง่ายๆที่แอป9ท้าใจนะก็ได้รับนะด้วยความรักและก็ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพื่อที่อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะนะหลักนะที่ถือว่าสำคัญนะครับที่มีการยึดนะแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะหลัก3รู้อยู่รอดนะเพื่อการรู้ถึงสภาวะสุขภาพที่ดีของตัวเองได้ในทุกวัยนะในทุกวันจากกรมอนามัยด้วยนะครับที่ส่งข่าวสารนะฮะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับของโครงการดีๆครับงานนี้กิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นง่ายๆก็คือการเดินนะแล้วก็นำไปสู่การวิ่งหรือว่าจะเต้นนะสะสม74ล้านแคลอรี่ภายใน74วันนะครับก็เชิญชวนกันแล้วกันรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดูหน้า Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้นะครับนั่นก็เป็นข่าวที่ ส่งเข้าสู่รายการกับเราในช่วงเวลาตรงนี้แล้วก็ยังมีข่าวจากทางด้านของโรงพยาบาลนายายอาร์มนะครับเขาก็มีการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาทำแผลตามนัดทุกวันซึ่งก็จะให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2569นะครับสำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถที่จะรับบริการได้ที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับนะหรือว่า ER ตลอด24ชั่วโมงและทุกครั้งนะฮะเวลามารับบริการก็อย่าลืมนะฮะไม่ว่าจะเป็นใบนัดบัตรประจำตัวประชาชนนะของทุกท่านก็นำติดตัวมาด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารจากโรงพยาบาลนายายอามครับหมายเลขโทรศัพท์สอบถามถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากซักถามนะครับ0394911003 0394911403นะครับผมอ่ะก่อนหน้านั้นน้องปังปอนพูดถึงกิจกรรมดีๆ Y Entertain Award 2026ก็เปิดโอกาสให้สำหรับทุกคนเริ่มเสนอชื่อกันแล้วนะครับผมนั่นคืออีกหนึ่งโครงการดีๆโครงการใหญ่แห่งปีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในช่วงกระแสฟุตบอลโลกในตอนนี้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเพื่อที่จะร่วมเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะฮะส่งแรงเชียร์นะทีมชาติทีมโปรดหรือว่าจะเป็นทีมชาตินะฮะทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะ cheer.mcot.net นะฮะ cheer ก็ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับในการร่วมกิจกรรมครับเพียงแค่คุณผู้ฟังเนี่ยลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะฮะร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan สตาร์ทราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์นะฮะในการร่วมโหวตกิจกรรมในครั้งนี้ครับของรางวัลโอ้โหต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเห็นแล้วชอบนะฮะสำหรับของรางวัลก็ได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะ Farizon MVP EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลครับนอกจากนั้นยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลด้วยนะครับตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ยังมี Go Give Voucher จำนวน5รางวัล นะครับแล้วยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงโดนแหละ 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกิจกรรมดีๆครับจากอสมทเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวนะดีๆกิจกรรมดีๆที่บอกกล่าวแล้วก็นะฮะฝากไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านเชิญชวนในตอนนี้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเรานะครับไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดอ่ะกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวนะครับผมแล้วก็ยังมีข่าวคราวจากทางด้านของททนะในช่วงท้ายนี้ครับผมนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับกิจกรรมดีๆตรงนี้นั่นคือจันอวดดีนะฮะกลับมาอีกครั้งแบบยกกำลังสองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าจะฟิลกูสนะฮะฟิลจอยหรือว่าจะเป็นฟิลไหนหรือว่านะฟิลไหนๆก็นะฟิลออลนะ the feeling นะเป็นศัพท์นะเรื่องราวของความรู้สึกนะบรรยากาศที่เราสามารถสัมผัสกันได้นะครับผมเติมความสุขท่ามกลางสายฝนนะดูโชว์ฟังดนตรีแล้วก็ช็อปงานคราฟนะแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของเมืองจันทร์กับงานจันทร์อวดดียกกำลังสองครับที่จะทำให้ทุกช่วงเวลาของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจนะฮะมุมถ่ายภาพสวย นะที่นะฮะบรรดาบางท่านเนี่ยเวลาไปก็คืออาจจะไปคนเดียวก็ได้หรือว่าจะเป็นไปกับเพื่อนๆก็ได้นะครับโดยเฉพาะเวลามีเพื่อนเดินเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่ได้ฟิลมากๆเลยทีเดียวในแต่ละจุดนะฮะก็น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นวาดดีนี่เลยนะฮะวาดดี

0: ทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมกับบรรยากาศในช่วงของรายการกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ผมจันยวัฒน์พลพินิจนะครับแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราขอบคุณทุกข่าวอีกครั้งนึงชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและผมกลับมารับช่วงและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆอีกช่วงนึงครับ14:00 น.ถึง17:00 น.สำหรับช่วงนี้ผมจันยวัฒน์พลพินิจลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์

0: ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ เทนากุลรัฐบาลชูไซส์2026ดึงเครือข่ายทุนนวัตกรรมโลกเร่งสปีดสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอร์นรุ่นใหม่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2026หรือ Size 2026และกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Global Innovation Impact The Year of Investment ณสยามภารกรกรุงเทพมหานครนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมควบคู่กับพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันดีปเทคและผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองรวมถึงการกระจายโอกาสด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านเครือข่าย Regional Science Park เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนในภูมิภาคเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นผู้ประกอบการไทยต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศที่มีประชากรราว60ล้านคนไปสู่ตลาดอาเซียนกว่า600ล้านคนและขยายสู่ตลาดโลกโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยก่อนชี้พรบ.โอนงบเหลือ 1,300 ล้านบาทมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนได้น้อยมากนายกรจติกวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเงินโอนงบประมาณพศว่าถือเป็นโอกาสที่สำคัญของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับความตั้งใจใช้ภาษีประชาชนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นน่าเสียดายที่ผลลัพธ์ที่รัฐบาลนำเสนอต่อรัฐสภาเป็นกฎหมายที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้น้อยมากเปรียบเสมือนเด็กเล่นขายของมากกว่าการทำงานของรัฐบาลในการบริหารการคลังของประเทศพรบ.ฉบับดังกล่าวมีไว้เพื่อปรับการใช้เงินของรัฐบาลให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลพูดถึงสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ส่งผลต่อปัญหาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจึงประเมินว่าแผนการใช้เงินตามพรบ.งบประมาณปี69สมควรต้องปรับเปลี่ยนจะได้มีเงินมาดูแลเยียวยาประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีมากและเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองเห็นความจำเป็นในการปรับการใช้งบประมาณปี69ทันทีที่เกิดสงครามจึงเป็นสาเหตุที่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พรบ.ฉบับนี้มีผลต่อธุรกิจและประชาชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะพรบ.ฉบับนี้ออกช้าและออกน้อยกกพ.จะออกใบอนุญาตขายไฟ Data Center คุมไม่ให้กระทบประชาชนและอุตสาหกรรมเดิมดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าผลการจัดสัมมนาความมั่นคงทางพลังงานของไทยในโลกที่ผันผวนซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการปัญญาประดิษฐ์โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center เป็นกิจการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงมากกกพ.จำเป็นต้องเข้ากำกับทั้งระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและอาจเกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้ากับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมจึงมีความเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้มาตรฐานมาตรการการออกใบอนุญาตมากำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการ Data Center โดยจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามความสำคัญของแต่ละโครงการตามประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับอย่างโปร่งใสและเกิดประ ยชน์สูงสุดต่อประเทศส่วนระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปริมาณความต้องการหรือไม่และกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือไม่หากจำเป็นต้องลงทุนต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้

0: อาจไม่ชอบทำปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
3: อาจารย์บุญบางเขนมาแล้วปฐพีวิทยาดินปุ๋ยฮอร์โมนหมอเกษตรศาสตร์เจ้าของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเด็กเกษตรไทยพลังอะมิโนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนคืนชีวิตให้กับดินแก้รากเน่าโคนเน่าที่ร้านคลังเกษตรบางเขนชำนาญปุ๋ยยาฮอร์โมนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพที่ถูกที่สุดแก้โรคแมลงดื้อยาแก้ดินตายฟื้นต้นแถมแจกจุใจกับปุ๋ยฮิวมิกฮอร์โมนชุดล้างสารปล่อยปุ๋ยตกค้างแก้ดินเสื่อมหยุดโรคตายืนกิ่งแห้งทุเรียนหยุดโรคใบไหม้ผลเน่าของสละและพืชทุกชนิดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีเกษตรไทยดินคืนยั่งยืนผลผลิตสูงผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาปุ๋ยเคมีซัลเฟตออกฤทธิ์เป็นด่างล้างดินกรดรากไม่เน่าที่คลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนเพียงแค่มาก็รับของรางวัลไปเลยโทร0818886303
4: ดีฮะ
5: นี่แหละครับที่หนองคลุยหมู่5ลองอานัทนะครับตำบลคลองดินตัดได้สวยนะครับนี่แหละครับคือต้นแบบในการตัดแต่ยอดเพื่อที่จะคุมทรงให้เตี้ยและแขนงในเอาไว้รับปุ๋ยและฮอร์โมนแล้วก็สวนนี้ใช้มา3ปีแล้วนะฮะสำหรับแร่ด่างแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เบี่ยงไปกับน้ำ
6: ก่อนก็ใส่แร่ด่างแล้วก็ใส่ซ้ำ
5: เนี่ยไปแน่นไปสวยล้างดินแล้วก็เสริมโพแทสเซียมแล้วใส่แร่ด่างล้างดินก่อนใส่ปุ๋ยและที่สำคัญมีถัง2ลิตรสำหรับเบี่ยงน้ำหมักด้วยก็เลยทำให้งามสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับสวนท่านรองอนัทที่หมู่5กองดินครับของท่านแดง40ปีแล้วแต่ก่อนสวยอย่างงี้มั้ยหรือเพิ่งสวยไม่กี่ปี
7: รู้3-4 ปีที่แล้วไม่สวยงาม
5: ไม่สวยนี้หลังจากรู้จักแร่ด่างปุ๋ยเชื้อแล้วก็น้ำหมัก
7: หลังจากตัดลูกใบยังดำอยู
5: ่ใช่เหมือนเดิมเลยเนี่ย
7: นี่เป็นรุ่น2แล้ว
5: นี่แร่ด่างขาวโพลนนี่เพิ่งเอามาครับปล่อยไหม้ถ้าน้ำค้างก่อนเดี๋ยวไหม้ยุบเป็นทางเอาลวกหญ้าลงมาก่อนแล้วก็ค่อยๆทอนกิ่งไปยอดบนลงมาทีละกิ่ง2กิ่งใช่เพื่อให้กิ่งล่างได้แดดดีแล้วปีหน้าจะดกตรงกิ่งล่างแล้วอยู่ได้ง่ายครับทีนี้เทคนิคคือเอาน้ำหมักเวียงไปกับน้ำใช่ไหมใส่200ลิตรเลยเรียงได้กี่แถวอะนะ
7: เป็นล็อกเนี่ยล็อกประตูล็อกเนี่ยจะมี20ตนใช่20ตน
5: โอ้
7: ขอบจะมีขอบไหมต่อ ขอบ
5: แล้วก็ใส่กี่ชุดต่อ200ลิตรนะ
7: 200ลิตรก็ใส่ชุดหมักที่ผสมแล้วก็ใช้ไป10ลิตร
5: ก็คือประมาณ2ชุดใช่มั้ยหรือชุดเดียว2ชุดโอ้ก็ได้80ต้นเลยทีเนี่ยต่อ2ชุดโอ้ยคุ้มค่าฮะ

0: ผมคือมาทิ้งหลายชุด
1: ใช่ก็เลยงามอยู่ตลอดแล้วก็เป็นการสร้างปุ๋ยระเบียบโลกคุมก็เลยสมบูรณ์พ่นกระแทนฮอร์โมนไปเลยก็สวยไปเลยนั่นอย่างกระป่าตรงดิบนี่แหละครับชอบใจตรงที่ว่าชุ่มชื้นดีแล้วก็มีหญ้ามีอะไรบางเดี๋ยวตัดได้ฮะตัดแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยเพราะว่ามันเป็นหญ้าที่ไม่ได้ยากอะไรที่เราควบคุมมาขอบคุณท่านรองอนัทมากที่แบ่งปันบอกว่าอยากให้ผมมาเยี่ยมชมก็ได้เยี่ยมชมเพื่อถ่ายทอดนี่แหละแล้วต้นเล็กที่ผ่านมาเมื่อกี้สวยเหลือเกินตัดตรงไว้ได้สวยท่านรองอนัทบอกว่าต้นนี้แขนงนั่นน่ะใช่ไหม
0: แขนง
1: อ่ะจะว่าตายยากก็ยากง่ายก็ง่ายท่านเอาแขนงสองข้างมาติดกันเพราะข้างบนมันด้วนมันตายกลายเป็นหนึ่งต้นใหม่อย่างสวยสวนของท่านเนี่ยทำแนวอนุรักษ์นะครับแนวธรรมชาติอาศัยหมาเยอะก็เลยทำให้งูบอกไม่เหลือเลยแต่จริงๆแล้วงูก็ช่วยกัดกระรอกกระติกกระแตให้เรานะแต่หมาไม่เหลือไว้ให้เนี่ยฮะเข้ามาในสวนเหมือนป่าดงดิบร่องรอยที่เคยบอกว่าแต่ก่อนเคยป่วยเคยเน่าเคยตายเดี๋ยวนี้ดีหมดแล้วเนาะผมเห็นค่อนข้าง 100% เลยเนี่ยก็มีร่องรอยเหลืออยู่แต่ฟื้นหมดแล้วเขาว่าใช้น้ำหมักเวียงประจำกี่เดือนครั้งครับผมลอง
0: บางครั้งผมเวียงเนี่ยใช้เดือนละ2ครั้ง
1: เลยโอ้ก็แทนปุ๋ยไปเลยก็ประหยัดมากเลยครับผมเนี่ยตัวนัวสปีดซึ่งมีบาซิลัส7สายพันธุ์ครับ
0: 40
1: กว่าอ๋อปลูกตั้งแต่ลูกสาวยังไม่เกิดตอนนี้ลูกสาวที่ชื่อต้นหอม40กว่าแล้วต้นก็เลยสูงใหญ่โตโอรานแต่ว่ามีแนวโน้มจะตัดยอดตั้งขึ้นลงนะคุยกันแล้วเพราะว่าไม่งั้นปีนไม่ไหวแล้วฉีดยามันไม่ยอมตายยอมป่วยแสดงว่ามันแห้งมันป่วยมันตายเหลือแต่โคนพอทาบแล้วก็กลายเป็นต้นใหม่เป็นโพรงเนี่ยสวยงามมากนะครับท่านเองใช้โซล่าเซลล์แล้วก็สวนเป็นป่าแบบธรรมชาติอย่างนี้แหละจุลินทรีย์ชอบท่านก็เลยใช้ตัวนอนน้ำหมักตัวโนสปีดบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ของทางเกษตรบางเขนที่มีฮอร์โมนฮิวมิกอะมิโนอยู่นี้เรียบร้อยเอาฉีดใบด้วยไหมน้ำหมักในฉีดใบด้วย
0: ฉ
1: ี
0: ดใบด้วยคร
1: ับ โอ้แล้วก็ลงดินกันต่างหากด้วยครบเลยแล้วก็เลยไม่ป่วยไม่เสียสักต้นนะฮะเนี่ยมาดูนะฮะทุเรียน40กว่าปีแน่นสวยนะครับใช้ตัวนอนน้ำหมักตัวโนสปีดบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ของทางเกษตรบางเขนที่มีฮอร์โมนฮิวมิกอะมิโนอยู่นี้เรียบร้อยน้ำหมักในฉีดใบด้วย
0: ฉ
1: ี
0: ดใบด้วยคร
1: ับ โอ้แล้วก็ลงดินกันต่างหากด้วยครบเลยแล้วก็เลยไม่ป่วยไม่เสียสักต้นนะฮะเนี่ยมาดูนะฮะทุเรียน40กว่าปีแน่นสวยนะครับใช้ตัวนอนน้ำหมักตัวโนสปีดนี่ฮะอย่างที่ผมได้เคยกล่าวเลยเงาต้องแดดต้องไปส่องถึงกิ่งถึงก้านถึงโคนนะครับท่านรองอนัทเลยบอกว่าเนี่ยต้องมีเงาบางต้นนะต้องให้ทับบ้างไม่นั้นต้นมันโซมันอานเนี่ยแนวทางธรรมชาติถูกต้องเพราะใบท่านหนาใบท่านเยอะตัดลูกเสร็จเหมือนก็ไม่ได้ลูกเลยครับใบดีจุลินทรีย์ทำงานก็เลยกลายเป็นว่ามีอาหารธรรมชาติที่จุลินทรีย์ย่อยฟอสเฟตจากหินจากกรวดจากดินจากรากพืช

มันเติบโตแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคนะก็เป็นการลดการระบาดรวมทั้งการใช้ความเป็นด่างจัดในขี้เถ้าของปุ๋ยและด่างที่ pH สูงมากนะครับเมื่อสูงเหมือนด่างทับทิมก็สามารถทำลายเชื้อราตามต้นตามโคนได้เลยจึงมีหลายๆท่านเอาไปประยุกต์ใช้ใส่เป็นไข่ดาวนะครับตรงที่เป็นไข่แดงใกล้โคนต้นสาดขึ้นต้นนี่เป็นแร่ด่างทีละโล2โลนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดในคอดินไม่ให้มันเน่าโดยเพราะดินตรงไหนแฉะตรงไหนขังน้ำขังเนี่ยเชื้อโรคชอบจะแพร่พันธุ์ก็เอาด่างฆ่าไว้ก่อนแต่ว่ารอบนอกปลายขอบทรงพุ่มนะครับปลายขอบในทรงพุ่มเนี่ยก็ใช้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีที่ทำผสมกันเพื่อลดความรุนแรงนะครับการจะใช้ปุ๋ยเคมีทุกครั้งให้ผสมลดครึ่งกับปุ๋ยเชื้อก่อนนะครับเพื่อจะได้เคมีครึ่งหนึ่งปุ๋ยเชื้อครึ่งหนึ่งซึ่งเชื้อเนี่ยจะเป็นประจุลบของคาร์บอนซิลกรุ๊ปคือคาร์บอนสูงตัวนี้มาจากฮิวมัสคือซากพืชซากสัตว์ถมัดจนสมบูรณ์สุดท้ายสุดจะเป็นฮิวมัสเขาจะมีประจุลบสูงมากซึ่งประจุลบตัวนี้จะจับปุ๋ยเคมีไว้แล้วก็นำพาแลกเปลี่ยนเข้าสู่ระบบรากกลายเป็นคีเลตนะครับเป็นคาร์บอกซิลิกคีเลตดังนั้นทำไมผมบุญบางเขนจึงออกแบบปุ๋ยเพื่อที่จะมาผสมปุ๋ยเคมีทุกครั้งเพื่อที่จะให้มันจับยึดตรึงกันเพียงเขาทิ้งไว้6ชั่วโมงขึ้นไปมันจะอมกันจนเป็นเมือกความเป็นผงก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าจะใส่กลุ่มไซโตฮิวมิกสาหร่ายอะมิโนก็มีไซโตอะมิโนฮิวมิกมีสารขยันกระตุ้นพืชเปลี่ยนเป็นฟีนอลิคิเลตอย่างนี้เป็นต้นก็บวกก็แล้วแต่เป็น2อย่าง3อย่างที่ท่านผู้ใหญ่แก๊กท่านบัญญัติไว้ว่าปุ๋ย3กษัตริย์นั่นแหละครับคือปุ๋ย3อย่างถ้าเราผสมเองได้มันจะดีกว่าที่เราใส่เดี่ยวๆนะครับเหมือนเรากินแต่หมูไปก่อนเดี๋ยวค่อยกินผักตามมันไม่เหมือนกับที่เรามาหั่นมาสับมาผัดมาปรุงไปด้วยกันมันจะอร่อยกว่าและมีประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยก็ชะลอลดความเข้มข้นที่จะเป็นพิษต่อระบบรากแทนที่จะดูดน้ำออกจากรากก็กลายเป็นว่าค่อยๆละลายจะดูดไปได้หมดจดไม่สูญเสียด้วยจากการชะล้างนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยโดยเพราะไนโตรเจนถ้ามีตัวจับไว้จะไม่ถูกระเหิดไปกันในแสงแดดนะครับโดนแดดเผาก็ไม่ไปโดนน้ำละลายก็จะมีตัวซับไว้กระดาษไว้โดยเพราะมีหญ้านี่ช่วยได้เยอะเลยหญ้าช่วยเก็บปุ๋ยส่วนเกินนะครับปรับทัศนคติสักนิดนึงนะครับก็คือเวลาปุ๋ยเคมีที่ละลายน้ำได้ละลายลงไปลึกเกินไปเนี่ยรากหญ้ามันยาวกว่าจะสามารถซับเก็บส่วนเกินนี้ไว้ส่วนหนึ่งรากทุเรียนเราเงาะเราได้รับแต่ส่วนหนึ่งที่ลึกเกินไปหรือจะไหลหนีหญ้าช่วยซับเก็บกักไว้เก็บแล้วเขาไม่ได้เดินหนีไปไหนนะครับพอเขาระยะชราภาพเขาจะส่งมาสร้างดอกเมื่อสร้างดอกนั่นแหละครับเป็นจังหวะเหมาะที่สุดที่เราจะตัดหญ้าเพราะจะได้ปุ๋ยที่เขาส่งขึ้นมาที่ยอดที่ใบพลังงานทั้งหมดนะครับเมื่อเราตัดมันก็จะย่อยพังกลายเป็นอาหารในพืชอย่างเข้มข้นนะครับและที่สำคัญหญ้าช่วยปกป้องหน้าดินปกป้องการชะล้างพังทลายไม่ให้ไหลเอาปุ๋ยหนีด้วยแล้วก็เอาหน้าดินหนีด้วยและปกป้องแสงแดดไม่ให้เผาจุลินทรีย์ดีๆที่อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ภายในรากพืชให้อยู่ได้เพื่อจะสร้างพิษมาทำลายเชื้อราโรคพืชเพื่อที่จะแย่งน้ำตาลส่วนเกินแย่งที่อยู่เบียดคุมไม่ให้เชื้อราหรือโรคพืชเข้ามาในสวนเราเหมือนสวนของหลายๆท่านโดยขอยกของท่านรองอนัตก่อนนะครับทั้งนนท์ข้าวต้มก็มีของน้าสุชีพแล้วก็ของหลายๆคนนะครับที่สั่งปุ๋ยเชื้อเยอะๆนี่อย่างของณจุกสุชาติหอมส่งกลิ่นอยู่ที่กระแสนี่ก็สั่งที่5ตัน10ตันนะครับในหลายๆท่านนะครับที่รู้จักการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์หรือปุ๋ยเชื้อแล้วจะไม่ตายไม่ป่วยต้นสมบูรณ์นะครับไอ้ที่ป่วยที่ตายต้องมีสาเหตุ1เกินปุ๋ย2เกินลูก3เกินน้ำที่มันแฉะไหลเข้าเง่าหรือเปล่าต้องแก้ไขทางน้ำผ่านนะครับโดยเฉพาะปีไหนที่ฝนเยอะแต่ปีนี้พยากรณ์อากาศมาว่าตั้งแต่ปลายปีฝนจะทิ้งช่วงแล้วก็แล้งเร็วนะครับแล้วก็แล้งนานดังนั้นถ้าใครชิงจังหวะให้ทุเรียนออกดอกได้เร็วหรือออกได้ทันก่อนที่น้ำจะหมดได้ก็ถือว่าเป็นการได้เปรียบนะครับดังนั้นการเตรียมชุดใบให้แตกไวๆแตกเร็วๆด้วยวิธีใดก็ตามแต่ที่ท่านถนัดนะครับจะใช้1500จะใช้ยูเรียซึ่งปุ๋ยเราก็มี2733เป็นยูเรียผสมปุ๋ยสูตรแต่มีโพแทสเซียมในรูปปุ๋ยแร่ด่างที่เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สลายหมดไม่มีคลอไรด์ซัลเฟตที่ทำให้ดินเค็มไม่ให้มันไม่ทนต่อการขาดน้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นปุ๋ยเคมีในรูปซัลเฟตหรือคลอไรด์นี่แรงนิดเดียวเขาก็จะใบไหม้ใบแห้งแต่ถ้าในรูปไฮดรอกไซด์เขาสลายตัวหมดโพแทสเซียมบริสุทธิ์ก็ทำให้เซลล์ปากใบเนี่ยแข็งแรงลดการขายน้ำนะครับและการไหม้ครึ่งใบขอบใบในหน้าแรงก็จะลดลงนะครับโดยการบริหารควบคู่กับแร่ด่างนะครับที่ใส่บริสุทธิ์ตัวนี้จะติดโพแทสเซียมมาตาม
การเผานะครับไม่คงที่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้สิ่งที่ดีติดไปกับสารปรับปรุงดินที่ลดกรดแก้ดิน

0: เค็มแทนปูนนะครับเพราะปูนเองแคลเซียมอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากแต่ถ้าผ่านความร้อนแล้วก็มีกระบวนการทางชีวภาพหรือจุลทรีย์ถึงจะทำให้แคลเซียมถูกเอาไปใช้ได้ปูนเนี่ยถ้าใช้ได้แต่ต้องใช้นานๆหรือใช้ให้น้อยหน่อยนะครับถ้ามากก็ไปล็อกไปตรึงหรือว่า pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมันอยู่นานเกินนะครับความเป็นด่างแล้วมันแค่8นะครับถ้าโรยไม้ปูนขาวแค่9ยังถือว่ายังเข้มข้นไม่พอที่จะทำลายเชื้อราหรือโรคพืชได้นะครับต้อง12 13อย่างที่เท่าที่เผามาอย่างเข้มข้นนะครับเผามาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยจะได้ความเป็นด่างจัดที่ทำลายเชื้อราโรคพืชหรือยัดแผลยังแห้งนะครับอันนี้การทำเกษตรแบบง่ายๆหลายๆคนเข้าใจศาสตร์แร่ด่างข้าวต้นเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอยู่เรื่อยนี่เชื้อโรคต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมาเกาะตามตะไคร้ได้เพราะตะไคร้โดนฆ่าไปตั้งแต่ใส่แร่ด่างครั้ง2ครั้งแรกแล้วนะครับและที่สำคัญความเป็นด่างขนาดนี้แผลที่เยิ้มๆลองยัดเข้าไปสิครับแห้งเลยนะครับในตัวเขาเองไปปลดล็อกแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุอาหารต่างๆให้ทำงานได้ฟอสฟอรัสก็อยู่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างพลังงานให้พืชฟื้นตัวเร็วนะครับให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลก็ต้องการใช้ฟอสฟอรัสแต่ว่าทุกวันนี้มันมากเกินนะครับตั้งแต่ปี 3-4 ที่ผมได้เปิดเผยในการใช้824 924ในการคุมใบอ่อนให้ทุเรียนไม่ให้มันแตกใบในช่วงติดลูกแล้วก็เอาซัลเฟตมาช่วยให้ทุเรียนเนื้อดีเนื้อสวยสมัยเปิดตัวปุ๋ยซัลเฟตในปี34 35นะครับในปี35ที่เปิดตัวปุ๋ยสมัยนั้นผมเองก็มีโอกาสได้คุยได้บรรยายด้วยประสบการณ์น้อยนะครับตอนนั้นเพิ่งอายุยังไม่ถึง30ก็เลยทำให้มันมีการสะสมฟอสเฟตสะสมซัลเฟตสะสมเกลือสะสมอะไรจนดินมันเสียสภาพผมเองในฐานะที่เป็นนักปฏิวิทยาก็เลยต้องพัฒนาแร่ด่างพัฒนาจุลินทรีย์กลุ่มบาซิลัสแม้แต่ไมโครไลซ่าที่อยู่ในเกษตรไทยตัวนัวนะครับที่อยู่ในริมเลือดจะมีไมโครไลซ่ามาให้ด้วยจะย่อยฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์ฟอสฟอรัสมีอยู่ในดินลูกรังอยู่แล้วนะครับดินลูกรังแล้วก็ฟอสฟอรัสที่เราได้จากแนบหรือที่มาจากปุ๋ยเคมีแล้วกันนะครับก็จะตกค้างอยู่ในดินมากก็เลยทำให้ต้องมีกลุ่มไมโครไลซ่าและไมโครไลซ่าจะเป็นกลุ่มเอนโดไมโครไลซ่าที่ต้องอาศัยรากหญ้าในการฟิกตึงแล้วปล่อยเส้นใยไปย่อยฟอสฟอรัสแล้วไปเชื่อมต่อกันกับรากทุเรียนในการแลกเปลี่ยนสารอาหารโดยทุเรียนตอบแทนด้วยการให้น้ำตาลแก่ไมโครไลซ่าไมโครไลซ่าก็ให้ฟอสฟอรัสแก่ทุเรียนโยงใยเป็นเครือข่ายมันเครือข่ายโทรศัพท์อยู่ใต้ดินนะครับนี่คือกระบวนการทางชีวภาพที่ถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถประยุกต์และปรับเอามาใช้ได้ดังนั้นการทำการเกษตรต้องมีศาสตร์นะครับต้องรู้เรื่องพวกนี้และมีศิลปะในการจัดการที่ถูกต้องนะครับอย่าฟังแต่เขาว่ามาผมเองยังหลงทางอยู่ 20-30 ปีนะครับพี่น้องจนกว่าจะทำได้จนกว่าจะสำเร็จก็ต้องผ่านล้มลุกคลุกคลานโง่มาเยอะนะครับการที่โง่มาเยอะผิดจนเป็นอาจารย์นั่นแหละครับมากกว่าครูอีกนี่ก็คือผมเองในการทำสวนตั้งแต่ปี 33เป็นต้นมาตอนนี้เท่าไหร่36ปีนะครับที่เข้าสวนออกสวนทำสวนและเป็นนักวิชาการควบคู่ต่างหลังจากนั้นเต็มตัวเมื่อปลายปี 36นะครับยาวมานี่ก็33ปีล้มลุกคลุกคลานปี 41ถึงได้รู้ว่าบางทีใบที่เราตัดออกนั่นแหละคือตัวเก็บพลังงานตัวปกป้องแสงแดดไม่ให้เผากิ่งไม่ให้เผาต้นนะครับอย่าไปเข้าใจว่าแดดเผากิ่งเผาต้นได้จะได้ทำลายเชื้อโรคได้เชื้อโรคมันไม่ได้หมูขนาดนั้นไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นนะครับสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมมันก็เข้าฝักเข้าสปอร์แต่เมื่อชื้นเมื่อไรหรือมีตะไคร่ที่เกิดจากที่แดดส่องถึงแล้วมีความชื้นพวกพืชชั้นต่ำได้แสงแดดสังเคราะห์แสงได้ไลเคนที่เป็นดวงๆก็พัฒนาขึ้นมานั่นแหละครับเชื้อโรคก็ถือโอกาสเข้าไปร่วมแจมทำให้กิ่งแห้งยอดตายต้นทุดโทรมนะครับอย่างท่านรองอนัตท่านถึงไม่ให้แดดเผาถึงต้นท่านเลยนะครับให้มีเงาให้เงาทาบไม่มากก็น้อยนะครับคือหมายถึงว่าเผาได้แต่แป๊บเดียวให้มันล่มเงาให้ใบนาไว้ก่อนอย่าไปเข้าใจว่าแดดเผาแล้วโรคจะหมดมันไม่หมดหรอกครับเชื้อโรคมีอยู่ทุกคนทุกแห่งอย่างเราตัดทุเรียนแล้วมาวางกับพื้นดูสิครับไม่เอาใส่เข่งแล้วเอาไปบ่มดูสิครับมันเน่าก่อนที่จะสุกนั่นแหละเชื้อราโรคพืชมันติดไปแล้วมันอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งจะเก็บกวาดใบออกทุกใบไม่ให้เหลือเลยแต่เชื้อรามันตกค้างอยู่ในดินเยอะแยะหมดนะครับหมาวิ่งมาเราเดินผ่านคนตัดทุเรียนไปสวนนู้นมาสวนนี้มันก็มาแล้วแต่เราทำยังไงจะให้เชื้อดีของเราไปปกป้องรากอยู่ในรอบรากพืชของเราก็โดยการเติมปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ทั้งกลุ่มไตโคเรมาคือเกษตรไทยสตาทั้งกลุ่มบาซิลัสคือเกษตรไทยตัวหนัวที่มีริ่มเลือดซากสัตว์กลุ่มเกษตรไทยสตาไตโคเรมาจะเป็นกลุ่มมูลไส้เดือนขี้หมูเบลแกสาเหล้านะครับหลายๆอย่างที่ผสมกันมาอยู่ในนั้นแต่มีไตโคเรมาจากภาควิชาโรคพืชมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนที่ทางทีมเราให้งบวิจัยในการซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อให้กับ นิสิตนักศึกษาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทของโรคพืชในการที่จะให้ไปเพาะเชื้อแล้วเราก็ขอเชื้อที่เข้าสปอร์แล้วเอามาคลุกผสมกับพวกมูลไส้เดือนสาเหล้าและปรับปรุงดินหลายๆอย่างที่อยู่ในเกษตรไทยสตาหรือว่าปุ๋ยเชื้อดั้งเดิมนะครับแต่ปุ๋ยเชื้อตัวใหม่เราเป็นคนรับกำจัดบำบัดดื่มเลือดนะครับให้กับโรงเชือดไก่ดังนั้นเลือดเนี่ยเป็นของเสียมันเน่ามันเหม็นก็ใช้กลุ่มบาซิลัสของเรานี่แหละครับไปเบียดอีคอไลคอคัสแบคทีเรียกลุ่มที่เน่าเหม็นคือกลุ่มอีคอไลคอคัสขออนุญาตนะวันนี้ขอลึกนิดนึงในการจัดรายการที่จะออกอากาศเป็นช็อตสุดท้ายของสถานีวิทยุทุกสถานีนะครับจะสิ้นสุดแค่30มิถุนายนนี้ก็เลยขออนุญาตเปิดความลึกนิดนึงท่านไปศึกษาค้นคว้าใน Google ได้นะครับคือกลุ่มอีโคไลคอคัสเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นแต่ถ้ามีแบคทีเรียกลุ่มดีมีประโยชน์ไปอยู่เยอะๆใส่เข้าไปเขาก็จะแย่งอาหารแย่งที่อยู่ไปเบียดไปคุมนะครับในการที่ให้กลุ่มนั้นอยู่ไม่ได้สุดท้ายมันก็ย่อยสมบูรณ์เร็วมันก็เลยไม่เหม็นแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยมาทำเป็นเกษตรไทยตัวนัวซึ่งได้แบคทีเรียติดมาด้วยนะครับจะเป็นแบคทีเรียดีและได้อะมิโนจากโปรตีนจากเลือดนี่แหละครับซึ่งอะมิโนพืชก็ไปใช้ได้ทันทีในการสร้างโครงสร้างโปรตีนให้พืชได้ใหญ่ให้โตโดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองปุ๋ยเคมีเพราะถ้าเปลืองยูเรียก็ทำให้อวบทำให้อ่อนแอโรคหนอนแมลงก็ระบาดอย่างสวนของเราไม่ว่าจะแปลงเขาพังแปลงที่กำแพงเพชรรวมทั้งหลายๆแปลงนะครับหนอนแมงเพี้ยน้อยมากนะครับแม้แต่แปลงที่หลังร้านขังเศษบางเขนหนองแวนนะครับค่อนข้างแข็งแรงแม้แต่กิ่งยังไม่ได้โยงเลยนะครับหมายถึงว่าติดลูกยังไม่โยงกิ่งไม่โยงลูกเลยไม่เต้าลูกเลยทำไมอยู่ได้เนื่องจากเราตัดยอดให้มันเตี้ยให้มันแผ่กระจายแดดแผ่กระจายเต็มทรงพุ่มไม่ให้แหลมเลยนะครับถ้าแหลมขึ้นไปมันบังเช้าบังบ่ายตัวเองแล้วไปบังต้นข้างเคียงอีกทำให้ได้แดดเฉพาะส่วนบนออกดอกเฉพาะส่วนบนติดลูกข้างบนกิ่งมันเล็กก็ต้องไปโยงไปเต้าลมฟาดก็ร่วงหล่นฉีกหักแต่ถ้าแดดส่องกระจายเต็มทรงพุ่มกิ่งล่างได้แดดและกิ่งล่างเรามีแขนงกิ่งในไว้เยอะก็จะดึงอาหารมาสำรองมาเก็บก็ทำให้ออกถึงโคนกิ่งนะครับเมื่อออกถึงโคนกิ่งพอเป็นระยะกระดุมเราก็รูดส่วนปลายทิ้งส่วนโคนทิ้งเอาไว้เป็นกลุ่มก็ประมาณไม่เกิน1เมตร1ช่วงแขนนะครับให้ดอกเยอะๆไว้แต่อยู่ในช่วงแขนเดียวนั่นแหละเมื่อดอกเยอะโอกาสผสมเกสรด้วยตัวเองก็จะสูงขึ้นจากตัวผู้ของมันเองผสมข้ามไปข้ามมานะครับเราเอาไว้หนาแน่นในกลางกิ่งมันก็จะติดลูกกลางกิ่งแล้วเราก็ใช้แร่ด่างประจำในการคอนโทรลหรือควบคุมไนโตรเจนไม่ให้โอเวอร์แร่ด่างจะได้โพแทสเซียมมาทำให้ความแน่นความแข็งแรงของเนื้อเยื่อของเซลล์สูงขึ้นนะครับความที่เราไล่ไนโตรเจนออกไปเนี่ยมันจะไม่อวบไม่เปราะไม่หักกิ่งก็เลยไม่ฉีกเลยแม้แต่กิ่งเดียวนะครับปีที่แล้วก็ไม่ได้โยงไม่ได้ค้ำไม่ได้เตาลูกแต่ก็ยังอยู่ได้สามารถเก็บขายได้เดี๋ยวปีนี้มาดูกันได้นะครับขังเศษบางเขนหลังร้านนี่เข้าปีที่6แล้วผลผลิตก็เต็มที่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนแปลงเขาสำรองปีนี้เข้าปี4แต่ที่ผ่านมาพลาดตรงที่ว่าให้คนดูแลสวนเอากล้วยแซมเพื่อหารายได้แต่แซมเป็น4มุมนะครับพอไปเห็นที่ไหนได้ทุเรียนไปไม่เป็นเลยนะครับกล้วย4มุมมิดแล้วก็ฉีดยาก็ไม่ถูกเพราะว่าเวลาพ่นยาต้องขี่รถไถขับไปพ่นไปนะครับก็ไม่โดนก็เลยทำให้เสียหายนะครับ1ปีเต็มๆชะงักเลยนะครับแต่ก็ได้ลูกมาออกเองพอสมควรนะครับปีนี้แหละครับเอากล้วยออกต้องเสียค่ารื้อกล้วยอีกนะครับแล้วตอนนี้เสียเวลามาฟันหนอทิ้งอีกเพราะว่ามันงอกแล้วงอกอีกมีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะครับถ้าใครอยากได้ก็ประสานงานได้เลยนะครับหนออย่างอ้วนอย่างสวยหลังจากแม่โคงัดขึ้นมากองไว้ก็ข้างทุเรียน4มุมแล้วนะครับปีนี้แหละครับทุเรียนก็คงจะได้ผลผลิตพอสมควรคัดสัก200ต้นนี่ก็จะพ่นบังคับสารนะครับปีนี้พอเดือนสิงหากลางๆเดือนไปแล้วอยากให้พ่นสารนะครับพี่น้องกันยาเริ่มแรงจะได้ออกดอกแล้วก็ได้เก็บทันมีนาถ้าเกิดเราออกล่าออกช้ามันจะหนีน้ำไม่ทันนะครับน้ำจะหมดเนื่องจากปีนี้เป็นซูเปอร์เอลนีโญเขาบอกว่าแล้งในรอบ100ปีเลยนะครับนั่นแหละฉะนั้นเราก็เลยต้องเตรียมการทำให้ใบชุดนี้รักษาอย่างยิ่งยวดนะครับแตกใบอ่อนหรือกำลังจะปลิก็ต้องพ่นยา 3-4 กลุ่มสลับกันนะครับอิมิดาบ้างไพมีโทซีนบ้างไทอะมีท็อกแซมบ้างแม้แต่กลุ่มออโคโนเฟตอย่างโปรพิโนฟอสก็ต้องสลับไว้บ้างนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะเคลียร์ดูดซึมแล้วป้องกันการดื้อยานะครับกลุ่มออโคโนฟอสเฟตก็เดิมก็เป็นกลุ่มเดิมกับคอพายรีฟอสนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวนี้คอพายไม่มีแต่โปรฟิโนฟอสก็ยังหาใช้ได้อยู่ในท้องตลาดนะมีกลิ่นนิดนึงนะครับก็จะเป็นการดีส่วนโอเมก็ใช้ได้แต่เหม็นหน่อยแต่ไดเมไม่ได้นะครับทุเรียนจะไม่แตกใบนะครับเอาไว้สำหรับ ในการยับยั้งการแตกใบอ่อนในช่วงติดลูกติดไรได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ตอนนี้ใบอ่อนจะไม่ค่อยอยากจะแตกนะครับดังนั้นการรู้ตัวยานี่สำคัญมากซึ่งในกลุ่มของคลังเกษตรบางเขนซึ่งผมเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนกำกับที่จะให้แต่ละสาขาเดินในแนวทางเดียวกันการปรับปรุงดินการใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคการใช้เชื้อราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ยาที่มันไม่ทำลายเชื้อดีนะครับต้องเลือกใช้นะครับไม่ใช่ใช้ไปมั่วมันก็เลยทำลายเชื้อดีเราไปด้วยสุดท้ายเราก็ต้องมาปลูกใหม่สิ่งที่ตายกันอยู่เรื่อยๆก็เนื่องจากเราใช้ยากันเกินความจำเป็นนะครับแล้วก็ใช้ไม่ถูกกลุ่มแล้วก็ใช้ปุ๋ยนี่ก็เห็นว่าดีตามใจเราไม่ได้ตามใจลูกเลยนะครับลูกเราคือทุเรียนนะครับอันไหนดีใครว่าดีก็ใส่ใครว่าดีก็ใส่โดยไม่วิจเคาะเลยว่าดินเนี่ยเรารับปุ๋ยตัวนั้นได้หรือไม่ถ้าดินเราขาดอินทรีย์วัตถุขาดหน้าดินขาดนวลดินถ้าเราใส่ปุ๋ยแรงๆมันจะปลดปล่อยรุนแรงทำให้เป็นพิษทำให้มันโทรมแทนที่จะงามกับกลายเป็นโทรมนึกไม่พอปุ๋ยก็เลยเอาปุ๋ยไปใส่อีกเลยตายนะครับนี่แหละครับการแก้ดินเนี่ยคืนชีวิตให้แก่ดินและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้จุลินทรีย์มันทำงานให้เรายั่งยืนและต้นทุนต่ำนะครับก็สามารถติดตามดูแปลงทั้งหลายเหล่านี้ได้ในหลายๆแปลงนะแต่ที่คลังเกษตรบางเขนแปลงสาขาหลังร้านนะครับแฉะนะครับถ้าฝนตกเกิน2ชั่วโมงน้ำจะขังเต็มร่องเลยถ้าฝนตกหลายๆวันต่อเนื่องเดี๋ยวน้ำก็หนุนจากคลองขึ้นไปท่วมในแปลงแต่ว่ายังมีสันดอนเป็นทางยาวเหมือนร่องมันเทศให้เขาอยู่ก็เลยพออยู่ได้นะครับแต่ว่าหน้าแล้งถึงยังงามถ้าหน้าฝนนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะครับแต่ก็พยายามทำเนื่องจากว่าเราเอาไว้เป็นแปลงทดสอบจุลินทรีย์ทดสอบนวัตกรรมสารสกัดโปรตีนจากถั่วที่ได้เปปไทด์สายสั้นมา18ชนิดนะครับอะมิโนเปปไทด์ที่พืชเอาไปใช้สร้างโปรตีนได้เลยโดยไม่ต้องไปปรุงเองหรือต้องไปอาศัยยูเรียนะครับแต่ว่าไนโตรเจนการเติมไนโตรเจนก็ยังมีความจำเป็นให้เชื้อราดีแบคทีเรียดีก็ต้องการไนโตรเจนในการแบ่งตัวเหมือนกันดังนั้นพืชต้องการไนโตรเจนสูงแต่ถ้าได้มากเกินไปก็อวบเปราะโรคแมลงชอบเหมือนกันดังนั้นก็ต้องมีการควบคุมด้วยแร่ด่างเป็นวาระเพื่อจะเติมความเป็นด่างไล่ไนโตรเจนส่วนเกินหนีไปให้ฟอสฟอรัสถูกปลดปล่อยให้แคลเซียมให้เหล็กให้พวกรากมันเอาไปทำงานได้นะก็แข็งแรงสมบูรณ์ใบหนาใบใหญ่ใบโตใบดำก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้งท่านรองอนัทจะใส่ปุ๋ยแร่ด่างล่วงหน้าไว้10ถึง15วันนะครับขาวโพลนเต็มหญ้าเลยแล้วหญ้าก็จะยุบเป็นทางเลยนะครับแล้วหลังนั้นก็แร่ด่างละลายหมดแล้วก็ค่อยเอาปุ๋ยอื่นตามนะครับแต่แร่ด่างสามารถใส่พร้อมกับปุ๋ยทั่วไปได้นะครับโดยสาดเข้าในเป็นไข่ดาวนะครับข้างในโคนต้นสาดขึ้นต้นข้างกิ่งพอโพแทสเซียมสามารถละลายไปกับน้ำได้เวลาฝนชะฝนล้างโพแทสเซียมก็จะละลายไปหารากที่ปลายพุ่มได้เองแต่ว่าความเป็นด่างจัดจะฆ่าเชื้อโรคคอดินและเติมออกซิเจนให้กับรากเพื่อไม่ให้เหมาะสมต่อเชื้อโรคระบาดเวลาด่างหมดสภาพแล้วแต่ว่าดินมันหลวมดินมันฟูถึงเชื้อโรคผ่านมาไม่เหมาะต่อการที่จะแพร่พันธุ์เขาก็จะเข้าฝักเข้าสปอร์รอรอบหน้าที่เราใส่แร่ด่างแร่ด่างก็ไปฆ่าเขาอีกนะครับก็เลยทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเข้าทำลายเซลล์หรือเข้าไปทำลายคนคอดินได้ดังนั้นถ้าเรารู้จักใช้ปุ๋ยในการควบคุมเชื้อใช้จุลินทรีย์ในการสร้างปุ๋ยในการที่เบียดคุมเชื้อราใช้นวัตกรรมของไมโครไลซ่าที่อยู่ในเกษตรไทยโตนัวที่อยู่ในริมเลือดเอาเลือดนี่แหละมาทำปุ๋ยมันจะเขียวจะงามอย่าดูถูกมันนะครับถ้าเกิดในช่วงติดลูกติดดอกออกผลนี่อย่าไปใส่เยอะให้ใส่น้อยๆแต่เรื่อยๆถ้าใส่เป็น 2-3 โลนี่ท่านไม่ต้องใส่เคมีก็งามอย่างกับเคมีเลยเพราะว่าตัวนี้อะมิโนมันสูงมันจะเปลี่ยนรูปให้พืชเอาไปสร้างโปรตีนแตกยอดแตกใบได้แทนเคมีได้เลยนะครับอันนี้เราหาธรรมชาติมาใช้เพื่อจะให้ดินเราไม่เสียไม่เสื่อมลดใช้ปุ๋ยเคมีดินเราก็จะไม่แน่นไม่ทึบและไม่สะสมเกลือไม่สะสมกรดจากคลอไรด์ซัลเฟตพวกนี้จะทำให้ดินเราไม่หวงน้ำแม้มีความชื้นแต่เพียงเล็กน้อยเขาก็ยังอยู่ได้เหมือนต้นไม้ในป่าต้นไม้บนภูเขาทำไมไม่เห็นมีต้นลดน้ำทำไมไม่เห็นเหี่ยวไม่เห็นทิ้งใบก็เพราะว่ากระบวนการทางชีวภาพเลเยอร์ของดินเนื้อเยื่อของดินจากจุลินทรีย์ที่สร้างเมือกจากโครงสร้างดินที่มันโปร่งมันซุยก็เกิดการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดินเป็นคาร์บอนเรลี่ขึ้นมาให้พืชดูดได้ใช้แล้วมีหญ้าปกป้องความชุ่มชื้นหรือเศษใบเขาเองกิ่งเขาเองที่ตัดแล้วห้ามเอาไปไหนห้ามเผาห้ามกางออกบางคนเข้าใจผิดเพราะว่ามีคนแนะนำว่ามันจะเป็นสะสมโรคอันนั้นเขามองด้านเดียวนะครับเขาไม่เคยได้มาสัมผัสกับสวนเหมือนเราเนี่ยครับอยู่กับแปลงกับสวนลองสังเกตดูรุ่นทวดรุ่นปู่รุ่นย่าเราทำไมเขาไม่ต้องใช้ยาราทำไมเขาทำง่ายกว่านี้ทำไมไม่เห็นต้องใส่ปุ๋ยทำไมทุเรียนถึงออกดอกติดผลได้ไม่เห็นต้องขึ้นไปแต่งกิ่งเลยเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเองนะครับอันไหนที่หมดหน้าที่ แดดไม่เต็มที่เขาก็จะดึงถ่ายพลังงานไปสร้างกิ่งอื่นที่ได้แดดเต็มที่แต่ถ้าเราตัดยอดกิ่งปลายก็เป็นการทำลายฮอร์โมนที่จะมาเบรกมาให้กิ่งเนี่ยกระดกขึ้นหาแสงในกลุ่มออกซินมันจะหนีแสงลงมาใต้กิ่งมันมาอยู่ตรงไหนก็ขยายตรงนั้นเมื่อขยายตรงนั้นมันก็จะทำให้กิ่งกระดกขึ้นไปหาแสงถ้าเราตัดยอดซะเลยก็จะตัดตอนในการที่จะส่งฮอร์โมนออกซินมายับยั้งการแผ่กิ่งข้างดังนั้นการที่ตัดยอดอยู่เรื่อยปีละหนเนี่ยทีละศอกทีละแขนหรือบางทีตัดออกให้เหลือ2ส่วนใน3ส่วนหมายถึงต้น 5-6 ปี7ปีก็แล้วแต่เอ๊ะมันชักจะสูงเกิน 5-6 เมตรไปไกลแล้วเราก็ตัดไว้แค่5เมตร6เมตรก็พอแล้วนะครับที่เหลือเป็นสามเหลี่ยมตัดทิ้งไม่ต้องเสียดายนะครับแต่ตอนนี้ไม่ตัดแล้วเพราะเหลือเวลา 2-3 เดือนจะแล้งให้ตัดเมื่อต้นฝนหน้านะครับหลังจากเก็บลูกเสร็จท่านตัดได้เลยแต่แขนงในกิ่งในใบในเอาไว้คายน้ำเมื่อคายน้ำก็จะได้ดูดปุ๋ยเมื่อมีแสงแดดรับแสงแดดก็จะปรุงอาหารเมื่อปรุงอาหารได้เต็มที่และพลังสำรองที่เขาเก็บมาตั้งหลายเดือนตั้งแต่เป็นกิ่งแขนงตั้งแต่ใบเริ่มแก่เขาจะส่งมาดันกิ่งใบนอกให้ใหญ่ให้แน่นให้สวยเหมือนไปของป้าจิ๋วนะครับของลุงประภาสเนี่ยมีอยู่ต้นนึงข้างกระท่อมแกแต่งกิ่งโกรนไปหน่อยใบแตกออกมาไม่สมบูรณ์แต่ต้นอื่นที่ไม่ได้แต่งกิ่งในนะครับคือตัดแต่ยอดแต่งแต่ปลายปีที่แล้วที่ผมให้ตัดออกประมาณ1เมตรเนี่ยปรากฏว่าใบใหญ่ใบสวยใบสมบูรณ์กว่ากันเลยที่อยู่ในกลุ่มไลน์จะเห็นเรื่องราวที่ผมเอาอดีตมาแชร์หมุนเวียนให้ท่านได้ชมแม้แต่ของท่านรองอนัทผมก็จะเอาไว้เป็นแปลงตัวอย่างที่ใกล้ที่สุดที่ผมเพิ่งเข้าไปนะครับเมื่อเดือนพฤษภาอย่างสวนของน้าสุชีพสำนักวิชาที่เนินข้าวต้มวังว่านะครับของท่านก็สวยสวนสระพิชัยที่ชากโดนอำเภอแกลงและหลายสวนต้องขออภัยนะครับที่เอ่ยไม่ทั่วไม่ถึงแต่ผมจะแชร์อยู่ในกลุ่ม Open Chat Line นะครับจะเห็นของจริงเลยว่าเป็นอย่างไรใบใหญ่ใบสวยใบดำหยุดต้นเน่าต้นป่วยได้แล้วไม่เน่าไม่โทรมถึงแม้จะติดลูกดกก็ไม่ป่วยไม่โทรมแล้วก็ให้ผลผลิตสูงทุกปีอย่างคุณจิรวัฒน์วังจันทร์สวนลุงพงศ์ซอยลืมพัฒนาที่ชุมนุมในของเจ๊เก๋ที่ชุมนุมในอย่างนี้เป็นต้นนะครับและหลายๆสวนต้องขออภัยที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้แต่ว่าจะมีคลิปวิดีโอให้ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ดูได้เห็นว่าการทำทุเรียนนั้นมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจแต่ที่ยากเพราะเรานึกไปเองคิดไปเองเป็นหมอเองไปเที่ยวจัดยาเองปุ๋ยเองสุดท้ายเหมือนเรากินมั่วกินไม่ถูกต้องเลยป่วยอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสมหายใจไม่สะดวกมันก็ต้องป่วยเนี่ยนะครับดังนั้นกินเป็นอยู่เป็นนี่สำคัญมากนะครับวันเวลามันช่างเปลี่ยนและถอยน้อยลงทุกวันนะครับพอ60กว่าเนี่ยนับเป็นรายปีแล้วนะครับว่าจะไปปีไหนพอ70แล้วเริ่มนับเป็นรายเดือนนะครับแต่ถ้า80กว่าไปแล้วเริ่มนับเป็นรายวันแล้วว่าจะไปวันไหนดังนั้นอย่าประมาทนะครับถ้ายังไม่สำเร็จก็ต้องสำเร็จได้แล้วที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรก็ใช้สตินี่แหละครับวิเคราะห์และการยึดติดตัวตนอัตตานี่แหละครับเป็นตัวถ่วงไม่ให้เราสำเร็จรวมทั้งการปรุงแต่งด้วยนะครับให้เรารู้สึกว่าสุขหรือทุกข์ให้เรารู้สึกว่าเพลิดเพลินนี่ก็การปรุงแต่งหลงยึดติดมันก็เลยทำให้เราเสียเวลานะครับดังนั้นอะไรที่เราปล่อยวางได้ละได้ตัวตนได้เราจะมีความสุขความสุขอยู่ที่เราทำใจนะครับไม่ใช่อยู่ข้างนอกเป็นธรรมะในช่วงสุดท้ายของรายการที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบเจอกันในสถานีวิทยุในแต่ละคลื่นนะครับแต่ถ้าอยู่ใน Open Chat Line คลังเกษตรบางเขนหรือใน TikTok ทำสวนสบายสบายสไตล์บุญบางเขนก็ติดตามได้นะครับก็นานๆลงทีแต่ถ้าในกลุ่ม Open Chat Line ตอนนี้ร่วม 2,000 คนจะมีปัญหาต่างๆให้ท่านได้เรียนรู้เยอะแยะเลยนะครับว่าอะไรแดงช่วงนี้ระบาดแล้วหรือช่วงนี้โรคอะไรจะระบาดหรือเขาระบาดกันแล้วนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวกำกับเป็นตัวกำหนดโรคและแมลงนะครับเช่นถ้าเห็ดขอนเกิดเห็ดดินเกิดเห็ดโคนเกิดนี่เชื้อรากำลังมาเต็มที่เลยต้องรีบพ่นหรือรีบใส่แร่ด่างจัดการเชื้อในดินแล้วก็พ่นฆ่าทำลายสปอร์ของเชื้อก่อนที่ระบาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มใหญ่เราจะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เดินไปด้วยกันจะไม่พลาดมีการเตือนกันเรื่องพายุเรื่องอะไรต่างๆแม้แต่ตรงไหนขายดีซื้อดีคัดไม่เอาเปรียบเราเขาก็จะบอกกันอยู่ในกลุ่ม Open Chat นี่แหละครับเกือบ 2,000 คนนี่ก็จะได้ไม่โดดเดี่ยวไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พากันเดินส่วนผมก็จะเอาข้อมูลดีๆในแต่ละสวนที่เขาทำอย่างไรมาถ่ายทอดแบบเรียลไทม์นะครับแบบได้เห็นวันต่อวันอย่างนี้มันจะได้ไม่พลาดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขการจะมีความสุขได้ต้องมีสติ ไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งก็ไม่หลงยึดติดยึดมั่นในความสุขชั่วคราวจะได้ถอยออกมาถอนออกมาให้สู่ความสุขนิรันดร์ก็คืออยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าและต่อๆไปก็จะได้เองขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ
1: ดินเสื่อมหมดความอุดมสมบูรณ์พืชอ่อนแอคืนชีวิตให้แก่ดินช่วยให้พืชงามสมบูรณ์ทนแล้งด้วยเกษตรไทยสตาร์มูลไส้เดือนขี้หมูไบโอแก๊สสปอร์เชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมอินทรีย์วัตถุหลายชนิดใช้ผสมลดครึ่งกับปุ๋ยเคมีให้งามต้านโรคลดต้นทุนคุ้มค่าเงินพืชชะงักงันใบเล็กเหลืองแคระแกรนเสริมสร้างรากใหม่ให้แตกยอดใบด้วยไซโตอะมิโนพลัสเด็กเกษตรไทยพร้อมเชื้อไมโครไรซ่าย่อยฟอสเฟตให้เป็นประโยชน์โปรตีนให้ใบใหญ่เขียวเจริญงอกงามผลโตสมบูรณ์ป้องกันเปลือกผลแตกนวัตกรรมผู้ช่วยชาวสวนมืออาชีพมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาต้นเพลียใบเล็กเหลือง
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลสทไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้เห็นว่ากระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบการทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมในวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตส่วนใครที่พบการทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้มีหนังสือออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานใดซึ่งไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุดส่วนที่จะบอกว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้ปปช.อายัดข้อสอบไว้ซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสุชาติขอโทษอิงฟ้ายันไม่ได้ฟ้องปมทับลานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการส่งทนายฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะกรณีอุทยานแห่งชาติทับลานว่าฝ่ายกฎหมายมอนิเตอร์ข่าวเป็นปกติและเสนอเรื่องมาจริงแต่ตนยังไม่ได้เซ็นอนุมัติฟ้องยืนยันพร้อมยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานในโซเชียลมีเดียได้ทุกคนจะด่าจะว่าไม่มีปัญหาแต่ยอมรับไม่ได้หากถูกวิจารณ์ในเชิงว่าขี้โกหกและทุจริตเพราะการทำงานของตนโปร่งใสตรวจสอบได้โดยย้ำว่าเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานมีข้อมูลทั้ง2ด้านทั้งจากฝั่งอนุรักษ์และฝั่งราชการซึ่งตนทนเห็นน้ำตาของชาวบ้านไม่ได้และขอโทษอิงฟ้าและนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารริสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยยืนยันว่าไม่ได้ให้ใครฟ้องใครพาณิชย์แบรนด์กุ้งไทยสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสตลาดในและต่างประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในจังหวัดภูเก็ตว่า นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งขยายช่องทางการตลาดควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ากุ้งไทยระยะยาวจากการหารือร่วมกันกับสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตรวมถึงหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันผลักดันการสร้างแบรนด์กุ้งไทยในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับภาพลักษณ์สร้างการรับรู้คุณภาพกุ้งไทยตลาดโลกสำหรับแผนการดำเนินงานจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ผ่านท่าอากาศยานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและผลักดันการขยายตลาดผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศขณะเดียวกันจะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อให้การนำเข้ากุ้งไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
12: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
13: โทร02-513-5251
14: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
15: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
14: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
16: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศ ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ลงนี้ชื่อเพลงนะฮะเคยครับคำเดียวสั้นๆใช้กับประโยคต่างๆได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับว่าเคยเจ็บเคยผิดหวังเคยสมหวังเคยอกหักหรือเปล่านะครับออดี้ครับหนุ่มผมทองย้อนเวลากลับไปประมาณเกือบ30ปีนะสำหรับเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหดังเปรี้ยงปร้างมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเพลงที่ดังควบคู่ในอัลบั้มเดียวกันนั่นคือสุดที่รักนะครับและก่อนหน้านั้นเชื่อฉันก็เป็นอีกหนึ่งเพลงกับศิลปินรุ่นใหญ่รุ่นเดอะเลยทีเดียวพี่แจ้ดนุพลแก้วกาญนะครับสองเพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้ครับหลังจากที่สักครู่นะครับอยู่กับอาจารย์บุญนะก็เป็นการชดเชยรายการในช่วงเย็นเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดรายการพิเศษในช่วง 16:55 นาทีเป็นต้นไปนะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ยาวๆ3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะและช่วง 14:00 นถึง 15:00 นกับเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านนะฮะพร้อมๆกับบรรยากาศของการทำงานนะกับภารกิจหน้าที่ในช่วงภาคบ่ายหลายท่านก็ติดตามกับเราทางนะคลื่น 95.25 บางท่านก็ติดตามกับเราทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ครับอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกครับ
1: MCOT Break Time
0: วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนะครับไปกันต่อที่เพลงนี้อีกหนึ่งเพลงพลาส2 หนุ่ม Smith & Chain ครับกับเพลงนี้เพราะผูกพันครับ

0: องหนุ่มสมิธแอนด์เชนนะครับบางทีช่วงเวลาที่เรามีการและกันนะฮะความรู้สึกนะถึงความสัมพันธ์แล้วก็เหตุการณ์หลายอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เรานะไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งนั่งยิ่งเกินไปแต่ช่วงเวลาถ้าเกิดว่ามันผ่านไปเนี่ยนะช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวก็อาจจะมีโอกาสได้นะได้ใช้เวลาทบทวนความรู้สึกความทรงจำต่างๆแล้วคนสุดท้ายก็เข้าใจถึงความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นสมิธแอนด์เชนครับเพราะผูกพันมาเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้นะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายครับ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมช่องทางหลัก0394714444 1ข้อความ1สายที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับ Royal Spy ครับกับเพลงพบกันบนดวงดาวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมเล่นให้ฟังกันแล้วกันในตอนนี้ตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นมีข่าวคราวนะเรื่องของอะไรนะเพลียกระสอบบางครั้งบางคราเนี่ยในช่วงนี้ก็ยังมีระบาดอยู่บางคนก็คือไปจอดรถแล้วก็ไปขโมยส่วนคนอื่นนะบางคนนี่คือพอขโมยเสร็จอ้าวนะโดนเจอตัวนะวิ่งหนีฮะลืมรถก็มีฮะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะมันผิดกฎหมายก็อย่าหาทำเลยดีกว่านะครับเรายังมีอาชีพที่สุจริตอีกเยอะแยะมากมายจันทบุรียังมีตำแหน่งงานว่างผมเชื่อเลยว่าไม่ต่ำกว่าเกือบหมื่นตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการทำสวนเนี่ยนะต้องใช้แรงงานกันเยอะนะแม้ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยทุ่นแรงนะก็ลดปริมาณคนลงได้แต่แรงงานที่เป็นคนเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกมากมายนะครับผมฉะนั้นทำอาชีพที่มันสุจริตดีกว่านะนอกจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายนะบางคนก็ไปลักขโมยสายไฟนะเพื่อที่จะเอาทองแดงไปขายอย่างเงี้ยนะฮะโดนจับกุมมาก็ไม่คุ้มครับนะประกอบอาชีพที่สุจริตดีกว่านะครับผมวันนี้ยังมีหน้าที่การงานหลายๆตำแหน่งหลายๆหน้าที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับ
1: M-Cut Hello One
0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาสำหรับเพลงนี้039 4714444ขอบคุณมากนะครับเพลงเก่าเพลงเพราะของ Royal Spy ครับพบกันบนดวงดาว

0: งคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
3: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: M คอจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cut Hello 1-1

M-Cut Hit One One

0: วาสนานะเกิดมาเพื่ออกหักนะฮะแล้วอกหักทั้งปีเลยทีเดียวไม่ธรรมดาโอ้อกหักช้ำไม่บ่อยนะและนี่คือสองหนุ่มต่อตองวงทูครับโอ้โหย้อนเวลากลับไป30กว่าปีสำหรับเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนนั้นเวลาได้ยินทีไรเนี่ยอยากจะลุกเต้นทันทีนะครับนี่คือคนละคนเดียวกันวงทูต่อตองนะครับ1ข้อความ1สายจากนะจันทบุรีของเรานะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงคลองนาลายใช่ไหมฮะช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการที่0394714444ขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันและก่อนหน้านั้นเพียงเธอหลับตาหมอกกระจายนะครับก็เป็นเพลงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับผมคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆจากบมจ.อสมทของเรานะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cod Super Fan ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโกรธยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาตินะทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะรุ้นรับของรางวัลต่างๆมูลค่ารวมกว่าโอ้โห2,600,000 บาทนะครับผมโดยคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcod.netกติกาเงื่อนไขง่ายๆนะฮะงานนี้ร่วมกิจกรรมฟรีครับขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็เลือกแพ็กเกจ M-Cod Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นนะง่ายๆที่ M-Cod Super Fan Start ราคา20 บาทเพียงนะ20 บาทก็จะได้รับ10 สิทธิ์ในการร่วมโหวตไปจนถึงราคา500 บาทนะครับกับ M-Cod Super Fan Diamond ครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300 สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะทีมโปรดของคุณนะครับผมรางวัลนะรางวัลใหญ่มาก1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Super Van มูลค่า1,599,000 บาท1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนะครับผม3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะ24รางวัลครับ4กิฟต์วอเชอร์นะครับโกกิวเชอร์จำนวน5รางวัลครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cod Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับกับกิจกรรมดีๆจากอสมทครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับผมฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมและก็เชียร์กันให้สุดใจกับฟุตบอลโลกปีนี้นะฮะ
1: M-Cod Hello วัน
0: ไปกันต่อที่เพลงเก่าเพลงโปรดแล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นขวัญใจหลายคนเลยทีเดียว
2: Your request

0: ลงเก่าเพลงเพราะนะของคุณไก่พนิพาครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นด้วยความในใจต้องเรนโบว์สวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นทางด้านของสวัสดีซอนุสคนสวยพร้อมทีมงานทางเกาะภูเก็ตด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นทีมงานทางภาคอีสานด้วยนะครับขอบคุณมากมากสำหรับการช่วยผมเพิ่มเติมเพลงเข้าสู่รายการกับเรานะฮะมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆนะครับ
1: เอ็มขวัญฮัลโหลวันวาน
2: Your request

M-Cut Hit 1-1

0: ลา 15:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลมหาดไทยแจ้งความจับขบวนการทำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วขณะที่นายกกำชับสอบสวนกลางทำคดีทุจริตให้ไวและโปร่งใสพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามเพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทำให้เอกสารข้อข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลออกมารวมไปถึงการปรับแก้ไขคำตอบข้อสอบซึ่งกองปราบปรามจะรวบรวมหลักฐานซึ่งกรณีดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามข่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งต้องสืบให้ความจริงปรากฏมีใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบ้างส่วนกรณีเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมทั้งกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วโปร่งใสจะต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการกลางข้าราชการมีมติทำหนังสือถึงปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกตินายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการพิจารณาวาระปกติแต่มีวาระเพิ่มเติมที่กำลังเป็นประเด็นคือเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมี2เรื่องและมีมติเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างรวมหลังจากนี้จะต้องมีการดูระเบียบว่าในการดำเนินการมีคนเกี่ยวข้องส่วนใดบ้างรวมถึงต้องประสานไปยังปปช.เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงปปช.อายัดไว้หลังไปตรวจสอบโรงพิมพ์ซึ่งต้องมีการประสานงานกันเพราะหากอยากให้เกิดความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้องตรวจกับกระดาษคำตอบตัวจริงทางนี้ที่ประชุมมีมติเรื่องเกี่ยวกับการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่เห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติโดยสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองแบบนั้นเพราะยังบอกไม่ได้ว่าใครมีการทุจริตแม้ทุกคนเห็นในสภาพความเป็นจริงอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตให้สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามที่มีข่าวประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการเปิดยุทธการพิฆาตยาเสพติดปูพรม92จุดทลายคลังยานรกยึดไอซ์เครื่องตันและยาบ้าเฉียด 700,000 เม็ดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดยุทธการเชิงรุกนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย92จุดทั่วทั้งจังหวัดเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนโดยเดินเท้าเข้าชุมชนทุกจุดที่มีประวัติการซื้อขายยาเสพติดทำความเข้าใจสื่อสารเชิงรุกและปลุกพลังมวลชนร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์จากการแถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่26พฤษภาคมถึง24มิถุนายนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้227คดีได้ผู้ต้องหารวม233คนพร้อมยึดของกลางยาบ้า 676,288 เม็ดไอ500กิโลกรัมกัญชา180กิโลกรัมเฮโรอีนและสารเสพติดอื่นๆ27กรัม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทยผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
12: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ยเฉพาะนะฮะ FC แฟนรายการทางจังหวัดตราดนะครับพยายามอย่าเรียกลุงนะฮะมันรู้สึกว่าจิตใจของดีเจคนจัดเนี่ยมันห่อเหี่ยวซะเหลือเกินนะฮะ เรียกพี่ได้ไหมเสรีรุ่งสว่างนะครับสำหรับเพลงนี้แล้วก่อนหน้านั้นมนแคนแก่นคูนนะครับผมให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในชั่วโมงที่2หลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับผมก็มีประเด็นต่างๆที่เกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M ขอดจันทร์95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับเป็นเพื่อนผู้ฟังในช่วงบ่ายนี้บ่ายของวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนะครับ
1: M-Cord ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ช่องทางการสื่อสาร0394714444นะครับผมบางครั้งบางคราเนาะวาสนานะครับผมเจอคนที่ใช่จะเจอคนที่ถูกใจทำไมต้องมาเจอตอนที่มีเมียแล้วตามคำขอครับผมเมียไม่มีไม่เจอมอบพิเศษสำหรับธรรมดาหนุ่มๆทั้งหลายนะครับผม

0: คนร้องนี่จากไปแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีบทเพลงเพราะๆซุ้มเสียงหวานๆนะครับอัลบั้มต่างๆที่รวมเพลงเพราะๆในหวานๆที่ฝากเอาไว้ให้หลายคนได้คิดถึงกันและนี่คือรักนี้มีกรรมสันติดวงสว่างครับมอบเป็นกำลังใจกันและขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นเมียไม่มีไม่เจอไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรนะครับผมขอบคุณไม่ว่าจะเป็นข้อความจากสนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตนะครับผมหรือว่าจะเป็นแฟนรายการนะบางท่านที่เพิ่งเริ่มติดตามรายการของเราจากภูเก็ตนะครับขอบคุณแม่ก็แล้วกันสำหรับการติดตามและเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะเป็นนะฮะแฟนรายการจากทางจังหวัดตราดแฟนรายการจากทางอีสานภาคเหนือภาคใต้แล้วก็หลักๆนะพี่น้องชาวจันทบุรีของเรานี่แหละนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเพลงแล้วก็เพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมก็0394714444นะครับ1ข้อความ1สายจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ช่วยผมเติมเข้ามากับเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาลัยแฟนน้องลีโอนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับผมสำหรับเพลงนี้น้องลีโออีกหนึ่งศิลปินที่มีความสามารถไม่เบาเลยทีเดียวนะครับ

0: M-Cotjan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: M-Cotjan 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M-Cotjan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาคราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บานิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: M-Cotjan 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: แบบนี้ลูกค้าก็พักไม่ได้นะฮะเขาจะปิดประตูแล้วนะโดยเฉพาะประตูใจนี่เขายากนะครับเปิดยากแล้วก็บางครั้งยอมจำใจปิดก็เพราะว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาอีกแล้วและนี่คือโรงแรมใจนะครับก่อนหน้านั้นกราบเท้าย่าโม2เพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันมอบเพลงลงใจกลับไปและพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายกับบรรยากาศในช่วงของรายการM คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับและอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M คอด Connect นะครับในช่วงนี้บอกกล่าวกิจกรรมดีๆจากอสมทกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเริ่มละแล้วก็ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นด้วยนะฮะสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อนะครับในการเข้าชิงแต่ละรางวัลนะครับพร้อมกับกิจกรรมดีๆจากอสมท Y Entertain Award 2026ครับนะ Y Entertain Award 2026กับงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งปีนี้นะมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains นะฮะ and the Golden Lotus นะครับบุษบงกตม่านใหม่ลายสยามเชิญชวนแฟนนะครับหรือชาวด้อมครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีนะ5สาขารางวัลได้แก่1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีครับ2 Prince of Boys Love นะนักแสดงนำ Boy Loves เจ้าเสน่ห์ครับ3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4นะ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งนะแล้วก็5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะครับร่วมเสนอชื่อนักแสดงแล้วก็นิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์นะ Y Entertain Award.mcot.net นะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ครับรักใครชอบใครชื่นชมใครเป็นพิเศษหรือว่าจะเป็นนะฮะนิยายที่คุณชื่นชอบก็สามารถที่จะร่วมเสนอกันได้ก็แล้วกันนั่นคือกิจกรรมดีๆนะจากทางด้านของอสมทนะครับ
1: M คอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: Y Entertain Award 2026นะครับผมเสนอชื่อได้จนถึง30มิถุนายนนี้ครับเหมือนข้าวคอยเคียว1ข้อความฝากตามเพลงนี้เอาไว้นะฮะ

0: ลงนี้น่าจะอารมณ์ต่อเนื่องจากเพลงสักครู่นะฮะบังเอิญว่าฟังเพลงแล้วก็อารมณ์บรรยากาศแบบนี้เนี่ยนึกถึงบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งเพราะๆเก่าๆแล้วก็บางครั้งบางคราวบางเพลงนี่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกชีวิตจริงนะคล้ายๆชีวิตจริงของใครหลายคนเลยทีเดียวนะครับอ่ะท่านใดแม่ยายดีนะครับครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นครับยกมือหน่อยฮะยกมือให้เห็นหน่อยฮะโอ้เพียบเลยเพียบนี่คือที่ไม่ยกนะฮะแต่ละคนก็โชควาสนาไม่เหมือนกันครับแม่ยายบางคนก็ใจดีใจดีนะครับผมแม่ยายบางคนโอ้โหนะก็ใจคลายกับเพลงนี้นะก็ทำให้ผมเองก็นึกย้อนเนี่ยไปถึงสมัยก่อนเพราะผมชอบเพลงนี้ก็เพราะมันบางทีมันก็คล้ายๆกับชีวิตเราเหมือนกันนะก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนครับถ้าเรามุมานะบากบั่นขยันอดทนแล้วก็ต่อสู้ขยันทำมาหากินครับนะวันนี้อาจจะถูกนะตราหน้าว่าจนบ้างนะหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราทำไปเรื่อยๆขอแค่ทุกวันมีอยู่มีกินทำงานที่เป็นอาชีพที่สุจริตไม่โกงข้อสอบเหมือนสอบท้องถิ่นนะฮะก็มีอยู่มีกินทุกวันเนี่ยเราก็สบายใจแล้วมีความสุขแล้วนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หลายคนในตอนนี้กลุ่มขมับเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของการสอบท้องถิ่นว่าจะโดนริบนะฮะผลสอบคืนทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะออกหัวออกก้อยยังไงก็เห็นบางคนบอกโอ้ยอีพอยแม่ไปกูมาตั้ง 4-5 แสนผลสุดท้ายสิยกเลิกอีตั้งหากอุตส่าห์ยัดแล้ว
2: เห็นเอ้ยคิดมันคนสิประจันสุพรรณบุรี
0: เดี๋ยวสักครู่กลับมาชั่วโมงหน้า

0: เป็น
1: เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายืนยันคนไทยปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 ถึง 7.5 นั้นประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแผ่นดินไหวเวเนซุเอลายืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว32คนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาได้มีการเปิดเผยภาพขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกขนาด 7.2 ที่ประชาชนแตกตื่นลงมาบนท้องถนนรถยนต์โคลงเคลงไปมาอีกเพียงไม่กี่วินาทียังได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ตามมารวมถึง after shock มากกว่า20ครั้งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมากำกับดูแลการรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ล่าสุดรัฐบาลยืนยันมีผู้เสียชีวิต32คนด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือและได้สั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งเตรียมความพร้อมและระบุด้วยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายโดยไม่ได้ระบุจำนวนหรือที่มาพักขมลตั้งกระทู้ถามปัญหาในกระทรวงมหาดไทยปมชัดลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยและตู้จดสอบข้าราชการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีมอบมาให้นายวรศิษฐ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบแทนนางสาวพักขมลกล่าวว่าตนพยายามทุกทางแล้วยังไม่ได้รับความชัดเจนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของข้าราชการหรือเรื่องของส่วนบุคคลที่ผ่านมาไม่เคยมีการโยกย้ายกันแบบนี้การย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และอิทธิพลสุดท้ายแล้วอิทธิพลอะไรผลประโยชน์อะไรที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บอะไรความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ส่งผลกับเศรษฐกิจภาพใหญ่วลีที่สร้างความสั่นสะเทือนที่อธิบดีกรมการปกครองพิมพ์หาปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าช่วยน้ำเงินด้วยปลัดก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนายวันนี้ปลัดภูเก็ตคนนั้นที่ถูกย้ายกลับไปแล้วฐานความผิดอะไรก็ไม่มีเปิดเผยด้านนายวรศิษฐ์กล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการของข้าราชการ5คนเช่นปลัดจังหวัดในอำเภอผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเนื่องจากมีการร้องเรียนหลายคนพยายามบอกว่าการออกคำสั่งให้มาช่วยราชการครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ในระเบียบไม่ได้ย้ายขาดและส่งไปช่วยราชการเพื่อตรวจสอบและให้ข้าราชการเหล่านั้นพิสูจน์ตัวเองเมื่อสอบเสร็จแล้วก็คืนพื้นที่กลับคือนายอำเภอเมืองกับนายอำเภอถลางปัจจุบัน5คนกลับพื้นที่ไปแล้วกรมการปกครองได้สรุปผลการสอบทั้งหมดและเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการต่อส่วนชัดลายหลุดที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองได้ให้นโยบายในการตรวจสอบไปแล้วล่าสุดได้มีการสั่งให้ทำหนังสือชี้แจงหลังจากนี้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
7: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
8: โทร025135251
9: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
11: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
12: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
13: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อน พบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่

0: ฟ้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: คนที่จ้องนะฮะที่จะทิ้งเนี่ยก็จ้องจะทิ้งอย่างเดียวเลยคนที่จะไปนะฮะก็ไม่สนใจอะไรมากมายนักหนาความรู้สึกของคนที่เคยอยู่เคยเคียงคู่เคยรักกันมาสุดท้ายนะฮะเขานะนะฮะไปจะเจอคนที่ดีๆแล้วก็นะตัดสินใจเลือกคนใหม่ทิ้งเราช้ำใจอยู่ตรงนี้อ่ะอีกหนึ่งเพลงเพราะครับนะเด็กคิตตี้สำหรับเพลงนี้มีกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่หรือเปล่ามาร่วมแจมฟิชลิงนะฮะสิทิมกันแล้วบ่ชื่อเพลงนะครับก่อนหน้านั้นน้องแพรชนะครับกับเพลงคลื่น2เพลงเพราะนะครับกับชั่วโมงที่3ที่หยุ่นเพื่อคุณผู้ฟังหลังจากที่สักครู่ปฏิตามนะความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องครับที่0394714444หรือว่าจะเป็นทุกช่องทางและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทนะอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันบ๊ายบายเย็นๆช่วงที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังเลิกงานนะครับขับรถเดินทางกลับบ้านไปรับลำดาลูกๆหรือว่าบางท่านก็ยังมีภารกิจหน้าที่การงานยุ่งๆอยู่รวมไปถึงอีกหลายคนนะครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มาของเคียสนะรักคิดถึงและห่วงใยครับ

0: ีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับเพลงเก่าของเคียสกับเพลงนี้รักคิดถึงและห่วงใยกับการดูแลสุขภาพนะฮะเป็นสิ่งที่ดี
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: น่าใจดีกว่าขณะที่ยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อการเนี่ยเติมเต็มซึ่งกันและกันครับผมเพื่อวันนี้และก็ทุกวันตลอดไปเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันกลางดาวทิ้งท้ายเบรกนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาไม่ว่าจะเป็นเพลงข้าวคำสุดท้ายหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาเดี๋ยวสักครู่เล่นให้ฟังนะครับ

0: M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เข็ดแล้วนะฮะหลับแล้วครับผมจะไม่เปิดใจรักใครอีกเลยและนี่คือกุหลาบครับผมขั้นตอนทุ่งเงินแล้วก็กอล์ฟกิ้งฮีโร่มาร่วมแจมฟิชลิงด้วยส่วนก่อนนั้นข้าวคำสุดท้ายจอมขวัญกัลยาครับ1ข้อความ1สายที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังแต่คงจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าในช่วง16:55 น.ก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการถ่ายทอดเสียงเป็นแม่ข่ายพระราชถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสมวาน15 วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระรัชธิดาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจะเป็นแม่ข่ายแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายสถานีวิทยุทั่วประเทศทุกสถานีทั้งอสมทด้วยเราก็จะร่วมรับสัญญาณนะในช่วงเวลาประมาณ 16:55 น.ไปจนเสร็จพิธีนะครับและวันพรุ่งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดในช่วงเวลาประมาณ 9:55 น.จนเสร็จพิธีนะครับผมก็นำเรียนให้สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบไว้ก่อนนะครับก็ทำให้นะวันนี้อยู่เพื่อคุณผู้ฟังจนถึงอีกประมาณสัก10 นาทีนะครับผมก็คงจะต้องลารายการเอาไปว่ายังไงยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกับเรานะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: อีกหนึ่งเพลงเพราะของน้องแคทนะครับแคทลัตติกากับเพลงนี้ไว้อะไรกับสายลมครับ

0: คุณพี่จุ๊บจางที่ช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับและขอบคุณทุกสิ่งทุกสายขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับของ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับและขอบคุณสำหรับการแจ้งผลการรับฟังเข้ามากับเราด้วยนะครับบางช่วงแอปMCOT Connect ของเราอาจจะนะมีล่มบ้างแต่ทางออนไลน์เนี่ยเข้า Google พิมพ์อสมทจันทบุรีก็จะมีลิงก์นะแต่ละลิงก์ที่ให้ติดตามกันได้อยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการแจ้งผลการรับฟังเข้ามากับเรากันได้นะกับเรากันด้วยนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันมองดูเวลาเอาเป็นว่ายังไงผมจะให้ฟังเพลงในช่วงที่เหลือประมาณสัก2เพลงนะครับผมแล้วก็เตรียมเข้ารับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุอสมทส่วนกลางนะครับซึ่งจะรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งจะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงแล้วพรุ่งนี้นะฮะกลับมาเยี่ยมเพื่อนผู้ฟังนะพักกลางวันก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็จะเป็นบรรยากาศของรายการข่าวนะรายการข่าวท้องถิ่นจันทบุรีของเราแล้วก็ออกอากาศทั้งทางนะฮะคลื่น 95.25 แล้วก็ทางสดๆทาง Facebook ด้วยนะฮะเพจอสมทจันทบุรีสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับดูแลสุขภาพมีความสุขทุกท่านนะผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจลาคุณฟังไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติ ให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชนิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนา

0: คงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2562 เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตในลำดับต่อไปครับ
1: สายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อาติเรกวัสสตังชีวโตอาติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโตอโรโกโตทีฆายุโกโตอโรโกโตสุขิโตโตปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยาราม พระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพะโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรง

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอัญชิวรังอัจยาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Yo cha watsa satang chiwe apasang thammamuttamang ekahang chivitang sayo pasato thammamuttamante ณ บัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณะรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญา
มองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะ
สัทธะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยา

ประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาตัตถจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เ
เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและ

0: ชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัตรอภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับแต่ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวริโว

สัจจังชีวตุสัจจิเรสัจจังชี

สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

0: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: นี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ถวายความเคารพทั้งสอง

0: ับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณถิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา57นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันที่25มิถุนายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีนะครับ
2: ครับก็วันนี้เดี๋ยวเกริ่นสักประมาณ 2-3 นาทีครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวจบพักการตอนทุ่มตรงแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อชั่วโมงหน้าเต็มๆเลยครับ
3: ครับ
2: ครับก
3: ็ก็หลาย
2: ฮะ
3: ทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่หลายประเด็นนะ
2: ก็คนที่เขาสอบได้คนที่เขาบรรจุกันไปแล้วอ่ะพี่ไพศาลเขาห่วงไงฮะเพราะว่าไอ้คำสั่งก่อนหน้านี้บอกว่าให้ชะลอการเข้ามารายงานตัวก่อน
3: อ่ะเห็นว่าวันนี้ข้อมูลใหม่มาว่าเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของคนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่เอาละก็ให้รายงานตัวตามปกติบรรจุตามปกติ
2: ครับ
3: แล้วก็ไปตรวจสอบกันถ้าคนผิดก็ค่อยว่ากัน
2: ครับก็เพราะว่ากระดาษคำตอบที่คุณปริ้นออกมาเป็นเหมือนกับข้อมูลสำรองอะฮะไอ้ PDF อะไรเนี่ยพี่ไพศาล 3,000 รายที่ก็บอกว่าทุจริตเนี่ยคุณก็เอามาดูซิใช่ไหมฮะหลายคนก็มองอย่างนั้นนะพี่ไพศาลเพราะอะไรครับมันรู้ชื่อเสียงเรียงชื่อเรียงเสียงนามฮะเพราะว่าคุณจะแก้ไขกระดาษคำตอบคุณต้องรู้แล้วน่ะนายกจ่ายเงินนี่ 350,000 นายขออ๋อพื้นที่แข่งขันสูงคนนี้จ่าย 800,000 คุณรู้หมดทุกอย่าง 3,000 คนคุณก็ไปดูตรงนั้นกับข้อมูลของกระดาษคำตอบตัวจริงที่เก็บอยู่ในโรงเก็บที่สมุทรปราการซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปแตะต้องได้ใช่มั้ยพี่ไพศาล
3: แต่ดู2วันเนี่ยมันออกอาการนะ
2: ครับ
3: มหาไทยเมาหมัดแล้วล่ะไปทางนู้นทีไปทางนี้ที
2: ครับ
3: ไปทางนู้นก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปทางนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ
2: ์ครับ
3: ทำท่าจะไปไม่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไปไม่เป็น
2: ความเชื่อมั่นมันไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็เขาถามย้อนกลับไปครับนี่ครั้งแรกหรือว่าปีก่อนๆ ก็ทำลักษณะนี้กันมาแล้วเรื่องมันไม่เกิดแล้วสอบอย่างอื่นของมหาไทยปลัดอำเภอเอ่ยสอบท้องถิ่นพื้นที่อื่นๆเอ่ยมันเป็นแบบนี้กันด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าในอดีตปี52ก็เคยเกิดทุจริตในอำเภอไม่ใช่เหรอครับ
3: โรงเรียนสอบถ้าโรงเรียนในอำเภออ
2: ่า
3: ครับ
2: นี่แหละฮะเดี๋ยวคุยกันพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อเลยครับ
2: ครับผมดูเรื่องนี้ความคืบหน้าเนี่ย
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่ที่เราเล่าไปก็โอเคจากที่นายกบอกว่าผลไม้พิษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: จะคือคนก็ไปตีความว่าสงสัยจะยกหมดที่บรรจุก็ยกหมด
1: ก็แต่ขนาดพาดหัวของสื่อมวลชนเนี่ยช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรียังบอกคุณพาดอย่างนั้นเขาตกอกตกใจกันหมดเนี่ยประมาณนั้น
2: โอเคก็กลับมาชี้แจงใหม่ว่าไม่มีไม่แบ่งกันก็จะมีผลก็เฉพาะคนผิด
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ซึ่งก็หมายความว่าก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนรอผลทางคดีหรือทางอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: นะเพราะที่บรรจุไปก็ทำงานไปก่อนส่วนที่ยังไม่บรรจุก็มีรายงานข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานเนี้ยออกคำสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเลยให้ชะลอการบรรจุผู้ที่จะมารายงานตัวที่1กรกฎาคมไปก่อน
1: ครับ
2: แต่ว่าพอมีปฏิกิริยามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เอาวันนี้ยกเลิกละก็เหมือนเดิมคือบรรจุไปก่อน
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าตรวจสอบว่ามีความผิดก็ค่อยไปสอยกันในภายหลัง
1: ฮะเห็นว่าจะเอาปปช.เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะไปบุกโรงเก็บที่สมุทรปราการนะพี่ไพศาลเอาตัวจริงมาดูเลยมาตรวจข้อสอบกันใหม่เลยครับเพราะว่าไอ้ที่คุณ
2: ก็เห็นตำรวจกับปปช.ก็ไปขนมาบอกว่านี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ตั้งแต่เมื่อวานเย็น
1: ใช่ครับก็คือกรณีที่คุณนั่งหลังขดหลังแข็งแก้ข้อมูลเนี่ยไอ้ใบสอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกระดาษสำรองนะฮะเพื่อจะใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ว่าคุณสอบผ่านเพราะว่าดูแล้วอาจคนนี้ซื้อนะฮะอ่ะไปแก้ข้อมูลไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวเอาตัวจริงมาตรวจสอบดูก็จะรู้ฮะว่าใครสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านยังไงแล้วเอาไปเทียบเคียงกับกระดาษที่คุณไปแก้ไขคำตอบที่คุณยึดไว้แล้วเนี่ย 3,000 รายฮะแล้วก็แก้เสร็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว 2,000 คนน่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: เอามาเทียบเคียงกับกระดาษคำตอบตัวจริงเลยอันนี้เราจะได้รู้เลยครับ
2: วันนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีนะ
1: ครับ
2: ออกมาแถลงบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมสวซึ่งได้ประมูลในงานสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะตรวจข้อสอบอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนดูเลย
1: ครับนั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
2: ให้สื่อให้ประชาชนคือถ่ายทอดสดกันเลย
1: ครับ
2: รายงานสดกันเลยเอาโปรแกรมการตรวจคะแนนมาตรวจกันให้ดูเลยแล้วก็เอาใบคะแนนทุกใบมาตรวจให้ดูกัน
1: ครับ
2: นะฮะว่าตกลงได้คะแนนเท่าไหร่แล้วมันเป็นไปตามที่ประกาศไหมอันดับประกาศกันมาเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ว่าในตำแหน่งนี้ใครได้อันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันเนี้ยถูกต้องไหมจะได้รู้ไงว่าเออมันมีการทุจริตตรงไหนใครบ้างใครที่สอบเข้ามาเป็นคะแนนตัวเอง
1: ครับ
2: เนี่ยเขาว่าจะทำอย่างนั้นนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้กำลังเมาหมัดอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถลงมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะเปลี่ยนเลยเปล่าน
1: ั่นนะสินะฮะโอ้ถ้าเกิดว่ามันผิดฝาผิดตัวพี่ไพศาลได้รับการบรรจุไปแล้วแต่ว่ามันมีรายชื่ออยู่ในบ้านของที่นนทบุรีที่ไปจับกุมกันเนี่ยนะฮะปัญหามันจะเกิดทันทีเลยแต่มันก็น่าลุ้นน่าจับตาดูอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเอาตัวจริงมาตรวจสอบผ่านระบบเลยว่าไอ้เรียงลำดับ1ถึงเท่าไหร่อ่ะตำแหน่งที่เขารับบรรจุ 6,000 กว่านั้นใช่ไหมฮะมันตรงกับที่คุณบรรจุจริงๆแล้วทำงานจริงๆณปัจจุบันนี้หรือไม่ฮะ
2: คือก็มันก็เป็นวิธีที่เปิดกันอย่างเปิดเผยก็โอเคมีคนเป็นพยานเป็นพยานให้ทั้งประเทศเงี้ยนะ
1: ครับ
2: มีสื่อมีอะไรมาแต่ว่ามันอาจจะเกิดคำถามที่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้ไอกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นก็คือว่า
1: ครับ
2: คนเขาอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่ามันไปแก้กระดาษสอบไปแล้วด้วย
1: ตัวจริงเนี่ยนะ
2: กระดาษสอบตัวจริงเนี่ยมันแก้กันไปแล้วหรือเปล่า
1: เขามีกุญแจ2ตัวไม่ใช่เหรอพี่เพศานของสถ1กับของมสวอีก1
2: เอาก็ไอ้ที่เอาไอ้ไฟล์เฟยยังเอาออกมาได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
2: ไอ้นี่ว่าที่มาเอาไปทำที่บริษัทที่ตรงในบางใหญ่อ่ะ
1: ครับ
2: บ้านทาวน์เฮาส์อะไรเนี่ยที่ดัดแปลงเป็นบริษัทอะไรเนี่ย
1: โหราชการตั้งสิบกว่าคนน่ะเขาไปแก้ไขข้อมูลเนี่ยน่ะครับ
2: มันถึงว่าเป็นสำเนาแต่ว่าสำเนาเนี่ยมันก็ควรจะไม่ควรจะออกมาได้ถูกไหม
1: ครับ
2: แล้วแถมไอ้โปรแกรมที่เป็นคำตอบของข้อสอบก็มีด้วย
1: ครับ
2: มันถึงเอามา

0: มาแมทช์กันได้ตรวจกันได้แล้วก็มาแก้กันในบนจอคอมพิวเตอร
1: ์ครับใช่ฮะจ
0: ากผิดก็ให้เป็นถูก
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวก็ปริ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วค่อยไปแก้ตั
1: วจริง
0: ทีในภายหลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะ
1: โอ้โหเพราะเขาเชื่ออยู่แล้วว่าตัวจริงเนี่ยถ้าไม่มีใครร้องไปตรวจตัวจริงก็ไม่ตรวจแล้วหรอฮะแต่ถ้าเกิดม
0: ีทีแรกก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าต้องมาเร่งทำอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคงจะต้องโดยขั้นตอนเนี่ยคงจะต้องไปทำลายหลักฐานโดยการที่ไปฝนไปลบไปฝนเอาใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ฉะนั้นคงไม่ต้องมาปรับแก้เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันโกงกันโดยที่มันไม่ต้องไปดูว่าตรวจได้คะแนนเท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: มันเอาคนนี้ได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นคะแนนให้เลย
1: ก็ไปแก้ในระบบเลยฮ
0: ะสอบร้อยได้ 100% อ่ะ
1: ครับใช่ฮะ
0: คะแนนเต็มอ่ะ
1: ครับ
0: เก่งขนาดนั้น
1: แหมคือผิดสักข้อก็ไม่ผิดเลยอ่ะอย่างงี้มันก็น่าแปลกใจอ่ะโอ้โหคุณยัดไปเท่าไหร่เนี่ย
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ว่าผมก็เข้าใจได้นะคุณณรงค์ว่าในขณะเนี้ยทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีมสว.ก็ดี
1: ครับ
0: ต้องพยายามแก้สถานการณ์ที่กำลังถูกตั้งคำถามว่าในองค์กรของตัวเองทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีคนที่ช่อฉนทุจริต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องพยายามพิสูจน์นะความสะอาดบริสุทธิ์ของเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่มันก็เสี่ยงพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เพราะถ้ามันออกมาแล้วมันโอ้โหมันพบความผิดปกติอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะก็เท่ากับประจานไปในตัวว่าอันนี้ 100% เลยมันมีการทุจริตจริง
1: มันก็ต้องออกไปในรูปแบบไอ้ช่องโหว่เล็กๆกับพี่เพซานที่เขียนว่าเนี่ยตัวบุคคลไม่ใช่ระบบของสถาบันหรือว่าองค์กร
0: ครับ
1: เป็นการทำงานของตัวบุคคลที่ร่วมกันเป็นขบวนการระหว่างฝ่ายผู้รับจ้างกับฝ่ายผู้จ้างวานนะฮะให้มาเป็นคณะทำงานในการดำเนินการจัดการสอบครั้งนี้เป็นจ้างเหมาอ่ะมันต้องออก TOR ใช่ไหมออก TOR มันก็มีหลายภาคส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะพี่เพศานซึ่งวันนี้ทางสื่อของเนชั่นเองเนี่ยเขาเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญอีก TOR พี่เพศานไอ้30หน้าเขาไปพบช่องโหว่เนี่ย 4-5 ประเด็นด้วยกันที่มันสอบว่าจะเห็นกระบวนการทุจริตในการจัดสอบครั้งนี้มันเป็นทีโออาร์ที่มันไม่รัดกุมเพียงพอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนไทยมันมีช่องว่างช่องโหว่ที่มันมุดกันไปได้พี่เวสันมีอะไรบ้างฮะเขาบอกช่องโหว่ที่หนึ่งนะทีโออาร์ข้อ 4.14 ครับบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีสำหรับแบบทดสอบกระดาษคำตอบให้เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างฮะใครรับจ้างมหาวิทยาลัยใช่ไหมเขาบอกว่าเงื่อนไขส่วนนี้ครับเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภายในของผู้รับจ้างที่ทุจริตฮะสามารถเข้าถึงนำออกมาหรือทำสำเนาได้ง่ายขึ้นหรือไม่เพราะอยู่นอกเขตอำนาจการดูแลโดยตรงของส่วนราชการเจ้าของโครงการก็คือสถ.เพราะคุณบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีนะฮะแล้วก็เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างก็คือเนี่ยฮะผู้ที่ได้งานนี้ไปพี่เบสาน
0: อ
1: ันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ช่องโหว่เรื่องกระดาษคำตอบสำรอง TOR ข้อ 4.5.2 วงเล็บ3ระบุถึงการเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งรวมถึงข้อสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับด้วยในทางปฏิบัตินะครับถ้ากระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับนี้ไม่มีระบบล็อกหรือว่ารันรหัสเพื่อควบคุมการใช้และจัดเก็บที่เข้มงวดพอตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าเป็นช่องโหว่ในการนำกระดาษคำตอบสำรองแผ่นเปล่าๆเนี่ยครับมาฝนคำตอบที่ถูกต้องเอามาแก้ไขได้เลยนะฮะแล้วก็สลับแทนกระดาษแผ่นจริง
0: ของจริง
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือมันสลับได้ครับถ้าเจ้าหน้าที่บริร่วมอยู่ในขบวนการทุจริตด้วยทำได้เลยช่องโหว่ที่3นะฮะในกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องนะฮะไอ้แฟลชไดร์เนี่ยในพี่เพศานเป็น TOR ข้อที่ 4.10.5 ครับระบุถึงการใช้แฟลชไดร์เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลคะแนนและก็ภาพสแกนครับแม้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็อาจจะเป็นจุดเปราะบางที่สุดได้เหมือนกันนะฮะเพราะต่อให้เครื่องจะตรวจจะพิมพ์คะแนนลงบนกระดาษไปแล้วครับแต่ในไฟล์แฟลชไดรฟ์เนี่ยนะสามารถเข้าไปเปิด แก้ไขดัดแปลงสับเปลี่ยนคะแนนได้ครับพี่ประจันอย่างที่เขาทำกันเนี่ยที่ไปตรวจสอบเนี่ยเปิดคอมปุ๊บไปแก้ไขคะแนนกันได้เลยมันง่ายมากถ้ามีรหัสผ่านแล้วไม่มีระบบป้องกันกำกับไว้ที่ดีอะครับช่องว่าง
0: ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่อยู
1: ่ช่องโหว่อยู่ครับเพราะว่าอะไรฮะแฟลชไดรฟ์กว่าจะไปส่งเนี่ยเราสามารถไปเปิดข้อมูลแล้วไปแก้ไขไฟล์ในนั้นได้เลยพี่ประจันใช่ไหมอีกช่องโหว่หนึ่งนะครับก็คือข้อจำกัดของผู้สังเกตการ TOR ข้อ 4.11 ฮะแม้จะ

0: แกรมล็อกคะแนนไว้ล่วงหน้าหรือว่าการแก้ฐานข้อมูลเบื้องหลังอันนี้ทำไม่ได้เลยเป็นนั่งเป็นสักขีพยานเท่านั้นเองนะไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการอะไรได้ครับและอีกช่องโหว่สุดท้ายนะฮะที่ว่าข้อ 1.10.4 ครับการกระจายให้ตรวจข้อสอบณศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่อาจจะทำให้มาตรฐานการควบคุมทางกายภาพและการกำกับดูแลผ่อนคลายลงกว่าการรวมตรวจสอบที่ศูนย์กลางจุดเดียวครับเจ้าหน้าที่ที่เตรียมการทุจริตแต่ละศูนย์ภูมิภาคเนี่ยอาจจะอาศัยช่วงชุลมุนในวันสอบครับเพื่อเข้าถึงกระดาษคำตอบแล้วก็นำออกมาทำสำเนาหรือว่าแก้ไขคำตอบก่อนเข้าเครื่องสแกนได้ง่ายขึ้นครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือ4-5ช่องโหว่ที่ทางเนชั่นเขาบอกว่าลองไปพิจารณาดูว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนที่มันอาจจะเป็นไปได้บ้างเขาบอกเนี่ยเขาเจอประมาณ5ช่องทางตรงนี้พี่เบสาร
1: คร
0: ับ เมื่อก่อนนะพี่เบสารวิธีการทุจริตการสอบกันเนี่ยที่จับกันได้นะเมื่อก่อนนี้ที่มหาวิทยาลัยเอกชนนะผมออกจากห้องสอบของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะแถวๆเนี้ยพี่เบสารมันจะมีเครื่องตัดสัญญาณมันมีรถตู้ไปเลยนะพี่เบสารจะยิงเครื่องตัดสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะพอมารู้ข้อมูลนะฮะมีคนอธิบายให้ฟังบอกว่าต้องตัดเพราะว่ากระบวนการโกงข้อสอบมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกการสอบเลยครับ 1. ติวเตอร์ที่จะเป็นติวเตอร์ในการติวให้กับนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะฮะเบื้องหลังติวเตอร์ที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีขบวนการเหล่านี้รับจ้างสอบ1 2โกงข้อสอบฮะก็คือเอาติวเตอร์นี่แหละครับไปสมัครเรียนพี่ไพศาลสมัครเรียนแล้วพวกนี้หัวไบมากพอเข้าไปสอบปุ๊บเนี่ยเขาใช้เวลาทำ10กว่านาทีเท่านั้นเองเนี่ยพอถึงกำหนดเวลาบอกว่าเกิน15นาทีคุณออกจากห้องสอบได้ติวเตอร์เหล่านี้ออกมาปุ๊บกระจายข้อสอบที่เขาจดไว้ทันทีเลยว่าข้อ1ถึง120เนี่ยมันตอบอะไรบ้างแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารฮะที่อาจจะเตรียมกันมาก่อนหน้านี้
1: ดัดแปลงไว้ดัดแปลงให้มันดูสามารถนำเข้าไปได
0: ้นั่นแหละครับเอาผู้ที่ไปซื้อนะฮะโกงทุจริตแบบนี้ซื้อแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารเอาแอบไว้ในตัวเนี่ยเข้าไปในห้องสอบแล้วรอประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมาสั่นทันทีเลยนะฮะว่าผลของการออกข้อสอบของอาจารย์เทอมเนี้ยตอบอะไรบ้างนั่นแหละฮะแฝงตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปทำฮะติวเตอร์ที่หัวไบรท์เนี่ยนะฮะเนี่ยเขาทำกันลักษณะนั้นแต่มันเป็นยุคเก่าพี่เบสารอันนี้ก็คือยุคไปโกงหน้างาน
1: อันนี้โกงในห้องสอบ
0: โกงในห้องสอบ
1: การสอบแต่ว่าเข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่พยานหลักฐานที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยโกงกันที่กรรมการโกงเลย
0: นั่นแหละครับอันนี้น่ากลัวที่สุดฮะ
1: โกงให้เลยโกงคะแนนให้เลย
0: ครับ
1: คุณตอบอะไรมาก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่รู้อ่ะคุณตอบอะไรมาใส่เต็มให้หมดเพราะว่าคนนี้ติ๊กชื่อไว้แล้วว่าต้องสอบได
0: ้ครับ
1: ก็จัดสรรคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องสอบได
0: ้สอบผ่าน60คุณได้20เนี่ยไปแก้ให้คุณผ่านอ่ะประมาณนั้นนะฮะ
1: ถ้าจะต้องไม่ต้องสนใจไอ้กระดาษคำตอบแปลงคุณ
0: ครับ
1: เขาโกงในระดับกรรมการสอบเลย
0: มัน
1: เท่าที่มีพยานหลักฐาน
0: แล้วมันเสียโอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะที่ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะต้องไปซื้ออย่างเงี้ยพี่ไพศาลอ่านยันหัวลุ่งยันอ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยพ่อมีลูกชายเพื่อนผมเมื่อปีที่แล้วก็สอบผ่านทำงานอยู่เนี่ยตอนเนี้ยฮะก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเขาจะโละกันไปเลยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมโอ้โห
1: อ่านไม่ได้ไปจ่ายตังค์อะไรใช่ไหม
0: โอ้อ่านชนิดที่ว่าไปไหนไม่ได้ฮะอ่านหนังสือวันจังค่ำอ่ะพี่ไพศาลคิดดูสิฮะคือกว่าเขาจะเปิดสอบมันใช้เวลานาน
1: ไม่ได้สอบทุกปี
0: ไม่ใช่สอบทุกปีครับนานๆ
1: เปิด
0: ก็อย่างเนี้ยปี68เนี่ยกี่คนฮะที่เข้ามาสอบกัน 400,000 กว่าคนไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ 438,000 คน
0: เอาแค่เท่าไหร่อ่ะ 6,000
1: เอา 6,600 กว่าคน
0: ครับนั่นแหละฮะแล้วกว่าจะเปิดอีกอ่ะครับคนที่เขาเสียโอกาสคนที่เขาอ่านหนังสือคนที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะฮะแต่ก็ยังดีที่ล่าสุดอย่างที่พี่ไพศาลบอกว่าวันนี้บรรจุไปก่อนนะฮะแล้วก็จะไปไล่ตรวจข้อสอบตัวจริงกันทีหลังแล้วก็ค่อยไปเคลียร์กันเป็นรายบุคคลไป
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ไหมครับ
0: ฮะพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ร่วม สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super 8ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับมีสื่อเขาไปค้นไอ้เรื่องของการเปิดประมูลก่อนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะชนะการประมูลนะ
3: ครับ
4: โครงการนี้เนี่ยเขามีการเปิดประมูลให้มีการเสนอราคาตาม TOR มาเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับก็ปรากฏว่ามีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่140,248,640บาทแต่ว่ากำหนดราคากลางไว้ที่139,328,258บาท30สตางค์เป็นราคากลางจากการสืบราคาจากมหาวิทยาลัย4แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3: ครับ
4: จากนั้นเมื่อเปิดประมูลมีผู้เสนอราคา3รายครับประกอบไปด้วยเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service เสนอราคา129,568,320บาทนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอราคา133,236,208บาทแล้วก็อันดับแล้วก็มาอีกรายที่3ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เสนอ918,612,325บาทแล้วก็ปรากฏว่ากรรมการสรรหาผู้ที่จะมาจัดสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3: ครับ
4: ตัดสินให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดครับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เสนอต่ำสุดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ที่เสนอราคากลางเสนอราคารองลงมานะตกหมดนะ
3: ครับ
4: ได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดก็คือ133ล้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดูเฉพาะตัวเลขราคาแล้วก็ประหลาดอยู่นะ
3: ครับ
4: แต่ว่าก็เป็นไปได้ก็อาจจะบอกว่าก็มีเรื่องไอ้คุณสมบัติข้ออื่นๆประกอบด้วยถึงเรียกได้ว่าถ้าเอาเรื่องราคาเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอราคาสูงที่
3: สูงสุด
4: แต่ก็ถือว่าอยู่ในวงเงินตามสัญญาจ้างครับ
3: ครับ
4: นะก็คือไม่เกินราคากลาง139ล้านแต่เขาเสนอ133ล้านก็ถือว่าต่ำกว่าราคากลางเนี่ยประมาณ7ล้านหรือว่าคิดเป็นอัตราร้อยละ5
3: ครับ
4: นะแต่คราวนี้ที่น่าสนใจครับมันมีเอกชนที่เสนอเข้ามาด้วย1รายด้วยอะไรก็ไม่ทราบ
3: ครับ
4: นะฮะก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ซึ่งก็ไม่ใช่สถาบันการศึกษาอะไรนะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าไปตรวจดูแล้วมีทุน1ล้าน
3: ฮะ
4: ที่อยู่เนี่ยระบุว่าอยู่ที่18/763ถนนป๊อปปูล่าตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแจ้งวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจว่าเป็นธุรกิจทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารครับ
3: ครับ
4: ปรากฏชื่อนางสาวปาริชาติเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการถือหุ้นใหญ่ 90% นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นหุ้นที่เหลือเป็นชื่อนายนพนันท์สิริเศรษฐานันท์ ก็ปรากฏว่าสื่อเนี่ยโดยเฉพาะ The Next News ของคุณประสงค์เขาเนี่ย
3: ครับ
4: เขาได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ครับจนเมื่อวันที่25มิถุนายนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาได้ไปติดต่อที่ที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ครับ
3: ครับ
4: ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือเลขที่18/763เนี่ยปรากฏว่าเป็นห้องพักอยู่ในคอนโดป๊อปปูล่า
3: ครับ
4: ของเมืองทองธานีเนี่ย
3: ครับ
4: นะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีห้องก็ปิดในคอนโดป๊อปปูล่านะห้องเนี้ยที่ไปตามเลขที่ที่บอกว่าเป็นตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ปิดก็พยายามจะสอบถามคนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับห้องนะว่ารู้จักคุณปาริชาติพันดีไหม
3: ครับ
4: ก็ส่วนใหญ่บอกไม่เคยได้ยินแล้วถามแล้วนายนพนันสิริเศรษฐานันนะก็ปรากฏว่ามีคนยืนยันว่านายนพนันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของห้องพักนี่แหละแต่ว่าก็เป็นรักษาห้องพักนะไม่มีลักษณะเป็นบริษัทเลยเพราะว่าก็มีเขาเข้าออกอยู่คนเดียว
3: ครับ
4: แต่การติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการยืนยันว่าห้องพักดังกล่าวถูกล็อกกุญแจไว้ไม่มีคนอยู่มันเป็นเวลานานแล้วจึงทำให้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าหอจอกอ NBK Inter Service ทำธุรกิจรับทำความสะอาดทั่วไปนั้นเนี่ยและมีทุนจดทะเบียนแค่1 ล้าน
3: ครับ
4: แล้วก็ไอ้ที่ตั้งบริษัทนี่ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นกิจการอะไรน่าจะเอาชื่อมา
3: ครับ
4: แต่สามารถเสนอราคางานสูงถึง129.5 ล้านได้อย่างไร
3: ครับ
4: มันก็ดูแล้วการประมูลนี่มันก็พิลึก
3: มันก็แปลกๆฮะใช่ครับ
4: เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าเวลาประมูลเนี่ยมันต้องมีคู่เทียบไง
3: ครับ
4: มาแบบเล็กๆน้อยๆกันเจ้าสองเจ้าเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนกับมันหน้ากังขาว่าไปหัวไปอะไรกันหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เจ้าเธอประมาณนี้
4: อาจจะมีคู่เทียบเพิ่มขึ้นมา
3: เอาก็เหมือนการลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะนะถ้าเราคนเดียวโดดตัวนะพี่ไพศาลเราต้องสู้กับคะแนนโนโหวตอ่ะโอ้มันยากนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
4: อันนี
3: ้มาสักคนเถอะมาช่วยสมัครเป็นคู่แข่งกับผมหน่อยเราประมาณนี้หรือเปล่า
4: ฮะก็มีข้อสังเกตว่ามันก็มีอะไรแปลกๆมาที่กว่าจะได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์มานะ
3: ครับ
4: ก็แต่ว่าคู่แข่งอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยว่าเขาอุทธรณ์นะ
3: เขาเท่าไหร่นะ
4: อุทธรณ์การประมูลนี้
3: เขาเสนอ98 ล้านใช่ไหม98.6 ล้านโอ้ราคาห่างเยอะเลยครับ
4: ใช่แต่ว่าก็ในท้ายที่สุดก็ไม่มีก็ทางกรมบัญชีกลางก็เดินหน้าทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัย
3: ครับแหมจริงๆเราตั้งราคากลางอย่างนี้นะฮะเขาเสนอต่ำสุดเนี่ยปกติต้องได้ไหมเหรอพี่ไพศาลใช่ไหมตามประก
4: วดเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็น่าสนใจว่าเออคนเสนอราคาสูงสุดกับได้
3: กับได้ใช่ฮะมันก็ดู
4: คือถ้าบอกว่าไอ้หจก.นั้นมันไม่ใช่สถาบันการศึกษาไม่น่าจะมีความสามารถที่จะทำได้เอาแต่ก็ราชภัฏสุรินทร์เขาก็สถาบันการศึกษานะ
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: เขาก็ระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน
3: ใช่ฮะเขาก็น่าจะมีความเพียบพร้อมฮะคุณสมบัติก็น่าจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ในการจัดการสอบครั้งนี้ครับแล้วเสนอต่ำสุดด้วยโอ้ประหยัดงบประมาณรัฐไปตั้งเยอะ
4: ใช่ไม่ถึง100 ล้าน
3: ครับ
4: ก็แต่ว่าก็โอเคอ่ะกรมบัญชีกลางก็เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผมก็ไม่รู้นะว่าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวบ้างกับเรื่องนี้นะ
3: ครับ
4: แต่คนถ้าสมมติเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะ
3: ครับ
4: ก็คงรู้สึกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมใหญ่ของมหาวิทยาลัย
3: เหนื่อยเลยล่ะครับออกแถลงการมากี่รอบแล้ว2 รอบ
4: เจอเรื่องแบบนี้เข้าไป
3: ครับ
4: แต่ถ้าคนทุจริตมันก็โอเคก็คงจะเดี๋ยวหาทางเอาตัวรอดกันไป
3: ครับโอ้ส่วนผู้ที่อยู่ในฝ่ายรัฐนะฮะสถเนี่ยนะโอ้โหตอนนี้ก็โยนกลองกันระนาวเลยนะพี่ไพศาลตกลงในช่วงไทม์ไลน์เนี่ยในการไปจัดหา ผู้รับจ้างมาจัดการสอบแบบนี้นะฮะมันเกี่ยวกับอธิบดีท่านไหนบ้างใครน่าจะเป็นคนเกี่ยวเซนในส่วนของเนี่ยฮะที่มีปัญหาเรื่องทุจริตบ้างนะฮะเมื่อวานนี้โยนไปที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลเพราะว่าอดีตท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไงพี่ไพศาลจนวันนี้ท่านออกแถลงการอีกครั้งนึงแล้วนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการจัดสอบแข่งขันและกรณีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปี68ครับท่านระบุชัดเลยนะฮะหากมีการกล่าวหาพาดพิงจนทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยขอฟ้องนะฮะขอฟ้องทางกฎหมายเลยนะครับคือลำดับความเป็นมาของการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยคุณณฤชาบอกว่าในอดีตขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีสถเนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างโปร่งใสมีการเซ็น MOU ร่วมกับหน่วยงานต้านทุจริตฮะปปช.ปปท.บก.ปปป.แล้วก็เปิดประมูลงานจัดสอบด้วย e-bidding จนได้มสว.นี่นะฮะเป็นผู้ชนะเมื่อ26มิถุนายน68แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ได้เนี่ยพี่ไพศาลอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้3บริษัทใช่ไหมเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ได้ไปแล้วนะครับซึ่งคุณณฤชาเนี่ยบอกว่าแม้ต
2: ่อที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะ 19:31 นะจะถึงเวลา 20:00 นะคะอยู่กับ2จอค่ะดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับจามรกิจสวภาคครับน้องโด้งครับคุณผู้ฟังอีกครึ่งชั่วโมง
2: ทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเลยในช่วงเวลานี้นะคะ
3: ครับผม
2: ส่งสัญญาณไปจากคลื่นวิทยุ FM 95นะคะใครมีอะไรก็นะคะคุยกับเราได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
3: ครับผมพี่ใหญ่ออทักทายเราสองคนเข้ามาพร้อมส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาถึง6ดวงโอ้โห
2: รับใหม่ไหม
3: อันนี้เสียงมันมาจากไหนฮะมันมาจากคอมผมใช่ไหมอ๋อ นะฮะใช่ไหม
2: ใช
3: ่มันมีเสียงสะท้อนนิดนึงอ้าวไม่เป็นไรนะครับ
2: พี่ของพี่ฝนกำลังตกหนักที่เขตสะพานสูงคุณทีเอสนะคะ
3: ฟ้าแลบแลบครับคุณเนเน่แจ้งมาพระราม2
2: คุณมาลัยคุณปุญญวัฒน์นะคะคุณรัตนศักดิ
3: ์ครับผม
2: มาคุณพยาว
3: ฝนจะตกก็ไม่เป็นไร
2: ฟ้าจะร
3: ้อง
2: เอ้ามาดูพระรูปนี้บ้างโหยเนี่ยระหว่างที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้วางอย่ามันยิงค่ะยิง
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: กำลังตื่นเต้นว่าโอ้มีพระคนนี้โหโดนจับแล้วว่าเจอของในรถไม่มีสิ่งที่ดีๆเลยเป็นพระได้ยังไงนะคะนี่เขาเลยใช้ชื่อว่าเป็นนายเป็นแหละนะคะตำรวจทางหลวงนะคะที่อยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็ตั้งด่านเอาไว้ก็เลยเห็นรถขับมาดูแปลกๆทำท่าแปลกๆก็เลยเรียกตรวจจับกุมได้ชื่อไม่ต้องเป็นพระกันแล้วชื่อนายสวัสดิ์เนี่ยนะก็เห็นรถเก่งเนี่ยคันหนึ่งขับมาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็เลยเรียกตรวจอ่ะมีแล้วมีพิรุธด้วยเวลาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคนที่ขับขี่ข้างในอ่ะแต่งกายด้วยพระสงฆ์เป็นสวมจีวรน่ะโดยก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในหนองคายเวลาถูกตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าไม่พบประวัติการได้รับใบอนุญาตใบขับขี่และไม่สามารถแสดงความหลักฐานความเป็นเจ้าของรถได้เลยและเมื่อตรวจสอบข้อมูลรถยนต์อย่างละเอียดเนี่ยเพราะว่าป้ายทะเบียนที่ติดอยู่ก็ไม่ตรงกับตัวรถนะคะคือรถเนี่ยเป็นอีกทะเบียนหนึ่งแล้วก็มีสถานะถูกระงับการใช้ทะเบียนแล้วด้วยนะคะถือว่าครอบครองไม่ถูกต้องเลยก็เลยถูกระงับในระหว่างสอบสวนเนี่ยนายสวัสดิ์เนี่ยก็ให้การวกวนแล้วก็มีพิรุธหลายอย่างเลยตำรวจก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลภายในรถทั้งมือถือก็พบรูปภาพคลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความสนทนาลักษณะที่ลามกอนาจารจำนวนมากเลยนะคะก็เลยประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็พบว่านายสวัสดิ์เนี่ยเคยบวชเป็นพระจริงแต่เคยถูกจับศึกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยังกลับมาบวชเป็นสามเณรด้วยนะอีกครั้งเมื่อปี2567ถ้าไม่บวชเป็นสามเณรดูหน้าตาก็อ๋อไม่รู้เหมือนกันมองไม่ออกเหมือนกันเพราะเขาเบอร์ไว้ กลับมาสอบกลับมาบวชเป็นสามเณรอีกครั้งเมื่อปี67นะคะปัจจุบันไม่มีสังกัดว่าเป็นวัดใดไม่มีหลักแหล่งเลยมีพฤติกรรมชอบขับรถตระเวนไปตามตลาดแน่ไปบิณฑบาตแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อบิณฑบาตรับปัจจัยจากประชาชนซึ่งถือว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาด้วยนะคะก็เลยนิมนต์มาช่วยกันศึกเลยนะคะให้เจ้าคณะมาศึกแล้วก็แจ้งข้อหาว่าขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถนำแผ่นป้ายทะเบียนของรถคันหนึ่งมาใช้กับอีกคันหนึ่งแล้วก็ใช้รถที่มีทะเบียนถูกระงับไปแล้วด้วยแล้วก็ส่งตรวจยึดของกลางรถยนต์ไปแล้วด้วย
3: ดูค่ะน่าจะศึกเรื่องนานนะ
2: มี
3: ท่านถึงขนาดแชทกับสีกาแบบ
2: คลิปโป้ด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่วัดมันไม่มีชื่อวัดเป็นหลักแหล่งนะอ้างอ่ะอ้างแล้วก็ห่มแล้วก็ไปบิณฑบาตตามชุมชนตามตลาดอันนี้ชัดเจนมาก
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เรื่องสอบท้องถิ่นนะพี่เนี่ยเราต้องไล่บี้จากอย่างเนี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะที่พัทลุงเนี่ยเกิดเหตุถึงขนาดว่าไปยิงใส่บ้านนายหน้าที่รับเงินไปแล้ว
2: เมื่อวานนี้พี่เล่าใช่ไหมอ
3: ันนี้ใช่ไหม
2: มีคืบหน้าไหม
3: มีคืบหน้าด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะก็คนนี้เนี่ยเป็นถึงโดยตำแหน่งที่เขาว่าเป็นนายหน้าเนี่ยนะฮะนะ
2: ประธานสภา
3: ใช่เป็นประธานสภาใช่ไหมนะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเขาไปทวงเงินคืนเป็นประธานสภาเทศบาลนะอยู่ที่พื้นที่อำเภอศรีนครินทร์นะครับจังหวัดพัทลุงแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่คืนเงินให้ใช่ไหมคนนี้เขาจ่ายไป
2: 350,000
3: จ่ายไป 350,000 นะครับเขาบอกที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยนะฮะมีคนที่เป็นนายหน้าทำหน้าที่นายหน้านะพี่กวยครูก็มีนายกเทศบาลก็มีนายช่างอบจ.สท.บางคนรวมๆแล้วประมาณ50 สาย 50 สายสำหรับการรับคนละ 350,000 350,000 เนี่ยบางคนเขาบอกว่าก็ได้แต่คนไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้หนึ่งในนั้นนี่แหละก็ท่านนี้แหละที่เอาปืนไปยิงหน้าบ้าน
2: อ
3: ่ะเพื่อจะขอเงิน 350,000 เขาคืนอ่ะนะครับเออนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะครับก็ที่พัทลุงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีการรายงานตัวบรรจุเป็นราชการแล้ว93 รายส่งมาอยู่ตามอปท.ต่างๆ11 อำเภอนะฮะก็จะรายงานตัวอีก19 รายในวันที่1 กรกฎาคมนี้นะครับโอ้นี่กระดุเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไล่สอบตรงนี้นะพี่เกิดน
2: ะ
3: ว่าคนที่เขารับเงินเนี่ยทำไมเขาถึงทำเป็นขบวนการกล้ารับตั้ง50 คนนะเออแสดงว่าต้องมั่นใจว่าฝากฝังกันได
2: ้
3: นะครับจ่ายกันทีล่วงหน้าทีเถอะ350,000 ถึง 650,000 บาทนะครับที่นี่ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8มาอยู่ดูผู้หญิงวัย66นะคะไปนวดที่ศาลาลงนวดอยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยกำลังนวดอยู่ก็มีคนร้ายมาก่อเหตุกระชากสร้อยก็เลยแจ้งตำรวจไปกำลังตัวเองยืนรอให้การกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในมือซ้ายก็ยังโอ้ยเขากระชากไปแล้วมือซ้ายก็ยังมีเศษสร้อยคอทองคำนะที่ถูกคนร้ายกระชากจนขาดเนี่ยอยู่ติดไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะนางนงยาวคนนี้นะก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็

0: เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปนวดที่สาราวัดระหว่างนั่งรอหมอนวดอยู่ลำพังคนเดียวเนี่ยก็มีผู้ชายสวมหมวกไอ้โม่งเข้ามาพูดคุยอ้างว่ามารอเก็บเงินจากผู้ชายชื่อส่งซึ่งทำงานอยู่ในวัดนะคะจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็นั่งอยู่ด้วยเป็นเวลานานเลยก็บ่นไม่เห็นในส่งเดินมาสักทีเลยแล้วก็ทำท่าลุกเดินไปเดินมาแล้วก็เดินมาที่ผู้เสียหายชื่อพี่นงเนี่ยคุณนงเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าขอนะขอสร้อยคอทองคำแล้วก็ใช้มือกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2สลึงที่ผู้เสียหายสวมอยู่เนี่ยจนขาดเลยหลุดติดมือไปแล้วอีกส่วนนึงก็ยังอยู่กับตัวเองอยู่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนร้ายก็ยังเอากระเป๋าสตางค์ไปด้วยในกระเป๋าเนี่ยก็มีเงินสดประมาณ 1,400 บาทแล้วก็ยังมีบัตรแล้วก็บัตรเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะผู้เสียหายบอกว่าแม้คนร้ายจะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าแต่เชื่อว่าจำตัวได้เนื่องจากลักษณะเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างท้วมผิวคล้ำซึ่งมีอาชีพเก็บเงินกู้ในพื้นที่เอาทำให้เขารู้แล้วเป็นใครและหลังจากเกิดเหตุผู้ชายก็ตะโกนขอความช่วยเหลือชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะคะตำรวจของสภ.หนองฉางก็บอกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างจะไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยที่บริเวณวัดแล้วก็เส้นทางใกล้เคียงผู้เสียหายบอกว่าจำได้คนเนี้ยอ้วนๆรูปร่างท้วมผิวคล้ำมีอาชีพเก็บเงินกู้ในพื้นที่ก็ต้องก็คุยต้องนานอ่ะต้องรู้แหละพี่ว่าต้องพอจะรักแค่รักใครว่าเราเป็นคนในชุมชนแน่ๆเลย
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เราก็กินในช็อกโกแลตเม็ด M&M มากันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะนะฮะล่าสุด
0: ไม่ค่อยได้กินเนี่ยเพราะบ้านมากจน
1: กินได้ฮะ
0: ไปไม่ถูกเลย
1: นะฮะก็ M&M ตอนนี้เนี่ยนะครับเขามีการประกาศโดนถอดสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลนะครับ
0: ทำไมสองสีอ่ะ
1: เดิมเนี่ยก็จะมีสีเหลืองเขียวแดงส้มน้ำเงินน้ำตาลนะฮะปรากฏว่า
0: น้ำตาลเนี่ยมันก็เหมือนกับสีช็อกโกแลตเนาะ
1: ใช่เหมือนสีช็อกโกแลตแต่ว่าคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางสหรัฐเนี่ยนะฮะเขาประกาศว่าไอ้สองสีคือเขาจะพยายามปรับให้ M&M เนี่ยใช้สีสังเคราะห์จากธรรมชาติทั้งหมดห้ามเป็นไม่รู้ล่ะที่ผ่านมาจะใช้สีอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ต้องเปลี่ยนห้ามใช้สีผสมอาหารนะให้เปลี่ยนมาใช้สีจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดทีนี้สีแดงสีส้มสีเหลืองเนี่ยไม่มีปัญหาเขาบอกว่าเขาก็ไปใช้สารสกัดจากธรรมชาติแท้ๆอย่างพวกพริกหรือขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะออกมาเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแต่สีน้ำเงินกับสีน้ำตาลเนี่ยนะครับไอ้2เม็ดเนี้ยโอ้โหเขาบอกว่าทีมทดลองทีมวิจัยของ M&M เนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกในการสร้างสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าไม่สำเร็จพี่กวยเขาไปใช้สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันต้องใช้ปริมาณมากกว่าสีเดิม7เท่านะเพื่อที่จะทำออกมาเป็นสีน้ำเงินเนี่ยพอใส่สีพวกนี้มากเกินไปเนี่ยนะฮะส่วนผสมมันก็เลยหนาขึ้นเป็นฟองบ้างล่ะมีความหนืดบ้างล่ะตัวเท็กเจอร์ของช็อกโกแลตมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมล็อตใหม่เนี้ยนะฮะ M&M จะเหลือแค่4สีก็คือแดงเหลืองส้มเขียว
0: เออ M&M นี่ถือว่าเป็นช็อกโกแลตที่มีสีมากที่สุดเลยนะหลากสีสันมากเลยอะ
1: แต่ทีนี้จะไม่มีสีน้ำเงินและสีน้ำตาล
0: ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดมันอันตรายแล้วก็มันผลิตอย่างขนาดนั้น
1: ก็หายไป2สี
0: น้ำเงินกับ
1: เด็กๆเขาก็จะชอบแบบหยิบแล้วก็ทายกันว่าแต่เม็ดต่อไปจะเป็นสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ไม่ใช่ทายแทงพนันใช่ไหม
1: ไม่ทายเล่นๆอย่างเงี้ยทายเล่นๆกันนะฮะนะครับM&M นะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะคะจับได้สักทีสำหรับเท่าคนนี้อายุ62ปีแล้วนะคะเป็นชาวตำบลโนนทรายอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรแล้วก็ของกลางเป็นรถกระบะเขาบอกว่าโอ้ยเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรชอบขับขี่รถจักรยานยนต์กระบะอีซูซูมาจอดที่หน้าโรงเรียนแล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับแล้วก็แก้ผ้าสำเร็จความใคร่ต่อหน้าเด็กนักเรียนหญิงม.2 หลังจากสำเร็จกิจก็ขับรถหลบหนีไปโอ้นักเรียนก็ตกใจกลัวดิคือมาจอดแล้วก็มานะก็เลยสไลด์หนอน
1: อ
0: ่ะมันสำเร็จความใคร่ใช่ไหมพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นภัยต่อเด็กนักเรียนแล้วก็คนเจ้าหน้าที่นะคะทางตำรวจก็เลย ก็เลยประสานตำรวจไปปรากฏว่าจับได้แหละนะคะ
1: เ
0: ออประสานไปเขาบอกว่าชื่อเนี่ยชื่อนายยานามสมมุติอายุ62ปีนะคะให้มามอบตัวโดยนายยาก็บอกว่าก่อเหตุจริงก่อมาแล้วก่อเหตุนี้มาแล้ว3ครั้งนะจนมาถูกจับได้ในครั้งเนี้ยตรวจสอบประวัติผู้ต้องหายังไม่พบความผิดข้อหาอื่นก็เลยเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาท 2,000 โดน 2,000 บาทเป็นเท่าหื่นอ่ะขับรถไปจอดหน้าโรงเรียนอ่ะแล้วก็เปิดในตัวฝั่งคนขับฝั่งตัวเองอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ภัยสังคม
0: แล้วก็มองเด็กไงแล้วไปสไลด์หนอนโอ้ย
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: เมื่อก่อนเขาบอกไปวัดนะพี่ปลอดภัยนะมีแต่คนแบบว่าใจบุญสุนทานเข้าวัดกันนะฮะเดี๋ยวนี้โจรมันแฝงตัวไปอยู่ในนั้นคุณยายเนี่ยนะครับไปเข้าวัดจะไปทำบุญนะที่อุทัยธานีนะครับปรากฏว่าเจอคนร้ายนะเป็นพวกเก็บเงินกู้แก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบเนี่ยนะฮะมันก็มารยาทดีนะมันจะมากระชากสร้อยคอของคุณยายเนี่ยมันเอ่ยปากขอก่อนนะพี
0: ่คนนี้แหละเดียวกันเปล่าที่พี่เล่าเมื่อกี้
1: เมื่อกี้เล่าไปยัง
0: 66อ่ะ
1: ใช่ใช่เอาเหรอ
0: เจ้าหวัดอะไรใช่
1: พี่อุทัยใช่ไหม
0: พี่เป็นนวดที่อุทัยเนี่ย
1: เออ
0: เนี่ยเขาขอนะขอนะไงที่พี่บอกว่าที่กำลังตามเรื่องที่นี่คนคุณยายเลย66เขาก็บอกว่ารู้ถึงแม้ว่าจะ
1: ปิดเมื่อกี้กูแต่ทำไมถึงพอมองฝนตกขึ้นลิฟต
0: ์ถึงแม้ว่าจะใส่มงใส่อะไรม่อยเมื่ออ่ะจำได้รูปร่างท้วมๆอย่างนู้นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เออนั่นแหละโอ้แต่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนมันใจคอนะครับ
0: ในวัดเขาบอกเขาอ้างไงชนคุยเนี่ยกำลังจะมารอเก็บเงินจากคนนั้นคนนี
1: ้
0: แล้วคุยไปคุยมาไม่เห็นมาสักทีอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็เอาข่าวน
0: ี้กระชากซอยซะเลย
1: จากในวัดมาดูในบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะภัยเราเดี๋ยวมันอยู่ในบ้านเรานี่เองนะสงสารมากนะครับลูกเลี้ยงอายุ11ปีโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนมาตั้งแต่5ขวบเท่ากับว่าชีวิตน้องเนี่ย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วพี
0: ่
1: กว่าตำรวจจะไปตามช่วยกว่าจะไปตามจับมาได้เนี่ยน้องโดนก่อเหตุมา6ปีคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเนาะนะครับแม่ไม่ได้เอะใจอะไรเลยนะฮะ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับไปทำการช่วยเหลือพาตำรวจนะสภ.บ้านบัวที่จังหวัดบุรีรัมย์เอาหมายจับนะครับไปจับตัวพ่อเลี้ยงอายุ37ปีขืนใจลูกเลี้ยงมาตั้งแต่11ขวบไม่ใช่ตั้งแต่6ขวบนะฮะต่อเนื่องยาวนานมานะ6ปีเต็ม
0: ตั้งแต่6ขวบ
1: เออโดนตั้งแต่6ขวบนะครับ5 6ขวบเนี่ยโดนขืนใจตั้งแต่5 6ขวบอ่ะนะฮะก็เจ้าตัวก็สารภาพนะครับนะว่านะลงมือทำกับลูกเลี้ยงจริงๆนะครับสาเหตุที่คนในบ้านรู้ทุกคนรู้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้น้องเนี่ยมีอาการเครียดจนเป็นแพนิคคือหวาดกลัวไปหมดใครเดินเข้าใกล้จะสะดุ้งหายใจติดขัดกลัวหายใจแรงตกใจผวาเด็กจะมีอาการผวาตลอดจนคนรอบข้างก็สังเกตว่าน้องเป็นอะไรทำไมถึงอยู่ๆถึงได้กลัวคนขึ้นมานะครับน้องบอกว่าน้องเนี่ยไปเล่าให้แม่ฟังนะครับบอกว่าโดนนายเอ็มที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยนะครับบังคับถ้าไม่ยอมก็ขู่จะทำร้ายนะฮะเท่านั้นไม่พอนะบางวันเนี่ยมันทักแชทมาบอกให้เปิดมือถือวิดีโอคอลมาแก้ผ้ามาให้พ่อดูหน่อย
0: ได
1: ้บางครั้งก็ให้ถ่ายรูป
0: ป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: นี่คืออายุเท่าไหร่
1: 11
0: โอ้โห
1: 11บางครั้งก็ให้ถ่ายรูปโป๊เปือยเนี่ยส่งมาให้มันดู
0: ค่ะ
1: นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่เพิ่งมารู้ความเนี่ยหลังจาก 5-6 ปีที่น้องตกนรกทั้งเป็นอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยนะครับ
0: โอ้ยทำไมมันนานจังอ่ะน้อง
1: แม่เพิ่งรู้แม่ก็เลยไปแจ้งความนะไปแจ้งความก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ากลัวใช่กลัวที่แม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกก็ไม่ปลอดภัยตัวเองก็จะโดนทำร้ายไปด้วยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มให้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะประสานทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับส่วนยุติธรรมประสานงานเยียวยาให้ความช่วยเหลือนะทั้งเงินชดเชยทั้งเรื่องของดูแลสภาพจิตใจเด็กด้วยโอ้โหดูฮะ
0: เขาเลยข่มขืนมาลาทอน
1: ใจโฉดอายุ37ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อ้าวข่าวดีค่ะออกแล้วค่ะสำหรับหนังสือเรื่องการยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะบอกว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ท้องถิ่นนี่แหละกลางเนี่ยนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะพิจารณาแล้วมีมติว่ากรณีที่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อใดดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คุ้มครองผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตนะคะย้ำนะคะผู้สอบแข่งขันได้ที่สุจริตและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้ยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามได้นะคะตามหนังสือที่ออกไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้แล้วนะคะทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่านี่ไงตรงที่เมื่อกี้ที่เราพูดนะทั้งนี้หากปรากฏหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งแต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดใครเข้ามารายงานนะแต่ว่าหากนะคะหากมีหลักฐานว่าผู้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นรายใดมีการสมยอมให้มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือทุจริตการสอบแข่งขันต้องถูกปรับให้ตกและถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการนี่ไงดงหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งต้องรับผิดทางแพ่งนี่ไงนี่ไงพี่ก็สงสัยเมื่อกี้เหมือนกันเนาะนี่ออกมาก็ออกมาแล้วรวมทั้งต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายแล้วให้มารายงานตัวที่1กรกฎาคมนี่แหละค่ะลงวันนี้เลยเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นการทำให้คนที่ซื้ออ่ะใช้เงินไปซื้อมาเนี่ยต้องคิดหนักแล้วแหละเนี่ยเพราะจะมีความผิดทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาด้วยแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ให้สอบตลอดชีวิตเลย
1: เ
0: มื่อกี้เพิ่งพูดนะมีห้อยท้าย
1: เ
0: ราก็ใช้ได้เราเป็นข้ารายการได้เหมือนกันนะ
1: มองแล้วมองขาม
0: องขาลูก
1: เอ้ยต้องอย่างนี้สิ
0: ต้องอย่างนี้สิเน
1: า
0: ะ
1: เลือกมาตรการอย่างนี้มาสิ
0: เนาะแหมเรื่องเป็นมีความเป็นนักข่าวอยู่ในตัวอยู
1: ่
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นะก็อย่างที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะมีบ้านหนึ่งฮะคือด้วยความที่เวลาลูกสอบติดก็ดีใจนะเลี้ยงโต๊ะจีนไปเกือบแสนนะพี
0: ่ค่ะ
1: ที่แกเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจเกษียณแล้วนะครับก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ลูกเป็นข้าราชการนะจะได้หมดห่วงคนเป็นพ่อเป็นแม่เน
0: า
1: ะ
0: มั่นคงแล้ว
1: มั่นคงแล้ว
0: ยังไงก็ไม่อดตายแล้ว
1: ใช่ทีนี้ลูกสอบติดนะครับเพิ่งเลี้ยงโต๊ะจีนไปเนี่ยนะฮะโอ้โหจัดงานบายสีสู่ขวัญผูกแขนเลี้ยงโต๊ะจีนทั้งหมู่บ้านน่ะหมดไปเกือบแสนปรากฏว่าแต่ตอนนี้ก็น่าจะสบายใจได้ระดับนึงแล้วล่ะแต่อันนี้แกออกมาเปิดเผยก่อนว่าโอ้โหถ้าถูกชะลอจริงอ่ะเงินแสนนี่หายวับไปกับตาเลยนะแล้วชาวบ้านนินทาอีกมาดูสิเห็นไหมไม่รอให้ชัวร์ก่อนอะไรก็ว่ากันไปนู่นนี่นั่นนะครับทางครอบครัวก็บอกโอ้ลงทุนไปเยอะไม่อยากให้มีการยกเลิกคำสั่งอะไรอย่างนี้เลยอยากให้แบบว่าตรวจสอบให้ดีให้ชัดเจน
0: ก็เป็นข่าวดีแล้วล่ะเขายกเลิกแล้วแต่ย้ำนะคะว่าใครที่เข้าสู่กระบวนการโดยไม่สุจริตเนี่ยอย่าไปเลยนะเนี่ยเขาบอกในคำสั่งแล้วนะตรวจพบขึ้นมาเนี่ยอ่วมเลยแหละคดี
1: บ้านนี้เขาเตรียมเลี้ยงโต๊ะวันที่28เขาก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อ
0: ไปเลี้ยงได้ตามเดิม เอาต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปสอบลูกคุณสอบได้เองนะเลี้ยงได้เลี้ยงได
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อุ้ยวันนี้สายสกอตเป็นอะไรอีกแล้วนะคะใน IG นะInstagramเนี่ยเขาก็มีการไปโพสต์อีกแล้วบอกว่าตอนแรกทรายก็เชื่อแต่ถึงตอนนี้ไม่มีนัดไม่ได้มีประชุมไม่มีดูความคืบหน้ามีแต่ขึ้นศาลวันที่8ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเอง please help ออกมาอยากให้คุณเองช่วยไม่มีใครช่วยอีกแหละเนี่ยจากข้อความนี้คนก็เลยบอกตอนนี้ทรายคงกำลังเผชิญกับภาวะสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและดูเหมือนว่าความเชื่อใจที่ตัวเองเคยมีตอนแรกเนี่ยก็หมดลงไปที่เรียบร้อยแหละเนื่องจากว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ไปที่ศาลน่ะศาลไก่สองครั้งเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรจากนั้นอีกเลยบอกว่าไม่มีการนัดหมายไม่มีการพูดไม่มีการประชุมหรือแม้แต่การอัปเดตความคืบหน้าใดๆเพื่อแก้ปัญหามีแต่กำหนดการที่ต้องไปเผชิญหน้ากันที่ศาลวันที่8กรกฎาคมเนี่ยแล้วก็ประโยคเด็ดที่ชาวเน็ตสะดุดตาแล้วตีความไปไกลก็คือว่าทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเองเนี่ยทุกคนในโลกรับรู้ได้ที่โพสต์เอาไว้ใน IG Story ทุกคนในโลกรับรู้ได้นอกจากสายเลือดตัวเองซึ่งเราก็บอกในสุดท้ายข้อในบรรทัดสุดท้ายบอก please help แล้วก็มีอิโมจิหน้าเศร้าเลยก็คือหวังไปขึ้นศาลสองครั้งไงศาลก็เลยบอกว่าให้กลับไปอีกครั้งเนี้ยแล้วไปตกลงให้เรียบร้อยนั้นแล้วก็กลับมาใหม่วันที่8แล้วสายก็บอกเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีการเรียกประชุมไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้ก็อึดอัดอ่ะเนาะคงจะแบ
1: บ
0: มาลง IG Story
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: เอาแต่จังหวัดนี่เรื่องความเชื่อเรื่องผีปอบนี่ยังมีอยู่นะแทบจะทุกหมู่บ้านนะครับวันนี้เนี่ยมีคุณลุงวัย59ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลประการใดนะคิดว่าเพื่อนเป็นปอบเอาค้อนไปกระหน่ำฟาด20ทีเพื่อนเสียชีวิตนะครับตัวเองก็ติดคุกไปด้วยนะฮะเนี่ยนะครับ
0: 20ไม่รอดหรอก
1: ใช่โอ้คุณลุงเนี่ยอายุ59แล้วนะครับไปตีเพื่อนนะอายุ57เอาค้อนไล่ทุบตำรวจถามแล้วไปตีทำไมนะเขาบอกเป็นเพื่อนกันก็ดื่มเหล้าอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยผีปอบเข้าก็เลยไปเอาค้อนมาทุบเพื่อให้ผีปอบมันออกจากร่างโอ้โหชดใช้กรรมในคุกเลยครับคุณลุง อาจจะด้วยความเมาด้วยความเชื่อด้วยอะไรต่างๆด้วยครับผม
0: เมาด้วย
1: โอ้นะฮะระมัดระวัง
0: ครบถ้วนนะคะ
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ Facebook อยู่กัน80คนเลยพี่กุ๊ก
0: ขอบคุณนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกรมสีทอง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอแตนเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
5: จบข่าวในพระราชสำนัก
4: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

มาพร้อมคลื่นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คลื่นนี่คือไม่ได้หมายถึงคลื่นทะเลหมายถึงคลื่นบนถนนนี่แหละนะคะเพราะว่าฝนตกแรงมากในกรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนนเริ่มเป็นคลื่นกันแล้วนะคะคลื่นจากแพรชนาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะน้องมาทีหลังจากเปรมปิยพรนะคะไม่มีฉันในใจเธอค่ะออฟดอกฟ้าและหลอกกันไซจากพี่อันดานั่นเองนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครวิ่งเหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะในรอบดึกๆในรอบค่ำอีกหนึ่งรอบนะคะเจอกันรอบที่สองแล้วเมื่อตอนกลางวันเจอกันแล้วหนึ่งรอบเนาะนะคะวันนี้เจอกันสองรอบนะคะดูแลคุณผู้ฟังค่ะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะสองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มตรงเลยค่ะใครที่มีเพลงอะไรในใจวันนี้อยากฟังในช่วงฝนตกแบบนี้นะคะวันนี้ฝนไม่ปล่อยนะตกเลยตกหนักเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลเนาะน่าจะเจอฝนกันทั่วหน้านะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยในช่วงเวลาแบบฝนตกแบบนี้นะคะบางคนนี่รถติดอยู่บนถนนเนาะยังกลับไม่ถึงบ้านนะคะเดินทางยังไงก็เดินทางระมัดระวังเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนไปก็แล้วกันเนาะนะคะหลังใบวันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย02-248-1366ค่ะรวมไปถึงข้อความ SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็Facebook Live ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นเรือหรือรถไฟดีคุณผู้ฟังตอนนี้ควรจะขึ้นรถไฟกันแล้วเนาะนะคะไอ้ขึ้นเรือกันแล้วเนาะขึ้นรถไฟดีกว่าป่ะเอาละค่ะทักทายคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีพี่สุรยุทธสมานอคณีนะคะพี่สมยศแก้วเปงนะคะบอกว่าเพลงเพราะมากขอบคุณค่ะพี่สุรยุทธบอกว่าแจ้งวัฒนะฝนตกหนักน้ำท่วมเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะน้ำระบายไม่ทันเนาะคุณผู้ฟังพี่กฤษชมนแก้วเรืองนะคะคุณลูกคิตตี้วังว่านะคะยายออสามย่านวันนี้รับชมอยู่ที่ระยองนะคะอ๋อคุณยายออสนี่ไม่ได้อยู่สามย่านหรอคุณยายออสอยู่ที่ระยองเหรอคะโอ้เข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าอยู่สามย่านในกรุงเทพนะคะพี่สุภาพนะคะพี่เดือนเพ็ญนะคะแล้วก็พี่พักอะไรเนี่ยพักกิติเหรอใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิกรด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะหลายๆคนเลยเข้ามาทักทายกันนะคะพี่สายชนนะคะพี่ยุทธนาบอกว่าฝนตกแล้วครับปทุมธานีนะคะแล้วก็มีพี่ไอมนด้วยนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่บัญชาสิมมาพี่ติ๊กพระประแดงนะคะน้องแชมป์สีสุขมาตามหาแม่อีกแล้วนะคะพี่เรดมี่ด้วยบอกว่าสวัสดีครับไปด้วยครับฝนจะตกแล้วครับพี่เรดมี่นี่จากที่ไหนเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่ยุทธนาบอกฝนตกที่หน้าต่าง นี่คือหมายถึงขอเพลงหรือว่าคือแจ้งข่าวสารหรือยังไงนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อิทธิพลทองสงบอกว่าพอฝนตกหนักจากถนนก็จะมีบ้านอยู่ริมคลองเนาะจริงเนาะนะคะช่วงนี้มันระบายน้ำไม่ทันถ้าฝนตกหนักนี่คือไม่ทันแน่ๆน้ำท่วมแน่ๆนะคะพี่นิภาพรนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังนะคะเดี๋ยวรถไฟจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะรีบทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตรีเฟซนิดนึงนะคะตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นคุณผู้ฟังเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่จากสุราษฎร์ธานีใช่ไหมอ๋อสุราษฎร์ก็ฝนกำลังจะตกเนาะน้องแวนแวนว้าวนะคะบอกว่ากำลังเดินทางไปนครปฐมอ้าวมาทำอะไรล่ะคะลูกปกติแวนแวนเขาอยู่ใต้นะคะวันนี้เขาขึ้นมาทำอะไรเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะบอกบางพลีฝนตกอากาศดีจิบน้ำมีฟองสบายใจครับน้ำมีฟองนี่น้ำอะไรนะนะคะ คิดไม่ออกเลยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะพี่เอสุดหล่อบอกตลาดไทยฝนตกหนักมากนะคะพี่วันนิดาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แจ็คนครโคราชนะคะพี่รวมมิแสงด้วยบอกพี่รวมอยู่ภูเก็ตค่ะสวัสดีพี่รวมด้วยนะคะพี่ปอเล็กจากปัตตานีค่ะนะคะหลายท่านเลยทักทายกันเข้ามาเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวพิมดาจะรับ1สายหน้าใหม่แล้วนะ02-248-1366นะคะดูซิว่าคอมพิวเตอร์จะแรนดอมไปหาใครนะคะดูซิมีไหมมีไม่เอ่ยนะคะแรนดอมได้เลยนะคะแป้งโกะเดี๋ยวให้คอมพิวเตอร์แรนดอมได้เลยตอนนี้รถไฟออกแล้วจ้า
พี่ยุทธนาบอกว่ารถไฟเต็มยังไว้ทุกคนนะคะมาได้เลยมาได้เลยนะคะแล้วก็น้องแวนบอกว่าไปเรียนต่อจ้าพี่ปอเล็กบอกว่าปัตตานีฝนตกครับอุ้ยนี่ไม่ใช่ตกแค่กรุงเทพปริมณฑลแล้วนะตกนี่คือตกทั่วประเทศไทยเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์พร้อมแล้วหรือยังเอ่ยนะคะแป้งโกแรนดอมคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะคะใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่า1สายหน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วแป้งโกส่งมาได้เลยนะคะพี่วิจิตรสวัสดีค่ะบอกว่าไม่ได้เข้ามาฟังเลยครับฝนตกแรง

ากเลยที่พิจิตรก็ตกเหรอคะพี่วิทยามาด้วยสวัสดีด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ตกทั่วประเทศไทยเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะแป้งโกถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วแป้งโกนะคะแป๊บนึงนะตอนนี้แป้งโกกำลังวุ่นวายกับการรับสายโทรศัพท์นะคะคนโทรเข้ามาเยอะมากเลยคุณผู้ฟังหลังไมค์นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยแรนดอมไปนี่ก็ติดสายที่กำลังโทรมาอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะส่งสายมาหน้าไมค์ได้ไม่เป็นไรในช่วงนี้เราก็ทักทายกันไปเรื่อยๆนะคะก็รอให้น้องแป้งโกส่งสายหน้าไมค์เข้ามานะคะอ่ะน้องแป้งโกยังวุ่นวายอยู่กับการรับโทรศัพท์นะดังนั้นเดี๋ยวพิมดาให้อีกเพลงนึงก็แล้วกันคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนมีหลายเพลงเลยนะที่รีโทรมาหลังไมค์ขอไว้นะคะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะว่าเอายังไงดีเอาเพลงไหนนะคะในช่วงที่รอสายดีนะคะนี่มีคนขอเพลงแบบว่าเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งในยุคเก่าๆนะคะดูซินะคะว่าเอายังไงดีเนาะอ่ะเปิดเพลงรอสายก่อนก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ให้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปหาค่ะ

0: ิดโถดดวงใจแฮ่โปรดเถิดดวงใจนะคะจากพี่ทุนทองใจนะคะเพลงนี้เนี่ยเยแสงบางนาเขาขอมานะคะก็เลยจัดให้เยแสงนะคะในช่วงของรอสายหน้าใหม่นะคะอุ้ยกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งเนาะเพลงนี้ดังตอนที่ภาพยนตร์ที่หยดอ่ะเขาเอาเพลงนี้มาใช้เวลาที่ผีมาคุณผู้ฟังนะคะอ่ะสายชิวใจค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฝนตกหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ไม่ตกครับอยู่บ้านไม่ตก
0: เอาเหรออยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่หนองคายครับ
0: ใครคะเนี่ยทักทายหน่อยรายงานตัวหน่อย
2: จำนงครับ
0: พี่จำนงจากหนองคายฝนไม่ตกใช่ไหมคะ
2: ไม่ตกครับ
0: แล้วเสียงอะไรป้อแปะป้อแปะอย่าบอกเลยว่าพี่อาบน้ำอยู่อะ
2: เสียงพัดลมครับ
0: นึกว่าโอ้นึกว่าอาบน้ำอยู่แล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วย
2: อาบน้ำแล้ว
0: อาบน้ำแล้วเหรอจะเข้านอนแล้วเหรอคะ
2: ยังครับ
0: เหรอแล้วอาบน้ำทำไมรีบอาบน้ำจังล่ะ
2: รอน้องดาอยู
0: ่รอคุยโทรศัพท์กับน้องดาอยู่ใช่ไหม
2: รอคุยโทรศัพท์น้องอยู
0: ่เมื่อตอนกลางวันไปทำงานมาปะคะ
2: กลางวันไปทำงานมัน
0: ทำงานเรียบร้อยแล้วเนาะเหนื่อยแล้วนะคะพักผ่อนนะช่วงเย็นๆเนาะกลางวันทำงานอะไรอ่ะพี่จำนง
2: นี่เป็นสวนยางเข้าสวนยาง
0: อ๋อเข้าสวนยางใช่ไหมคะ
2: กรีดยาง
0: เอากรีดกลางวันได้ด้วยเหรอคะ
2: ได
0: ้เหรอเห็นส่วนมากเขากรีดยางกันตอนกลางคืนตอนเช้ามืดอะไรเงี้ย
2: ตอนกลางคืนมันยางมันกรีดแล้วเดี๋ยว 4-5 ทุ่มหยอดน้ำกรด
0: อ๋อเดี๋ยว 4-5 ทุ่มไปหยอดน้ำกรดอีกเอ้าเมื่อไหร่จะได้นอนล่ะทีเนี้ย
2: หยอดน้ำกรดมาแล้วก็นอนประมาณจาก 5-6 ทุ่ม
0: อ๋อ 5-6 ทุ่มเนาะแล้วตื่นกี่โมงล่ะ
2: ตื่น2โมงกว่า
0: 2โมงกว่าคือ8โมงเหรอคะ
2: ใช
0: ่อ๋อก็โอเคนะได้นอนเยอะอยู่เนาะพักผ่อน
2: น
0: ี่
2: นิดาน้องชายเขาไปไหนผู้กองชาย
0: ใครคะผู้กองทรายน้องพี่ทรายใช่ไหมน้องทรายก็มาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่นะคะวันไหนถ้าน้องทรายเขาติดภารกิจเขาก็ไม่ได้มา
2: โอ้
0: เขาอาจจะติดภารกิจปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ได้
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: จำเสียงไม่ได้หรือน้องดาก็รับสายพี่มาครั้งหนึ่งแล้วนะ
0: เหรอนานยัง
2: นานแล
0: ้
2: ว
0: อุ้ยนานแล้วใครจะไปจำได้ล่ะ
2: รับผมมาครั้งหนึ่งครับ
0: เ
2: ดี๋ยวพี่ก็รอมีแต่บอส
0: ค่ะน้องบอส
2: มีแต่บอส
0: อ๋อเปิดมาเจอแต่น้องบอสอย่างเงี้ยเหรอ
2: เจอแต่น้องบอส
0: แปลว่าเรา
2: ไม่ได้รอ
0: แปลว่าเราไม่ได้ฟังทุกวันน่ะสิ
2: ฟังทุกวันฟังทุกวันเลย
0: อ๋อแต่เปิดเจอแต่น้องบอสเนาะ
2: เจอแต่น้องบอส
0: วันนี้พี่จำนงอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฟังเพลงของรอเขาลืม
0: ได้เลยนะคะรอใครอยู่หรือเปล่า
2: ก็รอน้องดา
0: อ๋ออันนี้มอบให้พิมดาใช่ไหมเพลงนี้
2: ใช่
0: ได้เลยไม่ลืมวันนี้ได้คุยหน้าใหม่แล้วนะ
2: ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่จำนง
2: ครับน้องดาด้วยนะครับ
0: จะเปลี่ยนพ่อให้ฟังนะ
2: ครับ
0: ขอให้คืนนี้ฝนไม่ตกนะที่หนองคายนะจะได้ไปออกไปหยอดน้ำยาได
2: ้โอ้เยอะแล้วหลายวันแล้วไม่ตกอ่ะ
0: เหรอ
2: ครับ
0: เนาะขอให้คืนนี้ไม่ตกนะคะอีกสักคืนนึงนะ
2: ครับครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะพี่จำนงที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
2: ครับขอบคุณมากขอบคุณดาครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สุขภาพแข็งแรงครับ
0: เช่นกันสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: นี่แหละค่ะนะคะเพลงจากน้องหนิงปัทมานะคะชื่อเพลงว่าเอาไว้พ่อกันใหม่ค่ะน้องหนิงเขาเคยมาร้องเอาไว้สดๆค่ะที่งานมหกรรมคอนเสิร์ตปาร์ตี้ส่งท้ายปีมหานครคาลิฟูปาร์ตี้2025นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นั่นเองนะคะแหมช่วงนี้น้องหนิงกลับมาเป็นกระแสในโซเชียลกันอีกแล้วนะคะยังไงก็ติดตามดูข่าวคราวกันต่อไปคุณผู้ฟังอย่าไม่ต้องไปสรุปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเราไม่ได้อยู่ในเรื่องราวในชีวิตของเขานะคะเราก็ไม่รู้ว่าได้แต่ส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกๆฝ่ายเลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นเวลา 20:47 นาทีแล้วนะคะถ้าเป็นเวลาแบบเนี้ยคนไทยเราหรือคนเมืองคนในเมืองหลวงเมืองกรุงอะไรเงี้ยก็คือเป็นเวลากินข้าวนะคะลองไปดูตามร้านอาหารต่างๆสิคุณผู้ฟังนะเวลานี้นี่คือกำลังคึกคักเลยในการหาของอร่อยอร่อยกินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะบอกว่าเรื่องกินเนี่ยนะคนไทยไม่เป็นรองใครค่ะนะคะมีร้านเปิดให้คุณได้เข้าไปกินกันตลอด24ชั่วโมงของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะคะและยังมีปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานหรือบุฟเฟ่จัดเต็มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปกินของอร่อยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาความสุขหายไปทันทีเลยนะกลับกลายเป็นความทรมานแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากกินข้าวบ้างล่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้กระทั่งแต่ท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้กระต่ายบินโททัลค่ะช่วยดูแลนะคะบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตอร่อยได้เต็มที่นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีอาการปวดท้องใดๆนะคะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องก็อย่าลืมก็แล้วกันค่ะกระต่ายบินโททัลผู้ช่วยเรื่องท้องที่คุณควรพกติดตัวไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกกับพิมดาค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้อีก2เพลงเลยอ่ะแถมไปเลยคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจและหลังจากเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้อีกเพลงนึงด้วยนะคะใจดีคุณผู้ฟัง
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
1: แต่ที่สำคัญอย่าลืม1สายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้ตอนนี้เลยนะคะใครที่อยากจะให้พิมดาใส่ใจเรื่องส่วนตัวตอนกลางวันทำอะไรอ่ะพี่นอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้มีคนขอมาจัดให้เลยจากพี่เอสันติภาพนะคะเพลงนี้แรกรักค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21:00 น.ค่ะ

0: ณีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผอ. JIC ไทยโต้ข่าว F16 ไทยล้ำน่านฟ้ากัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าของประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีมีข้อมูลอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนประเทศกัมพูชายืนยันว่าไม่เป็นความจริงกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดศูนย์ยุทธการทางอากาศของกองทัพอากาศมีระบบควบคุมติดตามและบริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจการและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกบินดังกล่าวไม่มีการบินล้ำเขตแดนตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดแคทผ่อนคลายมาตรการการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงและความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลงจึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภายใต้ประกาศฉบับใหม่ผู้ปฏิบัติการบินโดรนที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถปฏิบัติการบินได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนซึ่งยังคงต้องมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศทรัมป์ของงบพิเศษ 87,600 ล้านดอลลาร์ค่าทำสงครามอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติงบประมาณเติมเต็มพิเศษจำนวน 87,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่าน1วันหลังสภาคองเกรสลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีทำเนียบขาวระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ราว 67,000 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งตรงไปยังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเพื่อฟื้นฟูคลังแสงและค่าใช้จ่ายทางการทหารแบ่งเป็นงบจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุน 21,000 ล้านดอลลาร์ค่าปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อม 17,300 ล้านดอลลาร์และโครงการลับอีก 12,100 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เป็นงบอุดหนุนเกษตรกรชาวอเมริกัน 11,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมาที่เหลือเป็นงบรับมือวิกฤตโรคระบาดอีโบลา 1,400 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางและงบประมาณอีก300ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความปลอดภัยของสถานทูตอเมริกันในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่ถูกโจมตีในช่วงต้นสงครามตลอดจนงบซ่อมแซมสถานีรถไฟเพนสเตชันในนครนิวยอร์กและโครงการก่อสร้างรอบกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทย
4: สำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วม

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่าให้โทรมาจองสายหน้าใหม่เพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปแล้วค่ะตุ๊ดๆๆๆๆๆๆได้หนึ่งสายหน้าใหม่แล้วคุณผู้ฟังทักทายเขาก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณพิมดาครับ
4: สวัสดีค่ะพี่คุณเฉลิมพลคุณเฉลิมพลมีอะไรให้คุณพิมดาช่วยคะวันนี้
5: อยากฟังเพลงของไผ่ลุงสะท้อนครับ
4: โอ้อยากฟังเพลงเดี๋ยวนะคะคุณเฉลิมพลโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ย
5: ลพบุรีครับ
4: ลพบุรีทำอะไรอยู่คะ
5: นอนฟังเพลงฝนอยู่ครับ
4: อ๋อฝนตกเหรอคะที่ลพบุรี
5: ครับ
4: เหรอคะนี่คือกำลังจะนอนพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: แล้ววันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานไหมคะ
5: ตอนกลางวันก็นอนเล่น
4: โอ้เป็นสบายๆเนาะ
5: ครับ
4: เป็นอิสระชีวิตอยู่ในมือเราอยากทำอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณเฉลิมพลมาระคำวันนี้โทรเข้ามา ใช่ไหมคะ
5: จัญญาคร
4: ับ
5: จ
4: ั
5: ญญาอ๋อ
4: ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคนละคนกันแหมเรียกคุณพิมดาเราก็ต้องไปทางการไปด้วยเลยพี่เฉลิมพลเออนะฮะวันนี้ตอนกลางวันก็คือก็ไม่ได้ทำงานอะไรพักผ่อน
5: พักผ่อนครับ
4: เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะพักผ่อนแล้วกำลังจะนอนหลับกันแล้วใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับเออเนาะนอนกี่โมงคะเนี่ย
5: ตอนประมาณเที่ยงคืนครับเมื่อกี้เราฟังผลบอลบ้างอะไรบ้างครับ
4: ก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับไปเนาะ
5: ครับ
4: วันนี้อยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรเพลงอะไรคะ
5: ฝนลินในเมืองหลวงครับ
4: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
5: ครับ
4: มอไปใครไหม
5: จริงเจ้าทุกคนเลยครับ
4: นี่น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะอะไรนะคะ
5: คนน้องหลังไมค์ด้วยนะครับ
4: น้องหลังไมค์แป้งโกะคนสวยใช่ไหม
5: ครับ
4: ได้เลยแล้วนี่เรานอนคนเดียวหรือมีคนนอนอยู่ข้างๆ
5: นอนคนเดียวครับ
4: นี่นอนคนเดียวเหงาๆนะฟังเสียงฝน
5: คร
4: ับ เดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพี่เฉลิมพลพูดตามพิมดานะ
5: ครับ
4: ขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอะห้า
5: และไอ้ไอยราอะห้าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: มีอะไร
5: ไอยราอะห้า
4: เก่งมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้โทรมาคุยกันนะโทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่เฉลิมพลนะ
5: ครับครับ
4: แล้วนี่คือชื่อเล่นชื่ออะไรคะเนี่ย
5: ชื่อโตสิครับ
4: เพื่อนๆเรียกว่าอะไรคะ
5: โตชื่อเต็มเลยชื่อชื่อเต็มนะครับ
4: อะไรนะคะ
5: ชื่อเล่นชื่อโตชื่อจริงๆก็ชื่อเฉลิมพลแล้วครับ
4: พี่โตใช่ไหม
5: ครับครับ
4: อ๋อวันหลังเรียกพี่โตก็ได้ใช่ไหม
5: คร
4: ับ ครับเนาะนะคะได้เลยขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
5: คร
4: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีกันครับ
4: ค่ะเออชอบหยอกเนาะเวลาคนโทรมาหน้าไมค์นะ เผื่อว่าแกจะเหงาอะไรเงี้ยนะคะก็โทรมาให้พิมดาได้แซวนิดนึงเนาะนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของฝนค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: 4เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะคะน้องคิตตี้บอกว่าพาเรทเกี่ยวกับฝนชุดนี้3,000เลยครับแม่พิมดาร้องไห้เลยร้องไห้ทุกวันเลยลูกเป็นยังไงคะอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกแม่ซิเริ่มต้นกันที่น้ำตาฟ้าค่ะจากสามโทนนะคะฝนรินในเมืองหลวงค่ะจากพี่ไผ่พงศธรฝนระรึมที่โคราชจากพี่แสนนากาและฝนต้องสาบจากพี่ตะกแตนชนลดานะคะเป็นฝนแบบเจ็บๆทั้ง4เพลงเลยนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอไอยระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วรถไฟออกเลยดีกว่าออกมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกับนี่เยอะจริงๆคุณผู้ฟังนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณพี่วอนเมืองกาญพี่หนุ่มบุรีรัมย์ยายแสงบางนาหนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่อนันต์โคราชพี่จ๋อยนครพนมพี่มนัสนครศรีพี่กูดชลบุรีลุง935แท็กซี่พี่ธันนครศรีพี่ก้านกำแพงเพชรพี่ทิพย์หาดใหญ่พี่หนามดิบลำปางนี่นะคะเรียกไปจังหวะค่ะขึ้นรถไฟกันก่อนเลยหลังไมค์เยอะเนาะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยค่ะพี่คิตตี้วังว่านะคะลูกคิตตี้วังว่านะคะพี่บุญส่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ทัศนีพรนะคะน้องแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่มิตรชัยจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะบอกว่าสุราษฎร์ฝนก็ตกครับวันนี้นะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็มีพี่น้อยมีรอดหรือพี่หน่อยใช่ไหมพี่หน่อยหรือพี่น้อยนะนะคะน้องไบนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่ไตรรัตน์ใช่ไหมนะคะพี่พีระเดชดีกลางพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกนะพี่เอสุดหล่อพี่รันเริญนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังพี่สาวคำเจ้าพี่สุนิสานะคะแล้วก็พี่อัญชลีด้วยนะคะพี่หนูเพียรพกากุลค่ะนะคะแล้วก็มีพี่อะไรหมดแล้วนะคะลูกคิตตี้วังวาบอกพยายามจะเข้มแข็งแข็งใจไม่ร้องไห้แล้วนะแม่ก็ยังร้องอยู่อะไรล่ะลูกนะคะมีพี่วีรศักดิ์ด้วยนะคะนี่แหละน่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังพี่บอลวีใช่ไหมบอกกรีดยางอยู่ทุ่งสงนะคะฟ้าแลบๆมาละนะคะมาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมนะพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะขึ้นรถไฟแล้วนะพี่วิจิตรนะครบถ้วนแล้วนะคะรถไฟไปแล้วนะรถไฟไปแล้วนะคะขบวนที่2ค่ะคุณผู้ฟังอ้าวล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ดูเล็กกากามาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงล่าสุดก่อนที่จะเป็นเพลงนี้เนี่ยยังฮิตอยู่ในมหานครชาร์ตของเราอยู่เลยใช่ไหมวันนี้มีเพลงใหม่กว่านั้นมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อว่าหยาดใจกระจอกนะคะจากพี่หนูเล็กกากานะคะคำร้องทำนองพี่เจฟนิสาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรมเกิดนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะหรือว่าอยากจะเชียร์เพลงนี้อีกก็ส่งเข้ามาขอกันได้ทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวพี่ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของเพลงที่ติดชาร์ตค่ะนะคะเลือกทรงนักเลงจากวงพัทลุงนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่19มาฝากกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเอาล่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: พักกันสั้นๆ สักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2นะคะมีนิทานมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบสั้นๆเลยนะวันนี้นะคะเช่นเคยเลยเดี๋ยวรอติดตามฟังได้เลยค่ะ

0: ิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: อ้าวคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะอย่างที่บอกว่ามีนิทานมาเล่าอยู่เช่นเคยเลยนะคะนิทานก่อนนอนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะในงานศพงานหนึ่งค่ะพิธีกรกำลังบรรยายถึงคุณงามความดีของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนรักครอบครัวเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบขยันทำงานเก็บเงินดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะหลังจากที่พิธีกรบรรยายจบค่ะภรรยาผู้ตายพูดกับลูกชายว่าไอ้น้อยเอ็งไปดูในโรงศพสิว่าใช่ศพพ่อมึงหรือเปล่าน้อยตอบว่าทำไมล่ะจ๊ะแม่ภรรยาผู้ตายจึงตอบว่าก็เพราะว่าไอ้ที่พิธีกรพูดมาเนี่ยพ่อเองนะไม่มีสักข้อเลยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนิทานในค่ำคืนนี้ถึงบอกไงว่าให้เราทำคุณงามความดีเอาไว้นะคะก่อนตายเนาะเพราะว่าเวลาตายเนี่ยเขาจะต้องมีการบรรยายถึงคุณงามความดีด้วยนะคะแต่พูดถึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงคุณงามความไม่ดีที่เราทำเอาไว้เนี่ยน่าจะยาวนะคุณผู้ฟัง3วันนี่ก็เล่ากันไม่จบนะคะแต่คุณงามความดีมันสั้นเหลือเกินเขาก็เลยอาจจะเลือกพูดคุณงามความดีดีกว่าเนาะในพิธีการมันจะได้จบเร็วๆหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องเล่านะคะขำๆนะคุณผู้ฟังนะเป็นนิทานก่อนนอนนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกับพิมดานะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่ะ10โมงนะคะมาเจอกับพิมดาได้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะคะพิมดาก็อาจจะมาเจอกับคุณผู้ฟังช้าหน่อยเนาะพรุ่งนี้นะคะแต่ยังไงก็10โมงเดี๋ยวมาสแตนบายรอทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเพลงนี้ค่ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอขอบพระคุณด้วยค่ะกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เติมพลังนะเติมแรงนะคะให้พรุ่งนี้มีพลังในการสู้ชีวิตกันต่อนะคะวันนี้พิมดาทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะหวานหวานขอให้นอนหลับฝันดีทุกคนเลยรักนะคะทุกคนจุบุจุบุทิ้งท้ายด้วยฝันลำเอียงจากพี่แจ้ดนุพลค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นะคะ2ชั่วโมงตรงนี้ค่ะอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยจะเจอกันแบบนี้เนาะนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรา3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะเริ่มต้นมากับคอยพี่ที่พิษณุโลกนะคะพี่แก้วฟ้าสหเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวผักไห่นะจากพิษณุโลกพามาอยุธยานะคะสาวผักไห่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็เข้ามาใกล้กรุงใกล้อีกนิดนึงใกล้กรุงเทพเนาะสาวเมืองนนท์นะคะออนอรดีนะฮะเราแบบว่าไล่มานะจากเหนือนะพิษณุโลกลงมายุทยาลงมาเมืองนนท์แล้วก็มาที่อสมทเรานะคะอ่ะวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุข่าวผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะก็โอ้โหวันนี้ชุ่มฉ่ำกันแบบนะทั่วเลยแหละนะเพราะว่าฝนตกใช่วันนี้ฝนตกเลยล่ะนะคะตกไปทั่วตกหนักด้วยนะคะทั้งในกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะคะฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยแต่อาจจะแบบมีเบาลงแล้วบ้างนะคะก็คืนนี้ก็หลับสบายนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลย ไม่สิไม่ทำร้ายอุปกรณ์ โอเคคุณผู้ฟังค่ะนะวันนี้เช่นเคยนะคะอากาศดีขนาดนี้นะคะขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะนะทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะเมมเอาไว้ได้เลยสำหรับแฟนประจำของเรา022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิลฮิวใจด้วยนะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยแป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่คุยสายก็ฝากเพลงเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้ข้อความแรกมาแบบเร็ว number 1 no 1เลยนะคะคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทักทายสมาชิกของเรานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาติดตามผ่านทางเพจเนี่ยนะคะก็ฝากด้วยอีกหนึ่งช่องทางกันแล้วกันนะคะเรามีไลฟ์กันทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาทักทายดีเจนะฟังเสียงเห็นหน้ากันได้ตรงนี้แล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆกิจกรรมของทองลูกทุ่งมหานครเนี่ยก็จะคอยอัปเดตผ่านเพจด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกอุตรดิตถ์ไม่ตกเลยค่ะโอ้นะคะสงสัยมารวมกันอยู่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่อำพรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่มาลัยพรนะคะบุกอยากฟังเพลงของคุณใหม่พัชรีจากไต้หวันนะคะทักทายนะคะนะก็มีแฟนๆรายการเนาะที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะคะอยู่ต่างประเทศกันก็เยอะนะคะไปทำงานไปธุระนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็คิดถึงเพลงลูกทุ่งคิดถึงเมืองไทยนะคะก็เลยฟังทางออนไลน์นะคะก็สามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากทางไลฟ์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีเว็บไซต์นะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทางออนไลน์นะเว็บไซต์ของเรา www.ltmfm95.mcot.net นะคะเราใช้ชื่อนี้หมดเลย ltmfm95 นะคุณผู้ฟังแล้วก็แอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทด้วยนะคะเผื่อว่าจะดาวน์โหลดเอาไว้นะคุณผู้ฟังนะคะ mcot connect นะคะ mcot สกดแบบนี้ mcot นะคะ mcot แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect นะคะแอปนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงเนี่ยนะคะเพลงลูกทุ่ง FM 95เพลงสากลนะคะเม็ด107นะคะเม็ด107นะคะหรือว่าจะมีเมโลป๊อปก็จะเป็นเพลงแบบทีป๊อปเคป๊อปอะไรแบบนี้นะคะ
กีฬานะคะ Active 99นะคะฟังข่าว 100.5 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะแอปนี้เนี่ยบอกเลยว่าครบมากๆนะฝากอีกครั้งนึงกับ Mcord Connect นะคะทุกช่องทางของเรานะคะสามารถติดตามรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพียงแต่ว่าทางวิทยุเนี่ยก็

จะมีอยู่2ช่วงเวลาก็คือทุ่มครึ่งนะคะยาวไปจนถึง 7:00 นแล้วก็เว้นแป๊บนึงนะคะเว้นประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมาต่อในส่วนของลูกทุ่งมหานครพลัสนะคะ 8:00 นถึง6โมงเย็นนะคะตรงนี้นะคะคุณโปเต้บอกว่าที่แพร่ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะคะวันนี้น่าจะตกไปทั่วประเทศเลยแหละนะคะบางที่อาจจะมากน้อยหรือว่าในจังหวัดนั้นอาจจะตกบางอำเภออะไรแบบนี้นะคะสวัสดีพี่เดียวจรัญด้วยนะคะพี่สีวันนะคะพี่สอนทันหรือเปล่าท่านหนุ่มอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าฟังอยู่ที่นครพนมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สุชิราด้วยพี่คนไม่สวยนะคะพี่สว่างพี่นักรบแล้วก็พี่วิจิตนะคะคุณแม่ทันพิชาด้วยพี่สุภาพี่สารีนี่ทักทายมานะคะแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องน้ำบอกภูเก็ตฝนไม่ตกเลยแต่ว่าพี่เอบอกว่าตลาดไทยฝนตกหนักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่จ๊อบจี้ด้วยโหไม่เจอกันนานมากๆเลยนี่จริงๆเป็นไอดอลในการจัดรายการของเราเหมือนกันนะวันนี้เข้ามาทักทายผ่านทาง TikTok ของดีเจลูกตาลนะคะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางกันละกันนะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามผลงานอื่นๆด้วยนอกจากการจัดรายการวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน4ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งรายการสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะวันอาทิตย์นะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะ2ชั่วโมงร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆก็มาฟังกันได้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะ022481366แต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงเพราะๆของพี่เอชยามิชัยนะคะสายไปหรือเปล่าเดี๋ยวรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะอุ้ยแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องตา
1: สวัสดีค่ะฝนตกไหมจ้าที่สุราษฎร์
2: ตกค่ะแต่ตกไม่เท่าไหร
1: ่หรออู้ทางนี้ฝนตกหนักมากมากเลยล่ะ
2: นะแต่แถวนั้นมันที่เขาประกาศแรงน้อยอากาศอะมากกว่าแถวนี
1: ้เออนะคะแต่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางใต้ฝนตกหนักสงสัยตอนนี้ย้ายมาแล้วย้ายมาใกล้ๆอสมทแล้ว
2: ค่ะ
1: นะคะอู้วันนี้พี่อ้อมโทรเร็วมากเลยค่ะเป็นสายแรกเลยค่ะ number 1เลยค่ะ no 1เลยค่ะวันนี้
2: ยกคำเรียกน้องแป้ง
1: จ้าปกติพี่อ้อมฟังช่วงเวลาอื่นด้วยไหมคะหรือว่าจะอยู่เฉพาะตอนดึกๆแบบนี้กลางวันล่ะคะกลางวันได้ฟังไหม
2: บอกว่ากลางวันสัญญาณไม่มาถึง
1: ไม่แต่
2: รายการน้องกระเพราน้องสายหมอก
1: อ๋อเป็นของอสมทในท้องที่ใช่ไหมคะ
2: ร้อยสองอสมทเนี่ย
1: จ้าโอเคได้เลยแอเดี๋ยววันนี้พี่อ้อมบอกอยากฟังฝนเดือน6ของพี่เฟรนด์ชิพใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค
2: ชอบอ่ะ
1: ได้เดี๋ยวจัดให้เลยนี่บอกพี่เฟรนด์ชิพด้วยเหมือนกันนะว่าเปิดให้อยู่บ่อยๆเลยเพราะว่ามีคนขออยู่เรื่อยๆเลยนะคะ
2: ใช่ร้องเพราะดี
1: เนาะเขาร้องเพราะดีโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะจ๊ะฟังเพลงไปด้วยอย่าลืมกางร่มด้วยนะ
2: ขอมอบก่อน
1: มอบได้เลย
2: มอบไป F495ทุกคนทุกท่านและมอบไปน้องลูกตาลมอบไปน้องแป้ง
1: จ้ามีใครอีกครบยัง
2: ค่ะต้องมอบไปที่ฟังกันทุกคนทุกท่านนั่นแหละ495เนี่ย
1: โอเคได้เลยอย่าลืมกางร่มด้วยนะเมื่อกี้หนูบอกแล้วตอนฟังเพลงอะฝนตก
2: จังทุกวันเลยถ้าฝนตก
1: อะงั้นใส่เสื้อกันฝนไปด้วยฟังไปด้วยนะจะได้เข้ากับบรรยากาศโอเคพี่อ้อมขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่เป็นไงล่ะเราต้องมีอุปกรณ์นี่คุณผู้ฟังเราต้องมีพร็อพจะได้อินเนี่ยรอเล่นสายชิลวิจัยจัดให้เลยนะคะฝนเดือน6 Friendships เถียนผมค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะฝนเดือน6ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่เพราะมากๆแล้วก็มีพี่ๆแฟนรายการนะคะขอเข้ามากันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะงานจากพี่เฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์หรือว่าเฟรนด์ชิพ AF นะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อแล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงเข้ามาทางหลังไมค์เยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะเรามาพูดถึงงานสุดยิ่งใหญ่นะคะที่โอ้โหได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆก่อนหน้านี้นะคะสำหรับ Y Entertain Awards 2026นะคะปีนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยมนะคะร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะอีก5วันนะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับ Y Entertain Awards 2026ค่ะทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะจ๊ะที่เพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะพี่นพพรบอกว่าฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดไว้ทั้งคืนเลยสะดุ้งต้องได้ยินเสียงเพลงนะติดตามรับฟังแต่ตอนนี้กลายเป็นฟุตบอลไปอ๋อหลังเที่ยงคืนเนาะแต่ยังไงก็ได้ฟังข่าวจากพี่สีพี่ด้งตอนตีห้าใช่นะคะตอนเที่ยงคืนถึงตีห้าก็จะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลเนาะในช่วงนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพเนาะแต่ว่าตีห้าก็รับฟังข่าวได้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีพี่ฮักพอกำกานะคะนะคะคุณแม่คุณแม่ดาวสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่วรมนภาบอกคิดถึงน้องลูกตาคนสวยไม่ได้มาทักทายนานเลยนะคะแล้วก็พี่ขาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพลเบสด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หนูเพียรด้วย

แล้วก็พี่เดียวจรันบอกว่าที่สงขลาจะตกไม่ตกคือแบบทำท่าใช่ไหมยุกยุกยักยักใช่ไหม มันเป็นงึ้งงึ้งงักนะฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะสวัสดีพี่สุนทรด้วยบอกว่าติดตามอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกำลังจะพยายามดูข้อความอีกช่องทางหนึ่งว่ามันเลื่อนได้ไหมมีส่งข้อความมาบอกว่ากบตัวนี้คงตัวใหญ่มากเลยในเพลงใช่ไหมโอ๊บโอ๊บนะจ๊ะเอาละก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะทุกช่องทางของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยอ๋อข้อความไม่มาหรอทำไมทำไมทำไมสวัสดีพี่อะไรนะเมื่อกี้หายไปไหนแล้วข้อความเอ๊ข้อความงองแงนะสงสัยฝนตกแล้วเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิบอกอยากฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากใส่ว่าสิบที

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากใสว่าสิบ่ทิมกันมาถึงมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของศิลปินที่ชื่อฝนเพราะว่าฝนตกก็เลยอ่ะเปิดเพลงพี่ฝนดีกว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศเอ๊ะเพลงก็คือไม่เกี่ยวแต่ว่าอยากเปิดเพราะว่าพูดถึงฝนก็ต้องนึกถึงพี่ฝนธนสุนทรนะคะมาก่อนคือแฟนเก่านะคะเป็นหนึ่งงานเพลงที่ไม่ได้เปิดนานแล้วก็มีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะครั้งหนึ่งที่พี่ฝนเคยมาร่วมกิจกรรมกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราค่ะ
2: โอ้ปิดไฟแล้วสวยมากเลยนะคะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

สายลมแห่งการรอคอยนะคะงานจากวงเดอะเพอร์นะหรือว่าไอ้นัทกิติสารเนี่ยเพลงนี้ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะนี่เขาเป็นแฟนคลับของพี่นัทนี่ขอเพลงพี่นัทเนี่ยรู้เลยเป็นพี่นันแน่นอน สวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีพี่ประชิดด้วยพี่ละอ้อนะคะสวัสดีเจ้านอนฟังทุกๆคืนทางวิทยุสวทน่านเจ้าบ่ได้ทักทายกำลังเปิดดูคนงามเจ้าขอบคุณสักนักเลยเจ้าสวัสดีพี่มิมี่พี่สมเจตด้วยนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สังสุราพี่สุยตานะคะแล้วก็มีพี่เอกนรงพี่เออินทิราเนี่ยหลายๆคนเข้ามาตอนดึกๆสงสัยไปแอบติดฝนอยู่ที่ไหนไม่รู้เนาะนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ากำลังขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะถ้าเกิดว่าฝนตกยังไงขับขี่ปลอดภัยนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นจริงๆคุณผู้ฟังนะคะใครอีกเดี๋ยวนะขออนุญาตเพิ่มเติมมีใครเข้ามาเพิ่ม

0: คุณผู้ฟังขานะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายหน้าใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆนะจุดๆนี้และณจุดนั้นตอนนี้เลยค่ะ022481366นะคะชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคใครอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษขอปุ๊บเปิดปั๊บนะต้องสายหน้าใหม่เลยนะคะเน้นย้ำ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะอ่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะพี่แอมจากจันทบุรีนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หลวงไก่กับคนมีประวัติจัดให้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะ

0: นี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะหลายๆคนยังส่งข้อความมาบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงก็คือรักษาสุขภาพด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะบางทีฝนเนี่ยก็นำพาโรคอะไรหลายๆอย่างมานะคะทั้งแบบว่าถ้าบางคนออกไป เดินเหยียบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของเชื้อโรคที่จะมากับน้ำด้วยนะคะบางทีมันก็สกปรกอะไรเงี้ยตามถนนต่างๆก็กลับเข้ามาบ้านแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดนะคะล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำให้สะอาดให้ดีเนาะนะคะโอเคสายมารออยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะจ๊ะพี่อเนกจากสุโขทัยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับปุ๊กดานคุณสวย
4: ขอบคุณมากเลยพี่อเนกรอนานเลยเนาะโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วใช่ไหมคะ
5: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
4: ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกค่ะที่สุโขทัยเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
5: มีกี่สี่ชั่วโมงนี่มีแต่ลมครับ
4: หรอ
5: เป็นฝนเลย
4: โอ้สงสัยจะเหมือนทางอุตรดิตถ์เมื่อสักครู่นี้คุณแม่อรุณก็บอกว่าทางนั้นก็ไม่มีฝนเลยเหมือนกันนะอุตรดิตถ์นะ
5: คะมีแต่ลมมาอย่างเดียว
4: โอ้ลมมาอย่างเดียวเลย
5: เป็นฝนเลย
4: ค่ะเสียงพี่อเนกสดใสเลยล่ะวันนี้ยังไม่ง่วงสิท่าย
5: ังครับยังครับ
4: ยังนะอยู่ยาวๆปกติฟังถึงกี่โมงคะเนี่ยช่วงนี
5: ้ฟังเรื่อยครับแต่บทของลูกตาแล้วก็ดูของน้องเมย์ด้วยแต่ดูทางออนไลน์นะ
4: เพราะว่าช่วงนี้มีถ่ายทอดฟุตบอลด้วยเนาะ
5: ครับ
4: ค่ะโอเคพี่อเนกวันนี้โอ้โหขอเพลงวัยรุ่นเลยนะวันนี้
5: ครับหรือว่าจะรุ่งครับ
4: ปลายฟ้าเนาะของเบิ้ลแล้วก็น้องแมนนะคะอย่ามอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่เอเนก
5: มอบให้น้องอ่อนสาวลาวใต้ครับ
4: โอ้โหคนเดิมนะ
5: คนเดิมครับสาวลาวใต้ปากตูนะครับปากดีเบิ้ลจะปลาตักนะครับแฝงจะปลาตักนั่นแหละ
4: ค่ะ
5: เราให้น้องลูกตาลด้วยแล้วน้องแป้งคนงามด้วยครับ

0: ขอบคุณมากเลยไม่รู้ว่าทางแขวงจำปาสักเขาได้รับฟังบ้างไหมคะ
1: ไปฟังกันครับไปฟังกันอยู
0: ่ได้ฟังอยู่เน
1: าะแต่กลางวันไม่ได้ถามเขาฟังหรือเปล่าไม่รู้นะกลางวันนะ
0: จ้า
1: แต่ไม่ถามเหรอ
0: กลางคืนได้ฟังอยู่ไม่รู้ว่าทางนั้นฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่า
1: ฟังออนฟังอยู่ทางออนไลน์ก็มีครับ
0: อืมโอเคเลยเพราะว่ามีน้องๆแฟนคลับจากทางสปป.ลาวหลายคนเหมือนกันนะคะที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยค่ะพี่อเนก
1: ครับฟังอยู่ครับฟังอยู่จนที่มีเค้ามีมาอยู่ครับ
0: จ้าฝากขอบคุณด้วยนะ
1: ครับ
0: จ้าโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อเนกพูดตามเลยมั้ยหรือว่าจําได้
1: พูดตามเลยครับพูดตามครับ
0: พูดตามนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอาห่า
1: และไอยราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่า
0: โอเคขอบคุณมากๆเลย
1: ครับ
0: จ้าเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: น่ารักมากๆเลยพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับคนพิเศษด้วยนะคะอลาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องฟังเพราะๆเพลินๆเลยค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะจัดให้กับช่วงพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับเพลงจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่อเนกจากสุโขทัยเนาะที่แนะนำปลายฟ้านะคะจาก2ศิลปินเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะแล้วก็ต่อกันด้วยตอบกลับแนเดอร์ดิดคิตตี้ฟิวเจอริงกับมหากาฟิลค่ะและมาที่ฝ้ายผูกตีนสารสารสินนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเทสบอดีม่อนวรวิทย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมีเพลงเพิ่มเติมอีกนะเดี๋ยวทยอยจัดให้สำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะผ่านทาง022481366นะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของงานทดแทนคุณแผ่นดินค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์และพระราชทานผ้าไตร12ไตรในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามขอเชิญร่วมงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ทดแทนคุณแผ่นดินรวมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมรำลึกพระคุณสถาบันหลักชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปงานทดแทนคุณแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานพระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีรวมถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนและเวลา20นาฬิกา30นาทีร่วมกันสดับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อนำข้อธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์กว่า109รูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เข้าร่วมสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ในสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำสุภาพไว้ทุกข์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไปค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม0951845459 092-351-5146หรือทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีนะคะหากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้นะคะสามารถรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางสถานี NBT ช่อง2และทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีได้เลยค่ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมของเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่อรุณบอกว่าสติ๊กเกอร์หายหมดเลยหาไม่เจอโอ้นะคะอาจจะต้องรีเฟซใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์จากทางนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่นุ๊กเจริญแล้วก็พี่สุรีและก็นะคะมีข้อความเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะน่าจะเป็นคุณแม่ ทันพิชาแม่เกลนะไม่ยอมลงชื่อมาแต่บอกว่าจากทางลาดพร้าว71เดาว่าใช่แน่ๆเมื่อไหร่จะพอนะคะเดือนเพ็ญอำนวยพรจัดให้เลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะชั่วโมงนี้ค่ะจ่อคิวฮิตกับงานเพลงคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะงานจากโชเล่ชคัตพลนะคะคำร้องทำนองเนี่ยแน่นอนนะคะโชเล่เขาแต่งเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงโอ้โหดังๆเยอะมากๆเยอะมากๆอ่ะยกตัวอย่างนิดนึงสักหนึ่งอย่างเช่นลองฟังแลลองฟังแลไงคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะแล้วช่วงหนึ่งนี้ก็อยู่ในชาร์ตเยอะมากๆนะคะถือว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็มีผลงานดังๆเยอะมากๆยอดวิวรวมกันนี้หลายร้อยอาจจะถึงพันแล้วก็ได้เป็นไปได้นะนี่นะคะแต่ตอนนี้เขามีเพลงของตัวเองด้วยนี่แหละที่เราพูดถึงอยู่นะคะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโชเล่ชคัตพลนะคะคำร้องทำนองโดยโชเล่ชคัตพลและเรียบเรียงโดยตะวันเพชรชรัตน์ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้ใครคือคนที่ใช่ของเธอนันอนันต์และสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วไป

0: 55โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะท้ายชั่วโมงของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะพี่รุ่งเพชรจากลาดกระบังนะคะฝากเข้ามางานเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์กับขอแค่คิดถึงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านเลยพี่ๆน้องๆแม่ๆนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตลา1วันนะคะลาจัดรายการ1วันนะพอดีพรุ่งนี้มีงานที่ต่างจังหวัดนะคะก็กลับมา

ค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ 5:00 นถึง 1:00 นถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ฟังอาทิตย์ก็เจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพด้วยนะคุณฟังนอนหลับอย่าลืมห่มผ้าบนเนี้ยหนาวเลยล่ะส่งความห่วงใยถึงคุณฟังทุกท่านแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราบแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปเมเนีย
6: วันโลกสตอรี
7: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: Lego
1: ครับ
2: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของในรายการบนโลกอยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปาล์มณัฐพลศรีอนันตวุฒิศรีด่านครับ
1: ครับผม
2: รวมถึงทักทายแฟนรายการจาก41สถานีวิทยุเครือข่ายของอสมทด้วยนะพี่
1: ใช่ครับ
2: ช่วงนี้เราก็จะลิงก์สดไปทั่วประเทศเลย
1: โอ้ครับสำหรับใครที่ขับขี่ยนต์ยานพาหนะอยู่บนท้องถนนนะครับก็ฟังเราไปด้วย
2: ครับ
1: วันนี้ฟุตบอลโลกมาช้าหน่อยมานะช่วงตีสามก็ฟังทีมงานจาก FM 99ไปได้นะครับอยู่เป็นเพื่อนของกับคุณไปร่วมการเดินทางนะครับผม
2: ครับผมส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ทาง4689899
1: เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงฟุตบอลโลกนะเมื่อกี้เพลงที่เปิดไปคือเพลงของ
2: ชากิล่า
1: ชากิล่าก็เมื่อกี้ผมก็คุยกับน้องเจมส์อยู่ว่าสมมุติถ้าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสครั้งนึงครั้งนึงนะสมมุติถ้ามันเป็นไปได้จริงผมน่าจะมีแหละ
2: ครับ
1: ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพ
2: อนาคตละกัน
1: อนาคต
2: แต่อันนี้เราจะมาพูดถึงถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นในเร็วๆเนี้ย
1: เร็วๆเนี้ยใครที่จะเป็นศิลปินร้องเพลงประจำการแข่งขัน
2: ครับพี่ปามอยากให้ใครมาร้องเพลง
1: ผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมชอบจริงๆคือนักแอดคาราบาว
2: ใช่ก็มีโอกาสเพราะนักแอดก็ร้องเพลงในไทยลีกหลายทีมนะพี
1: ่ถ้าโอ้ตอนนั้นน้องเจมส์ต้องเด็กๆแน่เลยผมก็ยังเด็กอยู่เลยตอนปี98อ่ะเอเชียนเกมอ่ะแล้วก็ร้องเพลงประจำการแข่งขันเหมือนกันซึ่งโด่งดังนะแต่จำไม่ได้ละคุณผู้ฟังถ้าจำได้เดี๋ยวส่งมาพูดคุยกันหน่อยว่าคือเพลงอะไรร
2: ้
1: องยังไงละ
2: ตอนนั้นเนี่ยมีพี่ม้าอัมพรด้วย
1: พี่ไฮไฮ
2: พี่ไฮพี่ไฮ
1: พี่ไฮไฮอัมพรด้วย
2: ใช่ด้วย
1: นั่นแหละ
2: แล้วก็อีกคนนึงเป็นทันทยังเลยพี
1: ่น่าจะใช่แหละผมจำไม่ได้แล้วล่ะแต่จำได้ว่าแอดคาราบาว
2: ใช่คือตอนนั้นผมประมาณ3ขวบแต่มีโอกาสได้ดูแบบเทปที่เขาอัดไว้อะไรอย่างงี้
1: ครับผมอาจจะว่าใครบ้าง
2: ผมเหรอครับถ้าผมเนี่ยคือต้องเป็นอินเตอร์หน่อย
1: อินเตอร
2: ์ต้องเป็นแนวอินเตอร์หน่อย เพราะว่าบอลโลกมันก็เป็นสากลไงพี่ อาจจะเป็นเหมือนอ่ะผมว่าน่าจะไม่พ้นพี่ลิซ่า
1: ลิซ่า
2: พี่ลิซ่าเพราะก็มันเป็นเหมือนกับตัวแทนของประเทศอ่ะเป็นอินเตอร์ด้วย
1: ตอนนี้ก็คนทั่วโลกก็รู้จักลิซ่าแหละแล้วก็รู้จักว่าเออเขาก็เป็นหนึ่งในศิลปินเกาหลี
2: ครับ
1: ที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะครับผม
2: แล้วก็นี่ไงพี่ปาล์มแบมแบมไงพี่ที่เคยไปร้องเพลงที่ LA Laker
1: ใช่แบมแบม
2: อันนี้ถ้าเป็นในแนวของอินเตอร์แต่ถ้าสมมุติเป็นนักร้องไทยเนี่ยผมอยากเห็นพี่ตูนนะพี่
1: พี่ตูน
2: อ่ะอยากเห็นคนไทยบินได
1: ้
2: พี่ตูนนี่ร้องเพลงเปิดบอลโลกก็น่าจะสนุกอีกแบบนึง
1: พี่ไผ่วงสะท้อนไหม
2: ได้ก็เป็นตัวแทนความเป็นไทยไงพ
1: ี่นะสี่ก็มีฟิชเชอร์ลิงกันหลายคน
2: ครับ
1: นะหวังว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วในอนาคตอันใกล้นี
2: ้ใช่เนี่ยคุณณัฐพงษ์ส่งเข้ามาเหมือนกันบอก
1: ครับ
2: เป็นลิซ่ากับแบมแบมคิดเหมือนผมเพราะว่ามันจะได้เป็นอินเตอร์หน่อยอะไรอย่าง
1: งี้
2: เพราะ
1: ว่าพูดคุยกันได้
2: อย่างที่คุยไปเมื่อกี้ปี98ก็มีพี่ทัทยังตอนนั้นก็
1: ทัทยัง
2: เป็นอินเตอร์เหมือนกัน
1: คุณตน

0: พูดตรงๆเลยนะถ้าทะยังตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็มีลูกลูกเขาโตแล้วนะ
1: ครับผม
0: ตอนเด็กๆคุณได้ฟังเพลง
1: ท่านพี่ดูมเนี่ย
0: ดูมุจาเล่ดู
1: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยแล้วก
0: ็เท็กซี่เลยนะ
1: โอ้โหหลายๆเพลงเลยพี่
0: ครับคุณทะยังตอนนี้ก็เป็นโอ้เขาก็อยู่ในวัย40แล้วนะกลางๆแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: พี่ณัฐพงศ์บอกว่าถ้าโจโจ้หน่อยต้องลำไยครับ
0: เออผมคิดอย่างนั้นล่าสุดนี่ไงลำไยไหทองคำอ่ะเขาจอยกับวงในตำนานเพื่อชีวิตแต่ตำนานอย่างคาราบาว
1: ครับ
0: แต่ก็ผลงานก็ตอนนี้อย่างที่ทราบกันเพลงในเดี๋ยวนี้มันสู้นะเพลง YouTube ศิลปินดังๆเนี่ยมันสู้เพลงก็เรียกนะไทยบ้านของกลุ่มต่างจังหวัดไม่ได้ซึ่งโด่งดังมากนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วเขาทำผมว่าเทคโนโลยีต่างๆมันเอื้ออำนวยให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถที่เป็นศิลปินได้ด้วยตัวเองมันทำให้เอออย่างนี้มันดังกันง่าย
1: กราบ
0: ผม
1: ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่ บอกว่าทาง YouTube เนี่ยบอกว่าอ้าวพี่เจมน่าจะอยู่ใกล้กับผมอยู่หนองจอกครับก็ใกล้กันนะพี
0: ่หนองจอกกับมีนบุรีใช่ไหม
1: ใกล้ๆกัน
0: ผมเคยไปหนองจอกเนี่ยโอ้โหนี่มันสุดของไปอีกหน่อยก็ฉะเชิงเทราแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เคยขับหลงไปก็คือไปทำงานนี่แหละไปถ่ายงานอะไรสักอย่างแล้วพอดีทางพี่ผู้ช่วยช่างภาพเขาขับรถหลงไปโอ้โหไปตรงนั้นนี่ไปตรงไอ้นี่สนามฟุตซอลอ่ะ
1: ชะบางกอกอารีน่า
0: โหอยู่ไกลนะ
1: ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะ ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่ใช้เหมือนกันแต่ใหญ่มากเลยที่ใหญ่มาก
0: เชื่อแต่พูดเดีย
1: วแล้วก็ที่บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนี้ตอนต้นรายการเราเปิดเพลงเราก็จะมีเสียงม
0: าต้องแจ้ง
1: กับแฟนรายการด้วย
0: สำหรับออนไลน์ใช่ไหมท
1: ั้
0: ง Facebook และ YouTube เพราะว่าเดี๋ยวปลิวถ้าเราไม่เอาลงเดี๋ยวปลิว
1: ใช่
0: ครับ
1: ผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าตอนนี้เปิดเพลงลาลาลาแดร์ยูของชากิล่าอยู่เมื่อกี้เราเปิดวันนี้เหมือนกัน
0: ใช่
1: ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงบอลโลกในดวงใจผมเลยใช่ครับ
0: ชากิล่านี่ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็คือจองเลยนะเขามาทุกปีเลยนะ
1: น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ
0: เป็นแล้วคนในฟีฟ่าเนี่ยชอบไม่คือผมว่ามันจำง่าย
1: ใช่
0: มันปี
1: เขาเรียกแล้วสไตล์เพลงเขาสนุก
0: สไตล์เพลงเพลงต่างๆก็จนไม่รู้เลยตอนนี้เพลงดังของชากิล่าจริงๆแล้วคือเพลงอะไร
1: จริงๆบอลโลกครั้งนี้จัดที่แคนาดาผมเสียดายคนหนึ่ง
0: คร
1: ับพี
0: ่ครับ
1: ใครครับจัสตินบีเบอร์พี่ปาม
0: อ๋อ
1: เขาเป็นคนแคนาดา
0: จริงๆดิ
1: ใช่
0: จัสตินบีเบอร
1: ์
0: จริงๆเขาบอกว่าการเป็นคนแคนาดาแล้วเข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่นี่ใช่ไหมเคยได้ยินนะผมเคยได้ยินอยู
1: ่มันจะมีหนังเรื่องนึงไงพี่ปาล์มเดอะโพสโซที่นางเอก
0: ไรเป็นคนไรอันเรโน่
1: ใช่
0: แล้วเรโน่กับ
1: ซ
0: ันดาบุลล็อก
1: ใช่ที่นางเอกเนี่ยเป็นคนแคนาดาแล้วต้องมาหาคนแต่งงานเพื่อที่จะได้สัญชาติสหรัฐ
0: ใช่ก็เป็นแนวคอมเมดี้หน่อยใช่ไหม
1: โรแมนติกคอมเมดี
0: ้โรแมนติกคอมเมดี
1: ้ครับผม
0: ดูอยู่เรื่องนี้มันสนุกดี
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่าอยากให้ป่าเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมาลองครับบอลโลก
0: ไม่แน่นะ
1: จะได้ก็พี่เบิร์ดในยุคนึงก็เป็นโอ้โหเบอร์หนึ่งของประเทศเราเหมือนกันนะพี่
0: เบอร์หนึ่งตลอดกาลก็หลังๆพี่เบิร์ดธงชัยก็ไปเล่นคอนเสิร์ตก็หลังๆก็ไปลิปซิงค์ละแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับคนที่ไปดูแล้วบัตรนี่มันได้หาได้ง่ายๆนะครับ
1: พี่เบิร์ดเล่นทีนี้คนอยากดู
0: ตั๋วเบิร์ดธงชัยเนี่ยพี่เบิร์ดนี่โอ้โหยากมากนะแล้วโอ้โหถือว่าเต็มทุกรอบ
1: ใช่แล้วตอนเด็กเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยมีคอนเสิร์ตทุกปีนะพี่เพราะผมจำได้เพราะที่บ้านผมก็ชอบซื้อ
0: จริงดิ
1: VCD คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาเนี่ยมีเกือบทุกปีมีเกือบทุกปีจริง
0: จริงๆเนี่ยตอนเด็กๆนะพวก VCD พวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆนี่มันเป็นอะไรที่อยู่กับชีวิตเราหน้าเสาร์อาทิตย์อย่างหนึ่งนะจะเปิดเนี่ยดูคอนเสิร์ตดูหนังดูอะไรพอมันมี YouTube เนี่ยมันทำให้สิ่งต่างๆเราเนี่ยหายไปเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีใครเปิด VCD บูเลวนี่ไม่มี
0: นะพี่คือรู้สึกว่า Sony เขายกเลิกการผลิตเนี่ยเครื่องที่มันทำเกี่ยวกับบูเลแล้วล่ะ
1: พวกแผ่นแล้วล่ะ
0: พวกแผ่นล่ะคือมันให้มันสต็อปไว้ตรงเนี้ยที่มันค้างไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันโดนก็เรียกว่า disruption จากเนี่ยสื่อใหม่อย่างสตรีมมิ่งเกิดขึ้น
1: ครับ
0: สื่ออย่าง OTT เนี่ย Netflix HBO อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็นะตามยุคและสมัยความคลาสสิกตรงนั้นเนี่ยก็ใครที่เก็บผมแนะนำนะตอนนี้ใครที่มีอยู่เนี่ยเก็บไว
1: ้
0: เก็บไว้ให้ดีๆเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีมูลค่าเป็นอย่างมาก
1: ถูกต้องผมเนี่ยตื่นเต้นมากนะพี่บามตอนที
0: ่
1: เปลี่ยนผ่านจาก DVD เป็นบูเลเนี่ย
0: ครับผม
1: เพราะบูเลแต่ก่อนเป็น High Definition
0: ใช่
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้มันก้าวไปเป็นอัลตร้าไฮเดฟิเนชันแล้วพี่ปาม
0: ใช่มันไปไกลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ด้วยทีวีที่เรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆนะการทำ

0: การถ่ายทอดสดไอ้การถ่ายทอดภาพวิดีโอบันทึกอะไรต่าง
1: ๆ
0: เนี่ยถ้าจำได้นะภาพยนตร์ที่เป็นบูเลแล้วสวยงามที่สุดนะชุดท้ายของบูเลก็คืออวตาร
1: ถูกต้อง
0: ของเจมส์คาเมรอน
1: ใช่ครับ
0: โอ้ภาพสวยมากสดสดมาก

0: โมงเป็นอย่างต่ำ
1: 1,000 ชั่วโมงเท่ากับกี่วันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ
0: ไม่แน่ใจให้ฟัง
1: เป็นเดือนนึงมั้ง
0: ประมาณนั้น
1: เดือนกว่าด้วยมั้ง
0: ใช่ก็อย่างภาคล่าสุดนี้ผมเล่นถึงปี2030เลยพี่ว่า
1: แต่จริงๆที่ต้องคอนเฟิร์มนะผมยืนยันให้กับน้องเจมส์อีกครั้งนึงเขาเล่นจริงๆ
0: ทุกๆผมเล่นจริง
1: แล้วซื้อทุกๆเนี่ยทุกๆซีซั่นทุกภาคเลยนะตั้งแต่ยังเป็นแผ่นมั้งใช่ไหม FM เมื่อก่อน
0: ใช่เป็นแผ่น
1: ค่ายเกมรู้สึกจะเป็นอีกค่ายหนึ่งเขาทำด้วย
0: Sega Sport Interactive
1: Sport Interactive ใครที่ทำ CM นี่แหละ CM ผมเล่นเมื่อก่อน CM 3แล้วก็ CM เนี่ยแต่ไอ้9899เนี่ยผมไม่น่าจะทันผมเล่นแค่ตอนนั้นผมเล่นเกมเพลย
0: ์
1: เป็นฟุตบอลเป็นเกมของพรีเมียร์มินิเจอร์
0: มี LMA ด้วยสมัยก่อน
1: LMA แต่ที่พรีเมียร์มินิเจอร์เนี่ยจะเป็นมันจะคลาสสิกเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ภาคเก่าจะเป็นรอยอีแวนเป็นหน้าปก
0: ถูก
1: แต่ถ้าเป็นภาคเนี้ยจะเป็นควินคีแกน
0: ครับผม
1: ถ้าใครเล่นเนี่ยโอ้นี่ส่งมาพูดคุยกันได้
0: ใช่คุยกันได้เรื่อง
1: เป็นเกมที่เปลืองเซฟมาก
0: ใช่
1: 15บล็อกอ่ะ
0: ครับวันเดอร์คงวันเดอร์คิดส่งมาแชร์กันได
1: ้นะพูดคุยกันแบบสบายๆ
0: วันนี้ผมก็เพิ่งเล่นมาก่อนออกเลยพี่
1: จริงดิ
0: ใช่ใช
1: ่มันภาคใหม่นะพูดถึงนะฟุตบอลมินิเจอร์ถ้าเราไม่ได้พูดถึงในโทรศัพท
0: ์
1: อ่ะเพราะโทรศัพท์เนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Netflix เนี่ยคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ละ
0: คือความสมบูรณ์ของเกมเนี่ยมันจะแบ่งอย่างนี้พี่บามมือถือเนี่ยประมาณ
1: 60%
0: แล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นคอนโซลประมาณ 80% แล้วก็เวอร์ชันที่เป็น PC เนี่ยจะสมบูรณ์
1: 100% เลยนะ
0: แต่ว่ามันจะมีถ้าคนใช้Apple เนี่ยมันจะมีเวอร์ชัน Touch ด้วยที่เป็นสมบูรณ์แบบกับโมบายเพราะโมบายจะเป็นระบบ Android พี
1: ่
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลมินิเจอร์ภาคนี้เป็นไงวิจารณ์หน่อยสิสักมีเวลาอยู่เนี่ย
0: เป็นภาคที่เขายกเอนจินใหม่หมดเลยแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงเบต้าเทสพี่ปามบั๊กที่บั๊กเนี่ยภาคเนี้ยมีเยอะมากตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ยโอ้โหเอนจินมันหนืดไปหมดเลยแล้วก็ตัวไอเขาเรียกว่า UI เวลา
1: UI
0: กดไปนู่นไปเนี่ยโหงงมาก
1: มันงงมากผมก็เขาเรียกว่าการมีสกินในปั๊มนี่ไม่ได้เลยปรับสกินได้ยังล่าสุดเนี่ยแผ่น
0: ปรับได้แล้วพี่ปาม
1: ได้แล้วใช่ไหม
0: มีแล้ว
1: ผมโหลดไอตัวนี้มาแผ่นมันเป็นแผ่นที่เกี่ยวกับสนามมุมกล้องเหมือนในเกม FIFA อะไรอย่างนี้แหละค้างแล้วก็เลิกเล่นเลย
0: เรียลิสติกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นเรียลิสติกสเตเดียม
1: เดี๋ยวต้องรอเนี่ยรอให้ภาคหน้าก็ยังไม่ซื้อเดี๋ยวสักอีก2ภาคอ่ะให้มันแบบให้มันนิ่งก่อนไอ้ตัวเนี่ยระบบยกเครื่องใหม่เนี่ยนะ
0: FM เนี่ยโดยปกติมันจะยกชุดใหม่ประมาณ2ภาคครั้งนึงพี่ปาม
1: แต่เนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆก็คือเนี่ยภาคล่าสุดส่วนใหญ่มันจะไมเนอร์เชน
0: ใช่มั้ยภาคเนี้ยเขาเปลี่ยนเยอะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่
1: ม
0: ีเขาข้ามมาจาก2024มาเป็น2026เลย
1: เอาตรง
0: ๆ
1: มีปัญหา
0: ใช่มีปัญหา คือปัญหาที่ทำให้เกมออกไม่ได้คือบั๊กพี่ปาล์ม
1: ใช่
0: แล้วก็เรื่องของเขาเพิ่มฟุตบอลหญิงเข้ามามันทำให้เกมเนี่ย
1: ดืดเลยนะ
0: หายไปภาคหนึ่งเลย
1: แต่จริงๆมันก็ดูดีแหละเพราะตอนนี้เขาต้องการให้ความเท่าเทียมแหละของเพศชายและเพศหญิงอะนะได้มีส่วนร่วมแต่บางทีข่าวอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะการเล่นเกมฟุตบอลมินิเจอร์แล้วโหลดแล้วมีข่าวเนี่ยพวกแถบนักฟุตบอลหญิงขึ้นมา
0: ใช่ใช่
1: พอเรากดเข้าไปดูอ่ะในลิงก์ตัวเนี้ยกลายเป็นทีมฟุตบอลหญิงทั้งนั้น
0: ถูกคือ มันก็เป็นการเพิ่มทรัพยากรเข้ามาอีก
1: ใช่
0: ใช่
1: คือคอมคุณต้องแรงอ่ะเอาอย่าง
0: น
1: ี้ดีกว่า
0: ผมนี่เปิดลีกกระจุยพี่ปาล์ม คือเกมเนี้ยมันจะแม็กซิมัมที่ 150,000 นักเตะแต่ถ้าเปิดมากกว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เครื่องช้าแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้
1: เล่นได้
0: ใช่
1: ก็คนไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ
0: ครับผมแล้วก็มีคนบอกว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยครับ CM แล้วก็วินนิ่งด้วย
1: วินนิ่งเนี่ยวินนิ่งเมื่อวานคุยกับพี่บอลวินนิ่งคือเกมที่ทางก็เรียกว่าโคนามิได้รับโจทย์นะครับก็ว่าก็เรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยก็คือวินนิ่งใน J League
0: ใช่ลิงเจลีก
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้าสู่บอลโลกปี98ถ้าคุณได้เล่นตอนนั้นก็เป็นมันจะมีวินนิ่งแล้วสักแป๊บนึงอ่ะมันจะเป็นเกมพอวินนิ่ง4เนี่ยมันเริ่มมีเขาเรียกว่าโปรเอฟลูชั่นเกิดขึ้น
0: โปรเอฟลูชั่นเนี่ยเป็นชื่อที่ขายในยุโรปกับอเมริก
1: า
0: แต่วินนิ่งจะเป็นชื่อที่ขายในทางเอเชีย
1: ครับผมถือว่าคลาสสิกนะ
0: ครับ
1: ตอนวินนิ่ง4แหละมันมีเริ่มมีโปรนะโปรเอฟลูชั่นเบส
0: เล็กเป็ดนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยกลายเป็นเกมฟรีไปแล้ว
1: กลายพันธุ์ไปแล้วใช่ไหม
0: กลายเป็นเกมฟรีไปตั้งแต่ช่วงยุคโควิดจริงๆปี2019เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายที่เปสเนี่ยออกเกมเป็นฟูลเวอร์ชัน
1: ผมซื้ออยู่นะ
0: ครับ
1: PlayStation 4
0: ใช่หน้าปกเนี่ยเป็นสกอตแมคโทมินี
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ปีนั้นเนี่ยแล้วพอ2020เนี่ยช่วงโควิดอ่ะเขาออกเป็น Data Option 5ขึ้นมา
1: เออผมซื้อตอนปี2020ไม่ได้เป็น2019
0: ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อย

0: เกมฟรีจนล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีเวอร์ชั่นคิกออฟมาเป็นตัวเกมที่ให้เล่นเหมือนเล่นกันเหมือนปกติเสียตังค์แต่ว่าตัวเกมมันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วพี่ปาม
1: ครับผม
0: เพราะว่า FC ก็ทำได้ดีช่วงหลัง
1: ครับผม FC แล้วเขามีข่าวอยู่เนี่ยว่าสรุปไม่รู้อัปเดตหรือยังทีม FIFA จะให้อีกค่ายนึงอ่ะทำเกมฟุตบอลขึ้นมาตอนน
0: ี้
1: มีอะไรมีข่าวแบบอัปเดตไหมหรือยังเงียบกูเงียบอยู
0: ่ยังเงียบเหมือนจะเป็น Netflix มั้งคือเปล่า
1: Netflix
0: กับแต่ว่าผมดูแล้วน่าจะเป็นเกมโมบายหรือเปล่า
1: อ๋อถ้าโมบายตอนนี้ต้องยอมรับนะโมบายทางโคนามิมั้ยที่เขาทำแบบในเกมโมบายที่เป็นมันน่าจะก็เรียกมีการเติมอะไรเติมเงินเกิดขึ้นอ่ะขายดีนะตามเนี่ยเพื่อนพี่เล่นอยู
0: ่มันจะมีเกมนึงพี่ปาผมจำชื่อไม่ได้เป็นเกมฟุตบอลที่เพิ่งเปิดมาเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้เขาปล่อยเล่นฟรีด้วยพี
1: ่
0: ในสตรีมก็มี
1: ครับผม
0: ครับมาก็ส่งมาคุยกันได้เรื่องเกมเราก็น่าจะถนัดอยู่พี่ปา
1: ได้อยู่ก็ยังเล่นอยู่บ้าง
0: ครับ
1: ผมมาฟุตบอลเลยไหม
0: อ่ะไปต่อกันที่กลุ่มเยอรมันครับ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่กลุ่มอเมริกาพี่ปาม
1: ฟุตบอลโลกครับผม
0: กลุ่มดีครับก็จะเตะกันช่วงเช้าเลยเกมที่เราน่าจะตามกันก็เป็นเกมตุรกีกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: ก็เกมแรกเนี่ยสหรัฐชนะปารากวัยมา 4-1 ครับแล้วก็ตุรกีเนี่ยเกมแรกแพ้ออสเตรเลียมาแบบงงๆเลย 2-0 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยสหรัฐชนะออสเตรเลีย 2-0 แล้วก็ตุรกีแพ้ปารากวัย 0-1 ตุรกีตกรอบแล้วพี่ปาม เหลือเชื่อมากเพราะว่าเป็นทีมที่หลายคนจับตามองในยูโรเนี่ย
1: ฟอร์มดี
0: ล
1: ูกทีมของวิเชนโซมอนเตล่าก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งน่าจับตามองนะครับมีผู้เล่นวันเดอร์คิดหลายๆคนนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยูดิสของยูเวนตุสเนี่ย
0: แล้วก็ยูดิส
1: ครับผม
0: ครับ
1: อีกคนหนึ่งก็
0: ฮาดากูแล
1: ฮาดากูแลจริงๆตัวแล้วก็อีกคนโอซุนป่ะโอซุนที่เล่นอยู่แฟรงก์เฟิร์ตอะเบอร์26ของเขาอ่ะใช่คานโอซุน
0: ครับผม
1: ครับแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นหนึ่งผู้เล่นก็เรียกว่าอนาคตไกลพอถึงเวลาจริงๆแมตช์แรกก็ซวยครับไปเจอออสเตรเลีย
0: โอ้โหนะออสเตรเลียเล่นแบบตีหัวเข้าบ้านนะพ
1: ี
0: ่รับแล้วก็รอสวนแล้วอิราคุนด้า
1: โอกาสเยอะด้วย
0: แจ้งเกิดเลยใช่วันนั้นน่ะยิงกันโหก็จบ2เกมแรกเนี่ยตุรกีสร้างโอกาสไป67ครั้งไม่ได้สักประตู
1: น่าสงสารเหมือนกันนะ
0: ทั้งที่โค้ชเนี่ยเป็นกองหน้าเลยพ
1: ี่ใช่มอนเตล่า
0: เตล่า
1: ถ้าเสียดายสำหรับตุรกีก็แมตช์เนี้ยเนี่ยสถานการณ์อย่างที่ทราบการตกรอบไปแล้ว
0: ครับ
1: คงจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงนะครับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ลงก็เนี่ยกองหลังอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลคาบักป่ะ
0: โอซานคาบัก
1: คาบักแล้วก็สามประสานในแนวรุกก็น่าจะเป็นกูแลโอซุนยูดิสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เดนิสกุลของปอร์โตที่แมตช์ก่อนเนี่ยโอ้โหโอกาสเยอะมาก
0: แต่โอ้โหพวกแนวรุกของตุรกีนี่ไม่ไหวจริงพี่ปาม
1: ไม่ไหวนะ
0: ทั้งคาเลมอัตโตกูรวมถึงบาริสยูมาร์สเนี่ยโอ้โหเงียบมากคนที่มีโอกาสยิงมากๆเลยเนี่ยคืออาดากูแลนะพี
1: ่จัง
0: หวะยิงไกลแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เยอะ
1: ผมสงสารชาโนกูนะคือกองหน้าของกองหน้าและผู้เล่นตัวลุกหลายๆคนของตุรกีใช้โอกาสเปลือง
0: ครับ
1: คือยังผมต้องยอมรับด้วยว่าหลายๆคนเนี่ยยังอายุประสบการณ์อะไรต่างๆมันยังไม่เยอะ
0: ใช่
1: ต้องรอบหน้าน่าจะดีกว่านี้
0: ใช่แต่
1: ครั้งนี้ก็สวัสดีบ๊ายบายแล้ว
0: ไปก่อนแล้วก็ตุรกีก็ก่อนมาเล่นบอลโลกรอบนี้ครั้งสุดท้ายคือปี2002
1: ครับโอ้ย้อนกลับไปได้ยุคนู้นอ่ะ
0: ได้ที่3ที่ญี่ป
1: ุ่
0: น
1: ยูรุสตูเร็กเบอร์ฮาซานซาร์ใช่ไหมอาจารย์ซูเคอร์
0: ใช่
1: ครับผมดูนั่น
0: ที่ตัวเล็กเปอร์นี่เหนียวพ
1: ี่
0: ป่ะ
1: รู้สึกเหนียวนะเขาคือเขาเรียกอะไรนะหน้าตาเขาเหมือนนักรบอ่ะนักรบมุสลิมอ่ะเขาจะทา
0: ป้ายสี
1: ทาป้ายอยู่ตรงใต้ตาเนี่ยเป็นนักรบตุรกีก็อย่างที่ทราบกันยุคนั้นโอ้โหเก่งจริงกองหลังก็อาปายอุสลัน
0: ใช่
1: อูมิดเดวาร่าถ้าลงสนามก็ทรงผมเขาเรียกว่าอะไรนะหัวเนี่ยแหลมๆอ่ะเด็ดไอ้โมฮอค
0: โมฮอคยุคนั้นต้องโมฮอคไม่แคบไงพี่
1: ครับผมแดนกลางก็มีตัวกายคิริมิโกูยูเดรายบาสเตอร์
0: เอมเล่มิเดโซกู
1: เ
0: ลยพี
1: ่เอมเล่ด้วยเอมเล่ตอนนี้เป็นโค้ชแล้วโอ้ตัวนั้นดีมากต
0: ั
1: วดีมากสำหรับทางด้านตุรกีในยุค2000แล้วหลังจากนั้นก็เงียบกริบ
0: ใช่หายไปเลยพี่บอลโลกไปเข้ารอบยูโรเนี่ยบ่อย
1: เขาก็มีตัวดีๆแหละแต่ว่าในทีมมันก็ไม่สามารถ

0: พลาดที่จะเรียกว่าทำคือเข้ารอบลึกได้ในฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่แต่ว่าช่วงหลังเนี้ยลีกตุรกีก็ยกระดับขึ้นเพราะว่ากาลาตาซารายเอ่ยเฟเนอร์บาเช่เอ่ยก็มีนักเตะดีๆไปเล่นเยอะเรื่อง
0: ลงทุน
1: เ
0: น
1: ี่ยเขาลงทุน
0: ลงทุนอยู่นะครับ
1: แต่ว่าทีมชาติรอบนี้นี่ตกรอบแรกเลยก็วันนี้เจอกับเจ้าภาพสหรัฐที่ชนะมา2เกมรวดแล้วยิงเยอะด้วยนัดแรกยิง4นัดแล้วยิงออสเตรเลียไป2หลายๆคนนี่ฟอร์มดีนะพี่สหรัฐปีนี้
0: แมตช์นี้
1: บาโลกุลพวกนี
0: ้ครับผม
1: คริสเตียนบูริสิต
0: แมตช์นี้เนี่ยนะกระสุนมันก็ยังไม่หมดหรอมั้
1: ง
0: เพราะว
1: ่
0: าเอาผู้เล่นสำรองลงก็ยังดูดีกว่าไม่รู้ดิความมั่นใจอ่ะ
1: ครับ
0: ความด้วยการเป็นเจ้าภาพด้วยเล่นในสนามที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับเชื่อว่าน่าจะไม่ยากชนะไปได้แบบสบาย
1: ๆครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าสหรัฐพักตัวหรือเปล่าว่าสหรัฐตอนนี้การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: ครับผมก็ดูสำรองของสหรัฐนี่โอเคอยู่นะคุณเจมส์หลายๆคนก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยมีลูกของคาวเดโรเรน่า
1: ครับผมมีทิโมธีเวอาร์ด้วย
0: ใช่
1: มีทางด้านของอาริคาโดเปปี้ที่อยู่กับ PSV ก็พร้อมดีเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ดูแล้
0: ว
1: สหรัฐวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเจอตุรกีก็อาจจะโรเทชั่นนะพี่ดูแล้วน่าจะไม่ได้ใส่เต็มแล้วผมว่าอเมริกาน่าจะชนะได้แรงด้วยแรงกระตุ้นจากแฟนบอล
0: ครับ
1: ผม
0: อีกคู่หนึ่ง
1: เป็นทีมจากเอเชียครับออสเตรเลียเจอปารากวัยนัดแรกนี่ออสเตรเลียชนะตุรกี 2-0 เลยส่วนเกมที่แล้วเนี่ยแพ้ปารากวัย 0-1 ก็เกมนี้เนี่ยใครชนะเนี่ยเข้ารอบเลยแล้วก็ถ้าปารากวัยเสมอกับออสเตรเลียนี่ปารากวัยจะเข้ารอบนะพี่เพราะว่าถ้าเสมอเนี่ยออสเตรเลียจะเข้ารอบ
0: ครับผม
1: ใช่เพราะว่าคู่นี้เพิ่งเจอครั้งแรกครับ
0: ปารากวัยเนี่ยน่าเสียดายนะผู้เล่นเกมลุกอย่างอาร์เมรอนเนี่ยไปได้ใบแดงที่เป็นเฟิร์สเกตเป็นก็เรียกว่านะการเอามือไปป้องปากอ
1: ่
0: ะแล้วเหมือนกับจะมีการพูดจาเหยียดหยามเหยียดสีเหยียดผิวของผู้เล่นตุรกีก็โดนใบแดงแรกไป
1: เป็นเคสประวัติศาสตร์
0: เคสประวัติศาสตร์ไป
1: ครับผม
0: แต่ได้ประตูแรกผมชอบคนนี้มากเล่นได้ดีมากในเกมที่ผ่านมามาเจอัสกาลาซา
1: ถูกต้อง
0: โอ้เล่นดีมาก
1: นักเตะจากแอตแลนต้ามีเตะ
0: เล่นดีเล่นดีแล้วหลายคนก็แดนกลางเขาก็มีคูบาสอะไรสักอย่างอะเล่นดีครับ
1: อาเดนคูบาสจากแวนคูเวอร์ไวท์แคปทีมในเมเจอร์ลีกนะพี
0: ่คือผมกลัวว่าปารากวัยชุดนี้เนี่ยไปเล่นเกมลุกใส่คนอื่นก็ดีถ้าเล่นเกมรับใส่คนอื่นก็แบบเล่นเกมรับตั้งรับเนี่ยให้คนอื่นบุกเนี่ยพื้นที่มันเปิดมากกว่าแต่ถ้าไปเล่นเกมลุกใส่ออสเตรเลียโดนสวนน่ะน่าจะคว่ำน่าจะโดนหมัดน็อกของออสเตรเลียก็เป็นได้นะ
1: ใช่ครับ
0: คู่นี้มันโอ้โหจริงๆอ่ะมันน่าเบื่อแน่เลยถึงส่งแล้ว
1: ก็น่าจะออสเตรเลียก็สไตล์เหมือนเกมเจอตุรกีเพราะว่าวันนี้ได้เปรียบด้วยน่าจะเป็นปารากวัยที่เปิดเกมลุกเข้าใส่แต่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียเดี๋ยวมีส่วนแน่นอน
0: ใช่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเพลย์เซฟอ่ะ
1: น่าจะเพลย์เซฟ
0: เพราะว่าถ้าการเสมอกันเนี่ยต่างเนี่ยทั้งออสเตรเลียและปารากวัยอ่ะมันสบายอ่ะ
1: ใช่เพราะถ้าเสมอปารากวัยมี4แต้มก็โอกาสเข้ารอบเยอะ
0: ใช่คือไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยไง4แต้มอ่ะสมมติจะเปิดเกมลุกขึ้นมาเนี่ยโดนออสเตรเลียสวนมาเนี่ยมันโอ้โหมันแย่นะ
1: โดนเพิ่ม
0: เท่ากับตัวเองแพ
1: ้ใช่แล้วก็แต้มประตูเสียจะลบอีก
0: ใช่ออสเตรเลียก็อยู่ในสถานการณ์เช่นแบบนี้เช่นกันไปเปิดเกมลุกใส่ปารากวัยปารากวัยโต้กลับก็อย่างที่รู้กันอ่ะต่างคนต่างเล่นเกมรับแล้วโต้กลับได้ดี
1: ครับผม
0: เกมมันน่าออกมันน่าเบื่อแน่เลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ผมว่าดูแล้วเสม
0: อ
1: แต่ถ้าเลือกมุมชนะเนี่ยผมชอบออสเตรเลียเพราะว่าผมเชียร์เอเชียด้วย
0: ครับผม
1: เอเชียไม่มีออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียโอ้ไม่น่าใช่นะ
1: ครับผมประมาณนี้แล้วกัน
0: ครับ
1: การรีวิวทั้ง3กลุ่มในค่ำคืนนี้
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวอยู่ชั่วโมงหน้านี้จะเป็นพี่เจ๋งมาต่อ
0: ครับ
1: ครับผมตอนนี้เราสองคนก็หมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันใหม่ในที่นายไลฟ์บอลโลกรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร
4: 02-201-6569

0: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายใน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 48ทีม104 แมตช์ 39 วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

ืองไทยแข็งแรงทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีม

0: พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
1: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เที่ยงคืน35นาทีนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับหรือก็เอาจริงๆก็เข้าเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนแล้วนะครับก็อยู่กับผมนะครับคุณพัชเมยรีแล้วก็คุณนิกนะครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่แป๊กครับ
3: คร
4: ับผมแหมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับจริงๆผมกับรายการฟุตบอลนี่คือกับ99นี่คือน้อยมากเลยครับน้อยถึงขั้นแทบจะไม่มีส่วนจะมาในพาร์ทของวอลเลย์บอลนะครับเออแต่ว่าวันนี้นี่ได้รับสารด่วนนะฮะจากคุณทรงศักดิ์นะฮะเมื่อช่วงประมาณสัก5โมงเย็นครับมาไม่คืนนี้แม่ก็ไม่ได้แจ้งว่าใคร

0: ไม่อยู่หรืออะไรก็แค่ถามว่ามาไหมผมบอกมาก็มาพี่เอาละมา
1: แล้วเราก็มาเจอกัน
0: มาเฮฮาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่แป๊กนะฮะฝากเนื้อฝากตัวนะครับพี่แป๊กครับผมฝากแบกด้วยนะฮะในช่วง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีหลังจากนี้ครับพี่แป๊กครับ
1: พอกันเลย
0: ครับผม
1: นะคร
0: ับนี่เป็นวันศุกร์แล้วใช่มั้ยฮะพี่แป๊กหลังเที่ยงคืนแล้ว26แล
1: ้ววันนี้วันสุนทรภู่ด้วยนะ26
0: อ้าวจริงเหรอฮะ
1: 26มิถุนายน
0: กวีเอกของโลก
1: สักหนึ่งบทก่อน
0: ไหมแหมเมื่อก่อนมันถ้าช่วงเรากำลังจะเรียนประถมมัธยมนี่มันจะมีกลอนที่เขาฮิตกันสุนทรผู้คู่กวีขี่สแมชแบงค์วงแคส
1: ไม่ใช่หรอก
0: ขี่มีโอโก้หนักหนาอะไรเนี่ยเสกโลโซขี่นูโวแซงเข้ามาหนุ่มกะลาขี่เว็บไอแซงไปเลยผมจำได้แม่นเลยฮะเพราะเล่นกันตลอดนะก่อนเนี่ยฮะจริงๆจ
1: บแล้วนึกว่าจะเป็นกรพระไพมณีหรืออะไร
0: อ๋อเหรอครับผม
1: แนวนั้นไป
0: ครับผม
1: ครับนะฮะก็เราก็คุยเรื่องบอลโลกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: รายการก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบอลโลก
0: ก็จริงๆเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่น้องเจมส์คุยอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวคุยเหมือนกันเลยก็มันจะคุยอะไรได้ครับในเมื่อวันนี้มันมีฟุตบอลโลกเตะทั้ง6คู่นะพี่แบ็คนะ
1: ใช่
0: ก็วันนี้จะแข่งกันทั้งหมด6คู่กลุ่ม E F แล้วก็ D นะฮะE ก่อน F ก่อนแล้วก็ D ก่อนแม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจจะมีอะไรที่ขึ้นมาก่อนแต่เขาเรียงอย่างนี้ไงกลุ่ม E เนี่ยจะตี3เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับแล้วก็กราซาวกับทางไอโวรี่โคสต์หรือโกติวัว
1: ครับผม
0: 6:00 นกลุ่ม F ตูนิเซียกับส้มๆเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็แชปานกับทางสวีเดน
1: ครับ
0: แล้วก็9โมงเช้านะฮะก็จะเป็นช่วงสว่างแล้วนะครับช่วงสายแล้วตุรกีกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปารากวัยกับออสเตรเลียนี่เผื่อแวบเดียวพี่แป๊กคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: 15วันผ่านไปแล้วนะครับบอลโลกผ่านไป2สัปดาห์แล้ว
1: 2สัปดาห
0: ์ช่วงวันแรกๆที่เปิดทัวร์นาเมนต์เนี่ยแข่งกันน้อยไงฮะวันละ2คู่แล้วจุ๊บๆจิ๊บๆเนี่ยช่วงนี้อัดครับเป็นปลากระป๋องเลย
1: ใช่เพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายละ
0: ต้องแข่งพร้อมกัน
1: นัดสุดท้ายของในแต่ละกลุ่ม
0: ต้องแข่งพร้อมกัน
1: ใช่
0: เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบนะฮะ
1: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็จบในกลุ่ม3กลุ่มแรกไปก
0: ็
1: คือ A B C
0: D E F G อย่างดีที่วันนี้นะโอเคครับ
1: ก็จะได้อีกส่วนก็จะได้ทีมจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนับรวมเนี่ยประมาณ13ที
0: ม
1: นะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นบางทีมด้วยซ้ำไปนะที่ประกบคู่ได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแคนาดากับแอฟริกาใต
0: ้
1: นะครับเพราะว่านี่เขาล็อกเอาไว้แล้วก็คือทีมอันดับ2ของกลุ่ม A กลุ่ม B จะเจอกัน
0: ครับ
1: พอ A B C จบปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าใครอยู่อันดับไหน
0: ฮะ
1: นะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวต้องมาไล่เรียงกันไปนะครับ13ทีมที่เข้ารอบไปก
0: ็
1: ไหนๆเน
0: า
1: ะ
0: เชิญครับ
1: ได้มีเรื่องคุยเนาะ
0: ได้ครับ
1: นะฮะกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้นะครับอันนี้ก็เข้ารอบเรียบร้อยนะครับ
0: ในส่วนของเกาหลีล่ะ
1: เกาหลีได้เป็นอันดับ3
0: โอ้โหนี่ลุ้นแบบว่าเครียดมากเลยนะครับ
1: ก็ลุ้นเครียดแต่ว่าโชคดีที่มันลบแค่1ผลต่างประตูได้เสียอันนี้ยังพอถูถ่ายได้
0: ผมว่า3แต้มนี่แบบไม่มีความปลอดภัยแม้แต
1: ่
0: ความปลอดภัยไม่มีอ่ะเอางี้ดีกว่าคือถ้าคุณจะไปอันดับ3นี่คุณต้อง4นะถูกมั้ยพี่แป๊ก
1: ถ้า4นี่แทบจะชัวร์
0: คือเมื่อเช้าเสมอจบเลยนะฮะเนี่ยเข้าที่2เลยอ่ะคือ
1: ใช่ครับคือถ้าหากไม่แพ้แอฟริกาใต้ในเกาหลีใต้เข้ารอบแล้ว
0: คือไปปล่อยให้แอฟริกาใต้ลอยนวลได้ไงอ่ะนะครับงงแต่ว่าโอ้โหแต่เช็คนี่ไปสบายกว่าเพื่อนเขา
1: เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คนี่ไปเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เช็คบินใช่ไหมฮะ
1: เช็คบินใช่เช็คบินเลยบินของจริง
0: ครับผม
1: นะฮะกลุ่ม B ก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์
0: กลุ่มมาดีครับ
1: นี่ก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับตามด้วยแคนาดาเจ้าภาพ
0: กลุ่มนี้นี่แอบเบาแล้ว
1: ใช่
0: ไม่ค่อยมีชาติแบบระดับเขาเรียกว่าระดับเทียร์โหดๆเท่าไหร่
1: ถูกต้องใช่นะครับแล้วก็การันตีอันดับ3แล้วด้วย
0: โอ้บอสเนียไปแล้ว
1: ก็คือบอสเนียนะครับเพราะว่าบอสเนียได้มี4คะแนน
0: ก็เท่าแน่นอนผมบอกแล้ว4เซฟมาก
1: เพราะว่าจะชัวร์เลย
0: เข้าได้ตั้ง8ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: หลุดไปแค่4ทีมอ่ะ
0: ใช่แต่คุณจะ3นี่อันตรายมาก
1: นะแต่ก็อย่างที่บอก
0: แต่มันต้องมี3เข้าได้บ้างแหละผมเดานะ
1: ใช่
0: นะ
1: ก็เกาหลีใต้อาจจะเป็นไปได้อย่างที่บอกคือเขาลบแค่หนึ่ง
0: แต่
1: ประตูเสียลบน้อยอ่ะ
0: คือแต่ใครเข้าที่3ไปเนี่ยความร้ายกาจความน่ากลัวคือคุณต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอื่นแน่นอนแต่นาทีนั้นไว้ก่อนแล้วแหละเอาเข้าก่อน
1: เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: โอ้ส่วนกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่แล้วนี่อันนี้ก็ไปสบายเหมือนกันนะฮะได้มาแต้มนึงอ่ะพี่แป๊กเขาไปเสมอใครมาเนี่ยเขาไปเสมอกับสวิตมาได้เกือบแพ้เลยไปซัดเขานาทีบาปไงฮะ
1: นัดแรก
0: เหมือนจะออกตัวได้ดีแต่ไปโดนแคนาดา

0: 60ไปโดนบอสเนียอีก 3-1 กลับบ้านคร
1: ับ ใช่กลับบ้านเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับที่เตะจบไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือบราซิลเอ้ยกลุ่ม C นะครับกลุ่มของบราซิลนะครับก็จะเป็นบราซิลนะครับที่เข้ารอบอันดับ1แล้วก็โมร็อกโกนะครับตามเข้ามาอันดับ2นะครับมีเจ็ดแต้มเท่ากันนะครับ2ทีม
0: มาหาสูงทั้งคู่เลยนะฮะก็คือเขาไม่ชนะกันเองเฉยๆที่เหลือเขาเก็บหมด
1: ใช่เพราะฉะนั้นบราซิลก็จะเขาเรียกว่าได้เปรียบก็ในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียนะครับก็เลยเข้ามาเป็นอันดับ1นะ
0: คร
1: ับแล้วก็ตามมาด้วยโมร็อกโกนะครับเมื่อเช้านี้ที่ผ่านมาในบราซิลก็ถล่มสกอตแลนด์ไปสกอตแลนด์ก็มี3แต้มก็อยู่อันดับ3
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะหนักหน่อยหนักจริงๆเพราะว่า8ทีมเนี่ยที่จะเข้ารอบอันดับ3เนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ7
0: คือตอนอย่างน้อยๆเห็นชัดๆที่เราเพิ่งไล่กันมาเป็นรองเกาหลีใต้แล้วแน่นอน
1: เพราะว่าผลต่างประตูได้
0: ลบเยอะไปกว่า2ลูกเนาะนะฮะ
1: สกอตแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ7เลย
0: ครับ
1: สุ่มเสี่ยงผมว่ารอดยากจริงนะสกอตแลนด์เนี่ยอาจจะตกได้
0: อ
1: าจจะตกได้เลยนะแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับอย่างน้อยตอนนี้ยังไม่ตกก็เดี๋ยวไปลุ้นทีมอ
0: ื่นเขามันมีมหกรรมการลดแลกแจกแถมถล่มทลายในกลุ่มอื่นๆนะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกันก็ยังไม่แน่เหมือนกัน
0: ส่วนเฮติก็ฟุตบอลโลกครั้งแรกเนาะในประวัติศาสตร์นะครับก็ทำเต็มที่แล้วครับอย่างน้อยก็มี2ประตูมาฝากแฟนๆอ่ะในวันสุดท้ายอ่ะนะครับ
1: แล้วยิงโมร็อกโกด้วย
0: ใช่ครับ
1: นำ2รอบอ่ะนะครับที่เจอกับโมร็อกโกเนี่ยนำ 1-0 นำ 2-1
0: แต่นำแล้วแบบว่าปิดเกมไม่ได้ไงอย่างน้อยจบครึ่งแรกให้มันนำก่อนก็ยังดีนะ
1: ใช
0: ่นะครับ
1: คือประตู 2-1 นี่นาที43นะ
0: แล้วไปโดนทดเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาแพ้ในช่วงประมาณสัก10-12นาทีสุดท้ายที่ไปโดน2ประตู
0: ก็ไปแลกนะครับช่วงท้ายก็แลกแล้วไงมันไม่มีมันแบบว่า
1: ไม่มีอะไรจะเสียเนาะ
0: เอนเตอร์เทนละเผื่อว่าแบบพลิกชนะได้สมมุตินะ 3-2 อะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่เข้ารอบหรอกแต่ว่าโอ้โหมีชัยชนะไม่เอาเสมอไงพี่แบ็คนะฮะ
1: ใช่นะครับก็เป็นทีมที่คนก็ถือว่าประทับใจเนาะ
0: ครับ
1: คือเฮติเคฟเวิร์ด
0: ชาติพวกนี้คือมาแล้วยังไงแฟนๆเชียร์อยู่แล้วแหละนะครับอย่างน้อยอาจจะไม่ได้เป็นคนในชาตินั้นแต่ว่าถ้านอกเหนือจากชาติตัวเองก็เวลาเจอใครก็แบบต
1: ้
0: องส่งใจเชียร์เป็นชาติน้องใหม่ที่แบบว่าสู้ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเล่นสนุกหน่อยครับ
1: ใช่นะครับส่วนวันนี้นะครับ
0: กับ
1: ที่นิกเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะบอกโปรแกรมไป
0: ครับผม
1: เพียบเลย
0: ครับ
1: นะครับเอกวาดอร์เยอรมันกูราเซาไอวอรี่โคสต์โตนิเซียเนเธอร์แลนด์ไต้หวันญี่ปุ่นสวีเดนต
0: ุ
1: รกีอเมริกาแล้วก็ปารากวัยออสเตรเลีย
0: ก็คู่ดีๆหลายคู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
1: โหน่าดูจริง
0: ถ้าพี่แป๊กเลือกดูได้คู่เดียวดูคู่ไหนผมถามก่อน
1: ในหมดนี่เลยอ่ะ
0: เนี่ยใน6คู่เนี่ยถ้าให้มีโอกาสได้นั่งดูแค่คู่เดียว
1: แล้วดูญี่ปุ่น
0: อุ้ยเลือกดูคู่เดียวกันเลยอ่ะ
1: ผมดูญี่ปุ่นแล้วกันนะครับญี่ปุ่นกับ
0: สวีเดน
1: ครับนะครับญี่ปุ่นกับสวีเดน
0: ครับ
1: คู่นี้นี่ก็แย่งกันเข้ารอบด้วยนะครับแย่งกันเข้ารอบด้วยเพราะว่าแต้มค่อนข้างจะสูสีกัน
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ก็คือตอนนี้จบไปแค่3กลุ่มใช่ไหมฮะที
1: ่
0: รู้เรื่องแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเอาให้จบเลยก็ได้พี่แป๊กกลุ่มดีไปไง
1: กลุ่มดีด็อกเหรอ
0: ครับ
1: ดีด็อก
0: สหรัฐไงไปแล้ว
1: สาระเข้าแล้ว
0: ตีตั๋ว
1: ใช่
0: นะฮะ
1: นะครับก็การันตีนะครับสำหรับทางสหรัฐอเมริกา
0: แล้ว
1: ว่าชนะมา2นัดรวด
0: คือต่อให้นะสุดท้ายเนี่ยอเมริกาเนี่ยเจอกับตุรกีต่อให้แพ
1: ้ครับ
0: ก็จะหยุดที่6แต้มแต่ว่าออสเตรเลียครับปารากวัยเขาก็ต้องมาฟัดกันเองอยู่ดีสหรัฐยังไงก็ไม่หลุดที่2แน่นอน
1: อ่ะใช่
0: แล้วก็โหหลุดยากด้วยครับเพราะว่าได้เสียบวกอยู่5ครับ
1: ใช่แล้วสำคัญสุดก็คือ head to head
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเอาชนะได้ทั้งออสเตรเลียแล้วก็ปารากวัย
0: มาดีนะคร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะครับสหรัฐเนี่ยการันตีนะครับว่าเข้ารอบในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่มดีแน่นอน
0: ฟอร์มดีมากฟอร์มดีมาก
1: ปีนี้มาดีนะครับปีนี้มาดีมากๆนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของ
0: ตุรกีไปแล้วเนาะ
1: ตุรกีก็ใช่นะครับคือปีนี้เนี่ยฟีฟ่าเขาปรับมาใช้ head to head นำผลต่างประตูได้ส
0: ิแต่ถ้าเท่ากันในการเจอกันแล้วมันเสมอก็ค่อยมาดูได้เสียเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าหากเรายึดจากสมัยก่อนเนี่ยตุรกีก็ยังมีโอกาสสมมติว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเกิดถล่มอเมริกาเป
0: ็
1: นจุดจ่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็แซงไงครับ
1: ก็มี3แต้มก็จริงแต่ว่าเรื่องผลต่างประตูได้เสียเขาก็อาจจะได้เปรียบแล้วก็ไม่แน่อาจจะได้ลุ้นเข้ารอบเป็น
0: ในกรณีที่ปารากวัยจะแพ้ในนัดสุดท้ายใช่ไหมอ
1: ะไรแนวๆนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทีนี้พอมันนัดใช้เฮดทูเฮด
0: จบเลย
1: จบเลยนะครับพูดง่ายคือคู่ของตุรกีกับอเมริกาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันไม่มีประโยชน์ในแง่ของความสำคัญ
0: ใช่ใช่แต่ก็ต้องเล่นตามโปรแกรมเพราะว่าอเมริกาไงก็ไม่หลุดจากฝูงแน่นอนแหละครับต่อให้แพ้อย่าไปแพ้เยอะ 6-7-0 อันนี้หลุดครับ
1: ยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าทั้งตุรกีแล้วก็

0: ตุรกีก็เสียเปรียบเรื่องของ head to head อเมริกาก็ได้เปรียบเรื่อง head to head ยังไงก็การันตีแน่ๆนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นความสำคัญก็อยู่ที่คู่ของปารากวัยกับออสเตรเลีย
1: ก็คือแย่งเข้าอัตโนมัติกับแย่งลุ้นใช่ไหมฮะ
0: ถูก
1: ใช่ถ้าเสมอกันจะเป็นออสซี่เน
0: า
1: ะนะฮะ
0: ใช่ครับผมนะฮะแต่ถ้าเสมอกันก็วินวินนะสี่แท่งมันก็เข้า
1: แต่ไม่ได้เลยฮะเข้าที่3ไปเจอแชมป์กลุ่มเนี้ย
0: อันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
1: นะ
0: ครับอาจจะเหนื่อยหน่อย
1: ก็ใส่ไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแต่
0: ก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
1: โอ้ยแต่ใส่มากก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าแพ้นี่เหลือ3ก็ลงมาเครียดเหมือนกันนะพี่เจ๋งเอ้ยพี่แป๊กนะเพราะฉะนั้นเสมอเนี่ยเซฟทั้งคู่ถ้าจะเอาแค่เข้ารอบเอางี้ดีกว่า
0: ใช่แล้วก็ไปวัดกัน
1: ใช่ฮะ
0: นะครับยังไงเราก็เป็นรองอยู่แล้วยังไงเข้าไปก็เจอใครก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับกลุ่ม E ก็มีเยอรมันที่เข้ารอบไปแล้ว
1: อันนี้ก็โอ้โหก็นะก็เสียประตูทั้ง2นัดแต่ว่าก็ชนะไม่ยากครับโอ้แต่ว่ามีชนะไอวอรี่โคสต์นี่นาทีบาป
0: นาทีบาปกันนะครับเป็นซูเปอร์ซับอย่างเดนิสซูดาฟมาน ะครับเยอรมันก็ชนะ2ดาวรวดก็การันตีเข้ารอบแน่นอน
1: ก็โอเคนะเพราะว่า2รอบล่าสุดเหมือนตกรอบแรกเนี่ย
0: ฟอร์มไม่ดีเยอรมันใช
1: ่โดนแพ้เกาหลีใต้ด้วยนะฮะไอปีนู้นน่ะไอปี2018อะครับนะฮะ
0: ใช่ปีนี้ก็ดูกลับมาดูดีขึ้นนะคร
1: ับ ใครคุมมาฮะเยอรมันตอนนี้นาเกลส์มัน
0: ใช่นะฮะนะครับดูดีเลยนะครับสำหรับทางเยอรมันนะครับส่วนไอวอรี่โคสต์ก็มีโอกาสที่จะจบอันดับ2
1: ใช่ครับใช่ก็ไอวอรี่โคสต์โปรแกรมไม่หนักด้วยนะครับในเกมสุดท้ายก็เจอกับทาง
0: กุลาซาว
1: นะครับใช่นะครับ
0: กุลาซาวเขาก็อาจจะยังเต็มที่อยู่นะครับเพราะว่าก็ลุ้นที่จะจบอันดับ3นะครับแข่งกับเอกวาดอร์
1: ส่วนเอกวาดอร์ที่เจอกับเยอรมันนี่โอ้โห
0: ก็เหนื่อยหน่อยแต่โชคดีที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วคือการที่เยอรมันเข้ารอบไปแล้วการันตีด้วยเนี่ยก็พักตัวแน่ๆ
1: ใช่คือไอ้นัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโอกาสของผู้เล่นสำรองจริ ง
0: คือมัน
1: ไม่ใช่นัดนี้คุณจะให้เขาเล่นนัดไหนล่ะครับแล้วยิ่งเยอรมันเนี่ยมันยังไงมันแชมป์กลุ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันบวกทั้ง7
0: ตัวใช่แล้วก็เรื่องเฮดทูเฮดด้วย
1: คือเอกวาดอร์ไปเสียเซลล์นัดแรกจริงนะที่เตอร์โอนอามัดเดียโลยิงช่วงนาทีสุดท้ายอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าวันนั้นรูปเกมไม่ได้เป็นรองเลยผมนั่งดูอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ไปโดน
0: โดนเดียวเข้าไป
1: โดนอีซ้ายของอามัดอ่ะ
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: แล้วนัดต่อมาก็ยังทำได้แค่เสมอกับลาซาวศูนย์ศูนย
1: ์อันนี้ผิดหวังมาก
0: ๆ
1: มากๆเลย
0: ก็ผิดฟอร์ม
1: เพราะว่าเยอรมันซัดมาเจ็ดเนี่ยคุณอย่างแย่มาตรฐานคุณแข่งฟุตบอลโลกทุกสมัยเนี่ยคุณต้องมีสักลูกหนึ่งเฉือนหนึ่งศูนย์ต้องเอาได้อ่ะ
0: ไม่งั้นสถานการณ์จะดีกว่านี้
1: ก็
0: สำหรับเอกวาดอร
1: ์ก็ดีกว่านี้ในระดับหนึ่งครับ
0: นะ
1: แต่พอมันเป็นโปรแกรมนัดสุดท้ายที่จะเจอกับเยอรมันมันก็กลับไปเป็นลมเหมือนเดิมครับผม
0: นะครับส่วนกลุ่มที่เหลือนะครับไล่ลงไปตั้งแต่ F G H I F G H 3กลุ่มถัดมาเนี่ยยังไม่การันตีนะครับยังไม่การันตีเลยเพราะว่ามันสูสีมากนะครับอย่างกลุ่ม F เนี่ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นซึ่งก็จะเตะในวันนี้เนี่ยแต่มันเบียดกันหมดนะครับรวมถึงสวีเดนด้วย
1: มีตูนิเซียที่จบแล้ว
0: ตูนิเซียก็แพ้รวดไปก็ตกเลยนะครับกลุ่ม G นะครับกลุ่มของอียิปต์อิหร่านแล้วก็เบลเยียมนี่ก็ยังเบียดกันอยู่นะครับมีอียิปต์ที่เป็นทีมนำ
1: เบลเยียม
0: มีอยู่4แต้ม
1: เบลเยียมน่าผิดหวังเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ก็เสมอมา2นัดรวด
1: คือศักยภาพของพวกเขานี่เจออียิปต์กับอิหร่านนี่โหยุคถ้าเป็นยุคเฟื่องฟูสัก 5-6 ปีที่แล้วนี่น่าจะชนะไม่ยากนะฮะแต่กลายเป็นมายุคนี้ก็เขาผ่านยุคโกลเด้นเจเนเรชันไปแล้วจริงๆนะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้อ่ะนะครับมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะยุคโกลเด้นเจเนเรชันได้แค่เข้ารอบลึกๆได้เฉยไม่ถึงโพเดียมเลย
0: ไม่ได้อะไรเลยนะครับก็มีเกมนัด2ที่เสมอกับอิหร่าน 0-0
1: น่าผิดหวังหรือว่าน่าผิดหวัง
0: ซึ่งเกมนั้นก็พอดีก็มีโดนไล่ออกด้วยนะนะครับอิหร่านอาจจะเซ็งก็ได้เบลเยียมเล่นประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ10คนน่ะแต่อิหร่านก็บดไม่ได
1: ้อ๋อเป็นตัวเองเสียเปรียบเขาด้วย
0: ใช่
1: ก็คืออยู่ในยุคที่เควินเดอร์บอยก็ง่อมแล้วอ่ะจะ 3-5 แล้วอ่ะนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ลูกากูก็จะก็ 3-3 แล้วอ่ะ
0: ก็หวังอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหมือนมันผ่านช่วงมาแล้วเนาะ
1: เออมันโหมันเบลเยียมมันต้องเป็นช่วงสัก2010ถึง2020จริงๆนะพี่แป๊กนะที่มันเป็นยุคทองยุคแบบเต็มมากเลยอ่ะ
0: แต่
1: มันไม่ได้จริง
0: นะ
1: โค้ชก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยดูดิอายุเยอะหมดแล้วอ่ะกุ๊กตรงกุ๊กตัวเราเห็นตั้งแต่แบบเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มๆโทมัสมูนิเย่เนี่ยคือ3กลางๆกันหมดแล้วอ่ะครับผมก็ยังเหลือแค่โดกูเนี่ยที่เป็นเลือดใหม่ที่แต่ว่าไอ้พวก20กลางๆนี่สู้ยุคของพวกเดอะบอยไม่ได้นะหมายถึงชื่อชั้นหมายถึงความเฟมัสอ่ะนะ
0: คลาสอ่ะนะ
1: เนี่ยวิทเซลเนี่ยจะ38แล้วอ่ะเออครั้งสุดท้ายเหมือนกันแหละ
0: นะครับก็โค้ชตอนนั้นก็คุมโปรตุเกสอยู่ตอนนี
1: ้
0: โรเบโตมาติน

0: เนี่ยนั่นเอง
1: ตอนนี้เป็นลูดิกาเซียมาครับพี่มีแบบ
0: เบลเยียมใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นกาเซียครับมาติเนสก็เคยคุมก่อนนี้ก็มาติเนสก็ออกไปแล้ว
0: ใช่
1: มาร์ควิลหมดอะไรก็นั่นแหละครับสำหรับผมว่าโค้ชที่เบลเยียมต้องการคงเป็นแบงซองกอมานีอ่ะปลุกปีศาจยุโรปต้องใช้ปีศาจยุโรป
0: ต้องใช้ปีศาจย
1: ุ
0: โรปต้องใช้คนเบลเยียมด้วยกันเอง
1: ใช่ฮะก็มันทุกอย่างมันก็ปูทางมาให้เขาอะนะในการที่ไปเก็บประสบการณ์ในงานระดับสโมสรแล้ววันหนึ่งก็เขาก็
0: ต้องมาคุมทีมชาติ
1: ในระดับอาชีพเขาไม่มีอะไรที่เขาไม่ได้อะอ๋อมีแชมเปี้ยนส์ลีกไหมที่เขาไม่ได้
0: อ่ะใช่
1: แ
0: ชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่ได
1: ้แต่ไม่เป็นไรหรอกความสำเร็จเขามากมายก็คือเขาไปสร้างบารมีกับไบเอิร์นมิวนิกมายังไงวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นพื้นที่ของเขาอ่ะก็เหมือนเชฟเชนโก้กับยูเคนอะไรแนวนั้นในอดีตอะไรเงี้ยครับ
0: เหมือน
1: ม
0: ูรินโญ่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทีมชาติอดีตนะ
1: ล่าสุดกับมาดริดนะ
0: กับมาดริดไม่รู้จะเป็นยังไงเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ครับผม
0: นะกลุ่ม H นะครับนี่ก็ยังไม่การันตีนะครับกลุ่มของสเปนนะครับสเปนได้มี4แต้มจาก2นัด
1: สเปนนี่แบบแย่มากเลยนัดแรกอ่ะคือเคปเล่นกับเคปเวิร์ดนี่มือโหออกไปเจอไอ้เจ้าโยซินว่าโยซินว่าผีเข้าใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: นัดที่2ก็ปล่อยของแต่ไม่น่ามีปัญหาครับกลุ่มออสเตรเลียนัดสุดท้ายเจออุรุกวัยไม่มีปัญหาหรอกครับแพ้ก็ไม่หลุดหรอกครับยังไงก็เข้าครับสเปนแต่กลุ่มนี้ยังไม่มีใครตกอย่างเป็นทางการเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใช่ยังไม่การันตียังไม่การันตี
1: เชียร์ซาอุหน่อยทีมจากเอเชียนะฮะ
0: คือสเปนที่เสมอ 0-0 กับเคปเวิร์ดก็เหมือนกับไอ้โปรตุเกสที่เสมอไอเดียของโก
1: อ่ะนั่นแหละตามกันไปทรงอังกฤษเสมอกาน่าเหมือนกันอ่ะ
0: ทรงเดียวกัน
1: ครับผม
0: นะครับกลุ่มนี้ก็ยังรู้สนุกอยู่นะคร
1: ับ
0: กลุ่ม I นะครับ
1: พวกมันเยอะจังวะ
0: นี่การันตี
1: เมื่อก่อนนี่ S ต้องจบมานะเมื่อก่อน S ต้องจบมานะถูกไหมในอดีตถ้าเป็นสาย2ทีม S ต้องจบ
0: 2กลุ่ม
1: ครับผมกลุ่ม I
0: กลุ่ม I ก็มีฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อันนี้ก็นัดกันชนะมาหมดเลย
1: อันนี้กลุ่ม I ครับไม่ใช่นะครับผม
0: ก็ตอนแรกนึกว่าไม่ใช่มุก
1: อ๋อนึกว่าไอจริง
0: นะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์ก็ชนะมา2นัดรวดทั้ง2ทีม
1: สมราคาเต็งหนึ่ง
0: แต่ว่ายังไม่เข้ารอบแล้วทั้ง2ทีมอ่ะ
1: แย่งแชมป์กลุ่ม
0: แย่งแชมป์กลุ่มกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะจบอันดับไหนเท่านั้นเอง
1: ไอเซเนกัลกับอิรักเนี่ยเจอกันนัดสุดท้ายใช่ไหมฮะเสมอกันนี่ก็กอดคอตกคู่นะถ้าเสมอกันเนี่ยต้องมีทีมชนะทีมหนึ่งชนะยังจะไม่พอด้วยซ้ำนะฮะ
0: นี่เซเนกัลสมมติถ้าเซเนกัลชนะอิรักนะ
1: โอ้โหต้องระดับ50นะเนี่ยถึงจะแบบว่าเอาคุณพี่แป๊กคิดเอาว่าเกาหลีลบอยู่1อ่ะอย่างน้อยก็ต้องมี30ได้เห็นก่อนแหละแต่ว่าเกาหลีเป็นเกมอ่ะ
0: ถูกต้องใช่ต้องชนะให้ได้สัก3ลูกอ่ะเนาะพยายามทำให้มันแบบติดลบให้น้อยที่สุดอ่ะลบ1หรือว่าเสมอตัวไปนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: โอ้เราจะได้ดูฮาแลนด์กับเอ็มบัปเป้ดวลกันนะพี่แป๊กนะ
0: น่าดู
1: พรุ่งนี้ใช่มั้ยฮะ
0: น่าดู
1: น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าเช้ามืดวันเสาร์อ่ะเนาะนะครับ
0: ครับใช่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นคิวทีละ3กลุ่ม3กลุ่มไปเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่เนี่ยไอ้วันแรกๆแข่งกันวันละ2คู่วันละคู่ไงเนี่ยช่วงนี้โห
0: ประโหมแล้วว
1: ุ่นวายไปหมดนะฮะ
0: เบียดกันหน่อย3กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม J กลุ่มอาร์เจนตินาเข้ารอบเรียบร้อย
1: นี่สองครับ
0: ส่วน
1: นี่ยิงอยู่คนเดียวเลยเหรอฮะไม่แบ่งใครเลยละ
0: ถูกต้องเมสซี่ยิงคนเดียวนะครับในวัย38เนาะ
1: 39แล้วนี่ฮะวันเกิดเขาเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อ
0: วันที่24มิถุนาย
1: น2วันที่แล้วครับยิงฉลองวันเกิดไปแล้ว
0: นะครับ
1: มี43มาไหมครับพี่แบงค์ฮะ43มาอีกสักรอบไหมฮะ
0: เขายังบอกว่าเขายังไม่รู้นะ
1: จริงเหรอ
0: แต่เขาไม่มาหรอก
1: คือผมว่าในมุมของเมสซี่อ่ะครั้งที่แล้วอ่ะ35เลิกเลยสวยแบบโอ้โห
0: ได้แชมป์โลกด้วยนะ
1: พี่แบงค์คิดดูไปรับใส่ชุดอะไรชุดของแขกอ่ะแบบพวกแขกตะวันออกกลางพวกกษัตริย์หูมันเท่ขนาดไหนวันนั้นเนี่ยจริงๆออกมาห้องแถลงข่าวประกาศดีทายจบลงสวยเลยอ่ะยุติการเล่นทีมชาติด้วยการคว้าแชมป์โลกบนแผ่นดินอาหรับแล้วเขายกย่องให้คุณเป็นแบบราชาเลยขนาดเป็นประเทศที่เป็นคนละโซนคนละบ้านเกิดเมืองนอนกับคุณน่ะต้องเลิกวันนั้นจริงๆแล้วคุณจะเอาอะไรกับโคปาอเมริกาคุณก็ได้แล้ว
0: แชมป์โลก
1: ค
0: ุณ
1: ก็ได้แล้วอ่ะ
0: ได้หมดแล้ว
1: เออแต่
0: ไม่มีอะไรให้ขวายคว้าม
1: ันอยู่ที่คือมันก็รักจริงๆอะนะคนบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเรื่องเกียรติยศอะไรแล้วอะมันเล่นด้วยความรักอะเล่นด้วยความสนุกอะนะพี่แป๊ก
0: แล้วยิ่งกลายเป็นว่าดูฟรีขึ้น
1: มันปลดครั้งนี้เขาดูเหมือนเล่นแบบไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเขาดูแบบไม่มีหน้าตานิ้วคิ้วขมวดนะ
0: แล้วยิ่งนัดแรกแฮตทริกไปนะยิ่งสบายนะคือแบบว่ามันฟรีหมดเลย
1: ครับ
0: มันฟรีหมดเลย
1: นี่เมสซี่นี่ยิงเยอะกว่าทุกทีมในนี้ไงเนี่ยในกลุ่มของตัวเองเนี่ยออสเตรียสามลูกไอ้ Algeria 2ลูกจอร์แดน2ลูกคือเมสซี่คนเดียวยิงเยอะกว่า Algeria กับจอร์แดนรวมกันนะเอาคิดเอาแล้วกันนะฮะแต่กลุ่มนี้เบานะพี่

0: ที่พี่แป๊กไม่ค่อยแข็งนะก็เข้ามีออสเตรีย
1: ออสเตรียจะดูมีหือหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่
0: ลุงลาฟเหรอฮะ
1: ลาฟรังนิกสู้ได้นะในเกมนั้นผมดูอยู่แต่ว่ามันขาดทีเด็ดที่ขาดไปแอลจีเรียก็ตามสไตล์ก็ไม่ได้มีตัวทีเด็ดอะไรมากมาย
0: แอลจีเรียก็เหมือนไอปีดีอยู่ปีเดียวมั้ง2014อ่ะไอดิยาร์ดมาเลสกำลังสดอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนี้มาเลสก็
1: ลูกของเขา
0: ก็ง่อมนะครับ35จะ36แล้วฮะแล้วยิ่งไปพอไปเล่นในซาอุก็มันก็เหมือนว่าม
1: ันก็ตกลงไป
0: มันก็ไม่ได้มีความเข้มข้นเหมือนในพรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะนะฮะ
1: ใช่นะครับ
0: ครับ
1: กลุ่มเคกลุ่มเคนี่มีโคลอมเบียที่การันตีแล้วว่าชนะรวด2นัดกลุ่มเคเป็นกลุ่มของโปรตุเกส
0: ครับ
1: นะครับโปรตุเกสมี4แต้มก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับยังไงก็เข้าแน่ๆอยู่แล้วนะ
0: โปรตุเกสเข้าที่เท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าเข้าไปที่เท่าไหร่ก็ไปทำให้ไอ้พวกที่ไปเจอเขาน่าจะเดือดร้อนมากกว่าที่โปรตุเกสจะเดือดร้อนนะ
1: ใช
0: ่โปรตุเกสจะเข้าที่2ก็ที่2กลุ่มอื่นหรือว่าที่1กลุ่มอื่นอาจจะเดือดร้อนนะครับ
1: ก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายเจอกันเองด้วยนะครับโปรตุเกสกับโคลอมเบีย
0: โคลอมเบียชุดนี้นี่โทษทีนะครับพอดีผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูต้องเช็คหน่อยว่ายังเหลือใครบ้างครับโคลอมเบีย
1: ฮาเมส
0: ยังอยู่นะฮะโอ้โหเป็นฮาเมสในวัย34นะเราเห็นตั้งแต่เขาเล่นครั้งแรกเลยนะที่ยิงสุดสวยแล้วยังหนุ่มหล่อเลยอ่ะนะครับ
1: แล้วก็ย้ายไปมาดริด
0: ยังเรียกเจมส์โรดิเกสอยู่เลยอ่ะจนมาเปลี่ยนกันรายการนั่นแหละฟังผู้บรรยายต่างประเทศไงผมจำได้เลยผมฝึกงานอ่ะปีนั้นนะพี่แป๊ก2014บอกว่า
1: ฝึกงาน
0: ใช่ผมยังฝึกงานอยู่เลยฮะตอนนั้นแหละนะฮะ
1: กระทงอยู่
0: ก็หลุยดีอาร์ตไงฮะใช่ไหมฮะจอห์นโคโดบาหลุยโซเลสแต่ไม่ใช่เหยื่อนนะ
1: คนละคน
0: นะครับ
1: เหมือนกัน
0: ก็เหลือรู้จักแต่ตัวลุกจริงๆนะเนี่ยเอาจริงนะฮะตัวรับรู้จักใครมั่งตัวรับ
1: อ
0: าเจลิมีน่า
1: คุณมีน่าดานิเอลมุนยอส
0: โอเคซาเดียโกอาริอาร์ตก็เก่าหน่อยนะครับดาวิซอน
1: มาอดีตตัวสเปอร
0: ์โอ้โหนี่ออกจากสเปอร์มาแล้วก
1: ็
0: ไม่ได้ตามตัวเหมือนกันนะ
1: ก็ไปอยู่กับ
0: ซาบสูนเหมือนกัน
1: ในปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: อ
0: ุสเบโดนนะฮะอุสเบฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขานี่ก็ยังมีประตูอย่างน้อยนะ
1: อ้วม
0: ก็อ้วม
1: ไป
0: ก็ได้ดวลดีอาร์คองโกก็ได้วัดนั้นนี่แหละนะครับมีของขวัญกลับบ้านไปฝากแฟนๆบ้างครับ
1: ใช่อย่างน้อยตอนนี้นี่ยังในทางทฤษฎียังไม่ตกรอบนะแต่ว่าลบ7ไงอันนี้ก็เหนื่อยหน่อย
0: ก็ต้องซัดคองโกสัก10-0นะครับให้มันบวก3ครับ
1: เกิดกันเองก็เหนื่อยหน่อยกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มแอลกลุ่มอังกฤษนะครับอังกฤษก็เพิ่งเสมอกาน่ามาก็เลยทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันนะครับก็ยังไม่การันตีนะครับแล้วก็มีโคเอเชีย
0: นั่นไม่ค่อยดีอ่ะอังกฤษไม่รู้พี่แป๊กคิดเหมือนกันไหม
1: อังกฤษก็ทรงอาจจะดูแบบแต่เจอกาน่ามันก็ยิงเยอะอยู่นะแต่มันไม่เข้าโดยเฉพาะช่วงแรกๆอ่ะที่ว่าโกกาน่าเขาเซฟเยอะเหลือเกินอ่
0: ะ
1: นะครับแต่ว่ามาพอมันพลาดขึ้นมามันก็โดนจี้จุดอ่ะเนา
0: ะ
1: มันไม่มีตัวพิกเกไม่มีตัวเพลย์เมคเกอร์ตัวทีเด็ดในพื้นที่แคบๆอย่างที่เขาวิจารณ์กันนะครับพวกโคพาร์เมอร์พวกอะไรอ่ะฟิลโฟเดนพวกนี้ไปในพื้นที่เล็กๆได้ดี
0: คือโทมัสทูเคิลอ่ะพาทีมเอาอย่างเข้าชิงไม่ได้นี่คือไม่มีที่ยืนเลยนะผมพูดตรงนะรอบ4ไม่พอนะเข้าชิงแล้วมันรอบชิงมันไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรแต่มันต้องเข้าชิงอ่ะถ้าคุณเรียกตัวแบบทำร้ายจิตใจแฟนๆได้ขนาดนี้
1: ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าก็กดดันพอสมควร
0: คนนี้เนี่ยไม่มีพอสมควรแล้วครับมหาศาลครับผม
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดูแล้วอาจจะเข้ารอบกันหมดด้วยซ้ำไปนะครับอังกฤษกาน่าโคเอเชียนะครับแล้วสุดท้ายโคเอเชียเจอกาน่านะครับโคเอเชียนี่มีอยู่3แต้มลบ1อยู่นะครับส่วนอังกฤษจะเจอกับปานามา
0: จับกี่ทีก็อยู่แต่กับอังกฤษจริงๆนะโคเอเชีย
1: โคเอเชียชอบเจอกันเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหรอบคัดเลือกบางทีเจอรอบคัดเลือกมาในรอบคัดเลือกยูโรมาเจอกันในรอบสุดท้ายอีกอยู่ในรอบคัดเลือกบอลโลกโซนตัวมาเจอกันบ่อย
1: ลงสมพงกัน
0: แล้วก็เคยทำให้อังกฤษไม่ได้ไปตอนนั้นได้เป็นยูโรนะพี่แป๊กที่ไม่ได้ไป
1: ผมพี่จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ผมจำได้ฮะจำได้เรา
1: คำแสบไว้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คำแสบไว้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมง
0: เขาพักไหมครับ
1: ก็เดี๋ยวน่าจะต่อไปอีกสักครึ่งแล้วกันเน
0: า
1: ะก็เดี๋ยวเอาพักใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็จะมาพรีวิวกันนะเนาะไล่พรีวิวกันอีกสักรอบนึง
0: ได้ไม่ไม่ก
1: ็หกคู่ที่เตะกันในวันน
0: ี้ก็เมื่อกี้ฟังน้อง2คนไปแล้วก็รอบนี้ก็ฟังเราบ้างทัศนะใครทัศนะมัน
1: อาจจะไม่เหมือนกัน
0: เ
1: นาะ
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าท่าน้ำค้าง

0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: ประเทศและ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับนะฮะเมื่อวานก็มึงไม่ใช่เมื่อวานดิ
4: ครับ
3: เมื่อเบรกที่แล้วก็คุยกันไปพอประมาณเน
4: า
3: ะเกี่ยวกับสถานการณ์ของแต่ละทีมของแต่ละกลุ่มอะเนาะ
4: ครับผม
3: เดี๋ยวเรามาดูพรีวิวแล้วกัน
4: ได้ฮะ
3: ก็แฟนรายการก็ส่งเอ็นเซ็งพูดคุยกันได้นะ
4: ได้ครับ
3: Facebook ก็ได้ครับ
4: YouTube ก็ได้ครับเดี๋ยวนั่งไล่ตอบให้เวลาเยอะ

0: เลยแล้วก็อยากคุยเรื่องวอลเลย์บอลกับผมก็ได้นะฮะเออก็ลองส่งเข้ามาถามได้ครับ
1: VNL
0: ได้ครับ VNL พรุ่งนี้มันพักครับมันเป็นทีมชายครับมันพัก2สัปดาห์เลย
1: รอต้นเดือนกรกฎา
0: คม8กรกฎาคมครับสนามสุดท้ายแต่เราก็ถือว่าร
1: อดแล้ว
0: คือในทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับคือถ้าตกก็ถือว่าซวยครับ
1: น่าจะรอดนะ
0: คิดว่ารอดแล้วครับตอนนี้ 80% น่าจะรอดแล้ว
1: เราสนามสุดท้ายเนี่ยเราเจอกับทีม
0: โอ้โหข้างล่างโอ้โหสนามสุดท้ายนี่อมหิตครับพี่แป๊กครับญี่ปุ่นบราซิลสหรัฐตุรกี
1: อันนี้คือคู่แข่งเรา
0: ใช่ครับ
1: ที่เราจะเจอ
0: ใช่ครับ
1: ผมไม่เจอทีมโซนข้างล่างเลย
0: ไม่มีนะครับเราเจอโซน
1: พึ่งตัวเองเลยล้วนๆทุกทีมพึ่งตัวเองหมดอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าคือด้วยตารางคะแนนนะเราแข่งไป6แล้วเราแข่งไป8เราชนะไป2เรามีอยู่9คะแนนครับมันทำให้เราได้เปรียบทีมอื่นๆอยู่ในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราเล่น5เซตมา3ครั้ง
1: แต่เราแต้ม
0: เปลี่ยนเป็นชนะสักนัดนึงนี่สบายไปแล้ว
1: อันนี้เราได้มา9คะแนน
0: มีอยู่9ครับเพราะว่า
1: 9คะแนนนี่ปีที่แล้วเราได้เท่าไหร่ครับ
0: ปีแล้วเรามีอยู่5คะแนนครับปีแล้วชนะ1มี5แต่มันมีเกาหลีใต้ฮะปีที่แล้ว
1: ปีนี้มันได้มา9แล้วนะ
0: ปีนี้มันไม่มีทีมแจกกับเกาหลีใต้แล้วซึ่งทุกทีมก็คาดหวังว่าเราจะแจกครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แจกเราแจกสนามแรกไป
1: หมดแล้ว
0: นะครับก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวใกล้ๆว่ากันมีข้อความจากคุณเจของแนววัดฟังอยู่นะครับชอบบรรยากาศพูดคุยกันดึกๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับจริงก็ดึกดีเหมือนกันนะพี่แป๊กปกติมาบ่อยไหมฮะดึกๆอย่างเงี้ย
1: ไม่บ่อย
0: ทำไมครับปกติอยู่ตามร้านข้าวต้มอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าอยู่ตามคาราโอเกะเอ้ยไม่ใช่นะฮะ
1: นอนอยู่บ้านเล่นเกม
0: นอนเล่นเกมชอบเล่นเกมนะฮะแล้วก็คุณนันทพงศ์ในยูทูบบอกว่าสวัสดีครับพี่นิกพี่แป๊ะนะครับทางยูทูบก็มีคุณน้อยอยุธยาบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้ง
1: ใช่
0: สองท่านนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมีโอกาสเข้าถึงรอบไหนผมว่าเขาน่าจะใช้พูดแล้วให้แป้นมันพิมพ์อ่ะเพราะว่าเขาส่งเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนมันน่าจะฟังแล้วมันอาจจะบิดคำไปนิดนึง
1: เข้าถึงรอบไหน
0: ก็ผมว่าปีนี้ญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: คือแฟนๆชาวไทยนี่เอาใจช่วยเยอะมากนะพี่แป๊ก
1: แต่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นหนักๆ นะครับ
0: เ
1: พราะว่ารอบ32ทีมครับญี่ปุ่นเนี่ยครับจะไปไข่เจอกับพวก
0: กลุ่มอะไรฮะ
1: กลุ่มบราซิลครับ
0: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที
1: ่บราซิลโมร็อกโก
0: ก็ต้องเอาตัวเองเข้าที่1ให้ได้อ่ะ
1: 1หรือ2เนี่ยแหละครับสมมติถ้า1สมมติบราซิลเป็นที่1ใช่ไห
0: ม
1: บราซิลถ้าญี่ปุ่นเป็นที่2ก็จะไปเจอถ้าบราซิลถ้าญี่ปุ่นเป็นที่1ก็ไปเจอโมร็อกโก
0: ก็ดีกว่าบราซิลมั้ยล่ะฮะ
1: ก็ดีกว่าบราซิลแต่โมร็อกโกก็หนัก
0: เพราะ
1: อาจจะดีกว่าบราซิล
0: เพราะรอบสาย2นี่เป็นรอบน็อกแล้วแพ้กลับบ้าน
1: แต่บราซิลก็ดูยังดูตะกุกตะกักอยู่นะ
0: โหแต่ให้เลือกพี่จะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับ
1: ในรอบน็อกเอา
0: ท์ใช่ฮะพี่จะเลือกเจอบราซิลจริงๆเหรอครับถ้าเลือกได้เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วถ้าหากดูเป็นอันดับ3เนี่ยก็จะไปเจอพวกฝรั่งเจอกลุ่มฝรั่งเศสไปเจอกลุ่มเยอรมันอะไรอย่างเงี้ย
0: อันดับที่3มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่มอยู่แล้ว
1: คือหนักจริง
0: ๆ
1: นะครับ
0: ก็คู่แข่งที่ดีสุดของญี่ปุ่นที่เลือกได้ตอนนี้ก็คือต้องเป็นโมร็อกโกแต่โมร็อกโกคืออันดับที่4จากครั้งที่แล้ว
1: ถูกครับแล้วตัวดีๆทุกคนน่ากลัวมากด้วย
0: ยังถือว่าอยู่กันครบใช่ไหมจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะนะครับผม
1: เดี๋ยวเรามาดูเขาเรียกว่าพรีวิวก่อนแล้วกัน
0: ได้ฮะ
1: นะครับตามเวลาเลยนะครับคู่ตีสามนี่จะมี2คู่นะครับ
0: เดี๋ยวพี่แป๊กมีข้อความนิดนึงครับ
1: ครับ
0: เอเลเมนต์ต้องดูแลนิดนึงครับเขาเสียเงินส่งมาฮะสวัสดีค่ะพี่แป๊กแฟนแมนยู
1: ครับ
0: แล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่าน
1: ครับผม
0: เพราะไอ้คนแฟนใครคือถามผมนะครับฟังอยู่ตลอดติดตามนะครับพี่แป๊กคิดว่าทีมทวีปเอเชียเราจะไปถึงรอบ8สักกี่ทีมคะและคิดว่าทีมไหนบ้างเคยลงทุนแฟนอาร์เซนอล
1: ก็มีแค่ญี่ปุ่นทีมเดียวนี่แหละ
0: คือตอนเกาหลีก็ดู
1: เกาหลีตอนนี้ยังไม่รู้จะเข้าหรือเปล่า
0: ที่เหลือบายบายหมดแล้วเนาะ
1: ญี่ปุ่นมันเหมือนอยู่อีกหนึ่งระดับแล
0: ้
1: วอะ
0: ก็ระดับที่เรียกว่าชนะอังกฤษชนะอังกฤษได้ถึงบ้านเคยชนะบราซิลชนะเยอรมันชนะสเปนได้
1: เหมือนเป็นทีมยุโรปดีๆทีม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ด้วยตัวผู้เล่นอะไรของเขาด้วย
0: นะฮะส่วนผมเป็นแฟนนิวคาสเซิลนะฮะส่วนทีมชาติเนี่ยก็จริงๆตามเชียร์อาร์เจนตินามาตลอดแหละพอเมสซี่ได้แล้วเราก็รู้สึกเฉยๆก็เชียร์อยู่สองทีก็อาจจะเป็นอาร์เจนตินากับสเปนสเปนชอบสไตล์เขาตั้งแต่ช่วงที่เขาได้ไอ้สามแชมป์ติดอ่ะไอ้สไตล์นั้นเนี่ยที่เล่นบอลกับพื้นใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ยุคนั้นก็เดบอสเก้นะครับสไตล์เล่นบอลกับพื้นตอนนั้นน่ะชอบอุ๊ยมันสวยงามพอเวลาผ่านไปเนี่ยสัก10ปีเนี่ยเป็นน่ารำคาญ

0: ่งกันอยู่นะ
1: เออไอจริงๆนะไอความสวยงามมันเปลี่ยนเป็นความน่ารำคาญได้นะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนอ่ะคือจะครองบอล70แต่ไม่โอกาสยิง3ทีอย่างเงี้ย
0: มันไม่มีกองหน้าเหมือนสมัยนั้น
1: เออมันเหมือนมีตอเรสบีย่าไงสุดยอด
0: นะ
1: ครับผมประมาณนี้แหละบางช่วงเอาฟาเบกัสไปเล่นฟอลส์ไนอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ตอนนี้ยังเป็นโอยาซาบาล
1: ก็มันก็ไม่ใช่สไตรเกอร์อ่ะใช่ไหม
0: แต่โอยาซาบาลเล่นทีมชาติดี
1: ครับ
0: สถิติ
1: แล้วเด็กใต้ผมอ่ะ
0: ฮะ
1: เด็กยะลาผมอ่ะ
0: อ๋อโอ้อันนี้ก็ดี
1: ปีก
0: โกแบก
1: ไปก็
0: นะ
1: น่าสงสารนะอายุแค่18-19ทีมแบกได้ยูโรนะ
0: เอามาแบก
1: ครับผมต่อเลยครับพี่แปะครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูแต่ละกลุ่มกันเลยนะครับ
1: ครับ
0: คือเดี๋ยวเราไล่ตามเวลาไปนะครับตอน3นี่2คู่จะเป็นเกมของกลุ่ม E นะครับเอกวาดอร์เยอรมันนะครับแล้วก็เกือราเซากับไอวอรี่โคสต์นะครับนะฮะก็ในกลุ่มในคู่ของเอกวาดอร์กับเยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมันนะครับของยูเนนนาเกมันครับอย่างที่เราคุยกันเบรกที่แล้วนะครับว่าเข้ารอบเรียบร้อยนะครับนั่งเป็นอันดับ1ด้วยนะคร
1: ับ ใน
0: ล่าสุดเอาชนะไอวอรี่โคสต์มา 2-1 นะครับด้วยซูเปอร์ซับนะครับเดนิสอูดาฟที่ได้ยิง2ประตูเลย
1: น
0: ะครับแล้วก็อย่างที่เข้ารอบไปแล้วเนาะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทางนาเกมันเนี่ยจะหมุนเวียนผู้เล
1: ่
0: น
1: แน่นอนครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าไม่ให้พวกสำรองเล่นนัดนี้จะให้เล่นนัดไหน
0: ถูก
1: ไหมครับ
0: นะครับ
1: ม
0: ันการันตีอันดับ1ด้วยอย่างอูดาฟเนี่ยนะครับก็น่าจะสตาร์ทตัวจริงแหละนะครับ
1: อ๋อเขาตีสามเนาะถ้าตีสองชื่อจะมาแล้วแต่มันเป็นตีสามอะเนาะ
0: ตีสาม
1: ก็ต้องรอชื่อตอนตีสองเด
0: ี๋
1: ยวช่วงใกล้ออกอาจจะมาอาจจะมีโอกาส
0: ไม่แน
1: ่ได้ครับในล็อกของตีสาม
0: ครับคาดการกันเลยแหละว่าน่าจะโรเตชันพอสมควร
1: คือ
0: นะครับ
1: คือเท่าที่ดูตอนนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเยอะเหมือนกันนะที่จะ
0: ที่คาดการกัน
1: ที่เยอรมันจะใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นสำรองเกินครึ่งทีมอ่ะเอาเกินครึ่งทีม
0: ไปก่อน
1: เล
0: ยแน่ๆ
1: นะฮะดาวรุ่งอะไรก็น่าจะมีโอกาสได้เล่นนะครับวันนี
0: ้นะครับพวกวาเดมาอันตอนนะครับ
1: มาริเจ้า
0: ใช่
1: รูดิเกอร
0: ์โกเลสกาอันเจโรสติลเลอร์อะไรต่างๆนะ
1: บายเออร์ใช่ครับซิมิเลียนบายเออร
0: ์ใช่
1: เจมี่ลีเวลลิงโอ้นี่ผมไม่รู้จักเลยนะเนี่ยเนี่ยโชว์สารภาพคุณผู้ชมไปเลยเนาเดียมอเมรีใช่ไหมฮะ
0: ดีมาเมรี
1: อเมรีอเมรี
0: ดีมาเมรีเดนิสอูดาฟอะไรพวกเนี้ยนะครับแม้แต่ผู้รักษาประตูก็ไม่แน่จะได้เห็นโอลิเวอร์
1: ผู้รักษาประตูหรือว่าบอกมันเนี่ยจริงรู้จักมานานมากนะเขาอายุเท่าไหร่นะ36แล้วว่า
0: ก็มีสิทธิ์ลงเลย
1: ออฟเฟนฮามเมื่อก่อนอยู่ฟรายบวกโอ้โหอยู่ออฟเฟนฮามมา10ปีแล้วคือผู้รักษาประตูเยอรมันเนี่ยใครที่เรียกได้ว่าเป็นวัยที่จะต้องรับใช้ชาติ20กว่าสักปี2010เป็นต้นมาเนี่ยซวยนะ
0: เจอน้อย
1: ใครจะไปเบียดน้อยเออได้ครับ
0: เจอน้อยเออ
1: กระเด็นหมดทุกคนเต็มที่ได้แค่มือสองก็เมื่อก่อนพี่แป๊ะคุณว่ามาร์คอังเดรสแฮชเทเกนเนี่ยก็สุดยอดประตูแล้วนะก็ยังต้องยอมอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยอมไม่พอแถมโชคร้ายอีก
1: เจ็บอีกเหรอ
0: เจ็บอีก
1: แล้วเป็นประตูแล้วเจ็บนี่โคตรสวยเลยนะชีวิตนั้นไม่ต้องปะทะใครยังเจ็บได้นะ
0: จบเลย
1: ครับผม
0: จบเลย
1: โอ้นี่ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนยกเซตนะครับ
0: มีสิทธิ
1: ์
0: มีสิทธิ์เปลี่ยนเยอะแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผลดีก็จะตกอยู่ที่ทาง
1: เอกวาดอร์
0: นะครับก็จะตกอยู่ที่เอกวาดอร์นะครับเอกวาดอร์เนี่ยก็โค้ชก็เป็นทางเซเบสเตียนเบกาเซเซ
1: ่
0: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอเกือราเซา 0-0 แต่ว่าโอกาสยิงใน27ครั้งอ่ะ
1: ได้มากี่ลูกครับ
0: 0-0
1: ได้ไข่ต้มมา
0: ได้ไข่ต้มมา2ฟองฟองเดียวนะครับอีกฟองนึงให้เกือราเซาไป
1: เกือราเซากลับไปทาน
0: นะครับ
1: โอ้ยิง27นี่โอ้ไม่ได้สักลูกนี่คือเกมลุกคุณนี่คือสุดยอดจริงอ่ะ
0: ก็ประตูเกือราเซาเนี่ยดูสถิติมาเซฟไป10กว่าครั้งแต่ไม่แน่ใจนะว่าผมไม่ได้ดูด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คือไอ้ยิงเข้ากรอบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เราบางทีมันก็ถ้าเราไม่ได้นั่งดูเป็นช็อตๆเราก็ไม่รู้ไอ้เข้ากรอบบางทียิงไกลแต่ว่าไม่มีน้ำหนักมันเข้ากรอบถูกไหม
0: ถูก
1: เราก็ไม่รู้ว่ามันเต็มเนี่ยขนาดไหนไงแต่ลูกอะไรเงี้ยหรือบางทีจังหวะโขกลูกลอยๆย้อยเข้าปุ้ยก็มันก็ถือว่าเข้ากรอบถูกไหมพี่แป๊
0: กก็ถูก
1: นั่นแ
0: หละนะครับก็อาจจะต้องก็เรียกว่าก็เพิ่มความเฉียบคมหน่
1: อ
0: ยเพิ่มความเฉียบคมหน่อย
1: แต่ว่าตัวใช้ได้นะพี่แป๊กไม่แย่นะฮะ
0: ก็ได
1: ้ข้างหน้านี่เอ็นเดอร์วาเลนเซียนี่โอ้โหเก่าแก่มากเลยครับ
0: เท่า
1: ไ
0: หร่ครับ36ดังมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วบ้าง
1: เ
0: ป็นในวาเลนเซีย
1: ในอดีตนี่ก็เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเราก็รู้จักตอนที่เขาอยู่เวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันนะแล้วเขาก็อำลาพรีเมียร์ลีกไปหากินในแถบอเมริกาเหน
0: ือ
1: กลับมาตุรกีแล้วก็เนี่ยไปที่บราซิลแล้วก็กลับมาที่เม็กซิโกอีกแล้วเอ็นเนอร์วาเลนเซียนะครับแล้วก็มอยเซสไคเชโดนี่แพงสุดในโลกอยู่ช่วงนึงแพงสุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ช่วงนึงนะค่าตัว100ล้านนะเชลซีใช้ไปประมาณ20ล้านแล้วตอนนี้ขาย80
0: กำลังขยาย

0: ย่อยให
1: ้เ
0: พิ่งกลับมาฟอร์มดี
1: นะฮะมอยเซสคาเชโดคุมตรงกลางแล้วก็
0: ของหลังนี่ดีเด่นเลย
1: อินคาปิเย่
0: อินคาปิเย่กับวิเลนปาโช
1: อืมแล้วก็ริมเส้นซ้ายเป็นเอสตูปิยานเอสตูปิยานนี่ก็
0: อันนี้ตัวดีนะ
1: เออ
0: เราไปเวสตูปิยาน
1: เขาย้ายไปอยู่กับเอซิมิลานเนาะอืม

0: เอ็นเนวาเลนเซียก็ยืนคู่กันไป
1: ก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็โทษนะฮะแก่คนหนึ่ง
0: ใช
1: ่เดี๋ยวแม่จะถามว่าต้องสงวนคำไม่ต้องสงวนแล้วฮะ
0: แก่เลยแก่ก็หนุ่ม
1: 36คงต้องแก่แล้วครับเพราะว่าอีกคนหนึ่ง25ครับ
0: แล้วเอกวาดอร์เนี่ยยังไม่ยิงเลยนะครับ2นัดนะครับยังไม่ยิงนะครับเกมแรกก็แพ้เวอร์ดี้โค้ดไป 0-1 น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เกม2อย่างที่บอกคือเสมอเกือบ 0-0 ฮะเอกวาดอร์เนี่ยแต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการที่เยอรมันได้รับการคาดการณ์ว่าจะหมุนตัวผู้เล่นแน่ๆเนี่ยเกมนี้เอกวาดอร์ต้องพยายามชนะเพื่อที่จะไปลุ้นเข้าอันดับ3
1: แต
0: ่ที่ดีที่สุด
1: แต่ว่าถ้าให้ลองคาดเดาหรือว่าลองทำนายผลผมก็ยังมองว่าก็ยังเหนือกว่าแม้แต่ผู้เล่นชุด2ก็ตาม
0: เยอรมัน
1: ใช่ฮะคือในมุมของจิตวิทยาพี่แบ็คผู้เล่นที่สำรองที่โอกาสคุณคงจะมีแค่ครั้งเดียวในรายการเนี้ยที่คุณจะได้เล่นแบบเต็มๆระดับ 7-80 นาทีอ่ะสำหรับบางคนก็ต้องโชว์ดิครับ
0: ก็ต้องพยายามโชว์ดีที่สุด
1: ก็ต้องมีความทรงจำที่ดีคือเป็นผู้เล่นสำรองลงไปแล้วจะไปจืดไปแบบว่าเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยผมว่ามันก็คงจะไม่ใช่แนวคิดที่ดี
0: ถูก
1: เพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนของเยอรมันวันนี้ที่ประมาณ 7-8 คนที่จะเป็นผู้เล่นที่2เกมแรกได้เล่นน้อยหรือยังไม่เล่นลงไปเต็มเหนียว
0: จุดที่น่าเป็นห่วงก็อาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเปลี่ยนเยอะเน
1: า
0: ะ
1: แต่อันนี้เรื่องความไหลลื่นใช่
0: ความไหลลื่นก็จะเป็นเรื่อง
1: ของก็ห่วงจุดนี้อยู่แต่ผมว่าศักยภาพยังไงก็ยังข่ม
0: เยอรมันไม่แพ
1: ้ค่อนข้างเยอะไม่แพ้ครับชนะด้วยผมไม่มองเสมอเลยนะผมมองว่าชนะได้ด้วยนะฮะ
0: ผมก็มองอย่างนั้นแหละ
1: แต่อาจจะไม่ได้ถือว่าแบบโอ้
0: อย่ามาขยี
1: ้วุ่นวายไก่กองยิงเยอะแยะแบบช่วงก่อนนั้นนี้ที่ผ่านมาชนะครับ
0: ครับนะไม่ได้มีปัญหาคนนี
1: ้ไม่มีครับ
0: อีกคู่หนึ่งครับคือลาซาวกับไอวอรี่โคสต์คือลาซาวมีแต้มหนึ่งนะครับก็ในทางทฤษฎีมันยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาลบ6มีแต้มเดียวเท่ากับไอเอกวาดอร์ตอนนี้สถานการณ์คือลบ6อยู
1: ่ลบ6
0: ครับแล้วก็จะเจอกับไอวอรี่โคสต์ซึ่งก็ต้องการชัยชนะแหละนะครับเผื่อเอกวาดอร์ไปฟุกชนะเยอรมันขึ้นมาแล้วตัวเองไปทำอะไรคือเราเซาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสถานการณ์มันจะพลิกผันได
1: ้
0: นะครับ
1: ใช่
0: นะฮะก็คือราเซาเนี่ยนะครับคุมทีมโดยดิกอัดวูคาร์ดเราเห็นเขาน้ำตาไหลมาแล้วนะครับในเกมแรกที่คือเราเซาในเกม
1: แม่ทุบเข้าตาแก
0: เขาซึ้ง
1: อ๋อครับผมที่เกือเซาได้แต้มใช่ไหมฮะ
0: ที่เขาแบบพาเกือเซามาเล่นบอลโลกอ่ะ
1: น
0: ั่นแหละนะครับเนี่ยครับสถิติเนี่ยของเอรอยรูมผู้เสียประตูเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ย15ครั้งเซฟไปนัดนี้เป็นประตูเหมือนเดิมแน่นอนตำแหน่งอื่นๆก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมีปัญหาเรื่องของกองหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกเนาะ
1: เจอแค่โลกาเดียใครวะ
0: เราก็อาจจะไม่รู้จักหรอก
1: เล่นอยู่ในอเมริกาครับ
0: แต่ก็จะมีทาฮิตชงตัวนี้ตัวอดีตของแมนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็
1: บาคูน่า2คนเกือบเขาเคยมาเล่นคิงส์คัพที่บ้านเรา
0: เออนะ
1: ตอนนั้นชื่อทีมที่เถียงกันไม่รู้จะตัวบอกสิ้นกือลาเซาคูลาเซากูลาเซา
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นกือ
1: เยอะแยะไปหมดคือลาเซาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนั้นวุ่นวายมากเลยครับจนมาให้สัมภาษณ์มาถามกันเรื่องเป็นราวจบสักที
0: กือ
1: นะคร
0: ับลาเซาก
1: ือ
0: ลาเซานะครับส่วนไอวอรี่โค้ชนะครับทีมช้างดำเนี่ย
1: ช้างดำ
0: ก็
1: ถ้าไอวอรี่โค้ชชุดเล็กนี่เป็นอะไรฮะช้างน้อยดำอย่างเงี้ยฮะใช่ป่ะ
0: ช้างดำน้อย
1: ช้างดำน้อยครับผม
0: มันต้องดำก่อน
1: อืมโอเคครับ
0: ต้องดำก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็เกมนัดล่าสุดนี้ก็เกือบจะแบ่งแต้มเยอรมันได้ละนะครับไปโดนเดนิสุนดาวเข้าไปนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะก็มันมีประเด็นอยู่ตรงที่เอลีวาฮี
1: ครับ
0: เอลีวาฮีเนี่ยไปมีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
1: อืม
0: นัดล่าสุดไม่ได้ลงสนามด้วยนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ยังมีข่าวร้ายก็คือวินฟิดซิงโก้อันนี้ตัววิงขวาอันนี้เจ็บ
1: ครับ
0: นะครับตัวนี้เจ็บหนักนะครับต
1: ั
0: วนี้เจ็บหนัก
1: ซิงโก้ใช่ไหมฮะเจ็บเข่า
0: คนนี้เจ็บหนักนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับยานดิโอมองเดนะครับอามัดดิยาโลฟองเกซิเย
1: ่
0: นะครับรวมถึงทางอาร์ดิรอนคอสูนูเนี่ยก็พร้อมลงสนามหมด
1: ครับ
0: นะฮะด้วยการที่กือราเซาเขาก็ไม่ถึงกับขี้เหร่มากนะนัดแรกเจอเยอรมันเขาก็เข้าใจได้นะครับถ้าเป็นนัดแรกด้วยโดนไป7ลูกอ
1: ่ะเอ็นเตอร์เทน
0: นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายนะของไอวอรี่โค้ชหรือว่า
1: ก็กลางๆครับ
0: แต่ไอวอรี่โค้ชก็น่าจะเบียดได้เหมือนเดิมเนาะชื่อชั้น
1: ก็จริงๆก็ผมว่าด้วยผู้เล่นที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยยังไงก็เหนือกว่าพอสมควรแหละ
0: เนาะ
1: นะฮะ
0: นะครับ
1: ก็คือถ้าไอวอรี่โค้ชช่วยเหลือตัวเองให้มันเรียบร้อยไม่ได้แล้วต้องหล่นมาที่3เนี่ยก็ขู่ก็
0: เนาะ
1: เสียหายหลายแสนหลายล้านนะครับ

0: คือเอาเป็นว่าไอวอรี่โคสต์เนี่ยแค่แต้มเดียวก็พอแล้วครับ
1: คือเอกวาดอร์ก็น่าจะยากที่เอาชนะเดียว
0: ใช่แต่เราพูดในมุมที่ว่าทุกอย่างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดอะไรเงี้ยฮะนะคร
1: ับ ก็ดูแล้วความเป็นไปได้นี่ก็น่าจะคล้ายๆกับคู่เอกวาดอร์เยอรมันก็คือไอวอรี่โคสต์คงไม่แพ้หรอก
0: ใช่
1: แล้วก็มีสิทธิ์ชนะมากกว่าด้วยซ้ำไป
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นไปตามนี้นี่ก็เยอรมันไอวอรี่โคสต์ก็น่าจะควรกันเข้ารอบแล้วก็เดี๋ยวเอกวาดอร์ไปลุ้นเอา
0: ไอวอรี่โคสต์นี่เราย้อนกลับไปในยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นนี่ก็คล้ายๆเบลเยียมนะพี่แบงค์นะด็อกบาการูอะไรพวกนั้นลิเดียโซโกล่าถูกไหมนึกโคโลตูเล่เอมานูเอลบูเออันนี้ที่นึกออกไวๆนะยายาตูเล่อะไรพวกนี้นะเรายุคนี้ก็เหลือเนี่ยที่คุณก็เคสเย่เนี่ยแหละนะครับซองการ์เร่ก็ไม่ได้ถือว่าแบบยุคลุ่งเรืองเหมือนตอนนั้นนะนะคร
1: ับก็ช่วงลุ่งๆก็แชมป์พวกเนชั่นคัพอะไรพวกนี้แหละนะครับก็เคยได้มาเหมือนกัน
0: ชนะแหละครับไอวอรี่โคสต
1: ์ไม่มีปัญหาเนาะ
0: ลูกนึง
1: นะฮะ
0: เต็มที่2ลูก
1: ครับนะครับเอาไปดูกลุ่ม F เลย
0: ครับ
1: นะครับกลุ่ม F นี่เป็นกลุ่มของญี่ปุ่นละญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยเตะกันตอน 6:00 นเฮ้ยไม่ใช่6 โมงเช้า
0: ครับ
1: โอ้ตายละ6 โมงเช้า
0: ครับ
1: นะครับ
0: ตูนิเซียบ้านเขาดิฮะ
1: ตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับจะเจอกับสวีเดน
0: อ่าฮะ
1: นะครับจะเจอกับสวีเดน
0: อือฮ
1: ึนะฮะเดี๋ยวว่าเรามาดูคู่แรกกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับคู่ของเนเธอร์แลนด์นะ
0: เนเธอร์แลนด์กับทางตูนิเซีย
1: ก็เนเธอร์แลนด์ก็โดนังคูมันนะครับเป็นโค้ชนะครับนัดล่าสุดที่ฟอร์มดีมากคือนัดแรกสมัยญี่ปุ่นก็สนุกละ2-2นะครับซึ่งคูมันเนี่ยเขาไม่ได้ดูแคลนเลยนะเขาบอกว่าดีแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเสมอกับญี่ปุ่นได
0: ้
1: นะครับนัดล่าสุดเนี่ยถล่มสวีเดนไป 5-1
0: อ๋อต้องดีอยู่แล้วครับพี่แบ็คเพราะที่เหลือชาวบ้านชาวช่องเขาโดนมาหมดแล้วญี่ปุ่นแต่ตัวเองไม่แพ้ไงครับผม
1: นั่นแหละนะครับ
0: ก็วันที่ชนะสวีเดน 5-1 นี่พีคมากเลยนะยิงเป็นเข้ายิงเป็นหายหมดเลยนะ
1: ใช
0: ่เออนะครับ
1: ดีมาก
0: อ่
1: ะ
0: หาข้อตำหนิไม่เจอเลยอ่ะ
1: โดยเฉพาะตัวลุกนะครับจนเยอมาเล่นก็เล่นดีนะครับแล้วก็ทักโปของชาวหงแดงเนี่ยก
0: ็
1: เล่นทีมชาติดีมากๆเล่นดีมาก
0: ๆ
1: น่าจะ4ลูกหรือ3 4ลูกไปแล้วอ่ะนะครับในบอลโลกคราวนี
0: ้ลุ้น
1: น
0: าซันโวเลยฮะอย่าง
1: งี้นะครับแล้วก็อย่างไบรอันบร็อบบี้เนี่ยอันนี้ก็เล่นดี
0: ครับ
1: นะครับก็สภาพความพร้อมของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เนี่ยเท่าที่ไล่ดูเนี่ยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่มันยังไม่ชัวร์นะครับต้องแย่งอันดับ1กันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเต็มแน่ๆนะครับผู้สัมประตูนะครับปาสแฟนบุ๊กเกนนะครับกองหลังนะครับก็นำโดยเวอร์จิลฟันได
0: ส์
1: นะครับแล้วก็เด็กใหม่ของสเปอร
0: ์ฟัน
1: เฮกอย่างฟันเฮกเก
0: ้
1: นะครับแบ็คขวาก็ดุมฟรีนะครับทางขวาก็ฟันเดอร์เฟนอันนี้ก็สเปอร์เหมือนกัน
0: โอ้โหมิกกี้ไปยืนแบ็คเนาะ
1: เร็วนะครับเป็นตัวที่เร็วสามารถเล่นแบ็คได้นะครับมิดฟิลด์นี่ก็ปึกมากนะครับเฟรงกี้เดยองนะครับทีเจนี่ไรเดอร์แล้วก็ด้านการเฟนแบ็คนะครับตัวรุกก็จะมีดอนเยลมาเล่นไบรอันบร็อบบี้แล้วก็คูดิคักโปเรียกว่าเป็นชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ส่วนฝั่งของตูนิเซียนะครับแอควเรนาซึ่งมาคุมแทนซาบี้รามูชีเขาก็ไม่คิดว่าเรนาเนี่ยจะมาทำอะไรได้อยู่แล้วแหละไม่ค่อยไม่มีคนเห็นด้วยซ้ำไปอ่ะเนาะไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยซ้ำไปที่มีการเปลี่ยนโค้ช
0: ก่อน
1: ขนาดเนี้ย
0: เปลี่ยนโค้ชแบบจบ
1: กลาง
0: นัดแรก
1: จบนัดแรกนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยโดนญี่ปุ่นถลุงไป4ลูกนะครับนัดแรกนั่นถือแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็นัดสองก
0: ็
1: ไม่ใช่สินัดแรกแพ้สวีเดนนัดสองแพ้ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับขนาด
0: เสียไป9ลูกนะ
1: แล้วเจอญี่ปุ่นที่ใช้กองหลังแบบ5คนนะ คือเล่นแบบรับเต็มที่แล้วอะ
0: ่ะ น
1: ะ
0: ครับ
1: ก็เละ
0: ครับ
1: นะฮะ สภาพทีมไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดูความเคารพเราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อพวกเขามากมายนักเท่าไหร่นะครับมีกองกลางอย่างฮันนิมานเมบรี
0: ซึ่
1: ง
0: ก็คนเดียวละมั้ง
1: ซึ่งก็ไม่ก็พูดจริงก็มันไม่ใช่วันเดอร์คิดเหมือนสมัยที่ได้รับการเชิดชูตอนที่ย้ายมา
0: จากโคโปรไปเล่นแต่ละวันถูกต้อง
1: นะฮะดูแล้วก็ยากแหละ
0: ตูนิเซียนี่เป็นประเทศที่นึกถึงนักกีฬานักฟุตบอลดังๆของเขาไม่ออกจริงนะพี่ปั๊กนึกออกไหมใครวะ
1: นี่ก็น่าจะมีบ้างนะประตูหรือเปล่าจะไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เ
1: พราะว่าผมว่าเขาน่าจะเคยมียุครุ่งเรืองที่แบบว่าได้แชมป์ทวีปนะไหนดูดิตูนิเซียเนชั่นคัพนี่ปี2004
0: ฮะ
1: เนชั่นคัพปี2004เดี๋ยวผมดูรายชื่อตูนิเซีย
0: เบนนี่เบนาเตียก็เป็นโมร็อกโกนะครับไปจำสับกัน
1: ฮักกีคาริมฮักกี
0: อันนี้คือเซน

0: อดีตเซ็นเตอร์ฮาฟของเลเวอร์คูเซ่นนี่คือดังสุดแล้วนึกไม่ออก
1: ยุคที่ได้แชมป์
0: ที่แบบระดับซุปตาร์ของเขาเนี่ยใครคุณผู้ชมมีใครรู้มาส่งข้อความมาบอกหน่อยนะฮะ
2: ก็นั่นแหละดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา
0: ครับ
2: สำหรับเนเธอร์แลนด์แหละนะครับก็ถ้ามันพี่ก้องจริงๆอะเนาะก็น่าจะบวก3แต้มได
0: ้โอ้ยสบายครับโอ้ไม่ชนะนี่บาปเปล่าพี่แบ๊กเขายิงมา2นัด9ลูกอ่ะโอ้โหแล้วตัวเองไปซัดชาวบ้านชาวช่องมาตั้งเยอะตั้งแยะยิงตุรกีไม่ได้รู้พูดไงเหมือนกัน
2: สวีเดนยังยิงได้5ลูก
0: ใช่ฮะ
2: กดดันตัวเอง
0: ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวบ
2: ็
0: อบบี้กักโปซัมเมอร์วิลจัดให้ครับ
2: ซัมเมอร์วิลอีกคนใช่
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือด้วยสถานการณ์ที่มันต้องการชัยชนะเนาะเพื่อการันตีตำแหน่งอะนะดูแล้วก็น่าจะเรียบร้อยอ่ะ
0: ผมว่าฮอลแลนด์ปีนี้นี่ก็ลุ้นเข้ารอบลึกๆได้นะ
2: อาจจะเหมือนกับแบบว่า
0: ตัวมามืดอ่ะแนวมามืด
2: มามืดใช่คือไม่ค่อยมีคนพูดถึงคนก็ไปแบบอังกฤษเนี่ยแน่ๆอยู่แล้ว
0: คนพูดเยอะเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะในอดีตแต่ช่วงหลังมาทีนึงหายไป2ทีจนคนรำคาญ
2: ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีสุดตอนนั้นน่าจะเป็นฟันเก่าเนาะที่นัดที่4อ่ะนะ
0: ไอ้ปีนั้นก็มาแบบว่าไม่ได้ถือว่าเป็นทีมเต็งนะแต่มาแล้วเล่นดี
2: แต่เล่นดี
0: เล่นดี
2: เล่นสนุก
0: รู้สึกจะเข้าชิงนะพี่แบ๊ก
2: เข้าชิงไหม
0: กับอาร์เจนตินา
2: เข้าชิงใช
0: ่ไห
2: ม
0: เอ๊ะใช่ป่ะเข้าชิงกับสเปนดิเออเข้าชิงกับสเปนนะฮะที่ล็อบเบนยิงไปติดเซฟกาเซียไงเออแต่ปีที่โรบินฟานเพอร์ซี่
2: กระโดดพุ่งโมกอะไร
0: กระโดดพุ่งซูเปอร์แมนปะ
2: ใช่ไหมเออ
0: ปีที่บราซิลใช่ที่เปิดมาชนะสเปน 5-1 ใช่ใช่ใช่นะฮะเออแต่ผมว่าชุดเนี้ยดูลงตัวนะแล้วก็ดูแบบว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าขารู้ใจอ่ะแล้วก็มันดูสปีดบอลมันไวอ่ะแนวลุกมันดูจี๊ดจ๊าดดีว่าอย่างนั้นอ่ะ
2: ใช่ดูลงตัวอย่างที่นิกบอกผมว่า
0: ครับ
2: ใช่ดูลงตัวดูแล้วไม่มีปัญหาเกมนี้นะ
0: โอ
2: ้สบายสบาย
0: แต่ว่าคือบรรดาพวกคนที่เชียร์แบบคาดหวังก
2: ็
0: ผมว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าแบบเชียร์ลุ้นแค่ชนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสบาย
2: ก็ไม่น่ามีปัญหาน
0: ะครับ
2: นะครับเรามาดูญี่ปุ่นนะครับกับสวีเดน
0: ในนี้สวีเดนผมว่าคู่นี้เนี่ยเรตติ้งตอนเช้าน่าจะดีมาก
2: หกโมงเช้า
0: แฟนๆชาวไทยน่าจะจังหวะตื่นขึ้นมาเตรียมไปทำงานไปส่งลูกแบบพี่แป๊กอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะดิฟกาแฟเตรียมตัวน่าจะนั่งได้นั่งดูสักครึ่งหน
2: ึ่
0: ง
2: น่าจะได้ดูกำลังสนุกเลย
0: หรือว่าแบบอาจจะขึ้นบนรถโดยสารรถไฟฟ้าก็ต้องได้ดูกันแน่คู่นี้นะครับมันเป็นคือญี่ปุ่นลงเมื่อไหร่ช่วงนี้มันคนไทยมันอยากดูนะ
2: ให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับก็ปัญหาของญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ที่ทางคุโบนี่เจ็บตั้งแต่เกมแรกละ
0: ทาเฟคุสะคุโบ
2: ทาเฟคุสะคุโบนะครับในขณะที่กองหน้าอย่างชูโตะมาชิโนะนี่ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะอันนี้คือไม่สบายมาแล้วไม่สบายก็ไม่ยังไม่ได้เล่นเลย
0: เอนโดนะฮะเอนโด
2: ถอน
0: เอนโดถอนแบ็คแต่ก่อนเริ่ม
2: ถูกต้องนะครับที่เหลือไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับจุนยะอิโตะไดจิคามาดะนะครับแล้วก็อาเจเซอุเอดะ
0: อ
2: ันนี้เป็นสัมภาษณ์แดนหน้าน ะครับแล้วก็ยังมีพวกโอ้โห
0: เจลีกี่คนถามก่อนเนี่ย11คนเนี่ยที่เขาคาดจะลงเนี่ยเจลีกี่คน
2: ไม่มีหรือเปล่าน
0: ี่ไม่ต้องถามแล้วเพื่อเป็นคนถามต้องถามว่าตัวนอกกี่คนอันนี้ถามในประเทศตัวเองกี่คน
2: ใช่นะครับแล้วเล่นแบบหลีกคุณภาพตั้งนาน
0: ครับผม
2: อันนี้จุดที่ทำให้ญี่ปุ่นต่างจากขอเปรียบเทียบคือเกาหลีใต้อะเนาะ
0: ใช่ไง
2: ก็เลย
0: ใต้มันยังส่งออกไม่เท่าญี่ปุ่นอะทุกวันนี้
2: แล้ว
0: คือญี่ปุ่นไม่ต้องส่งออกลีกเขาก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไงแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียอยู่แล้วไงแล้วยิ่งนักกีฬาลีกบ้านตัวเองก็แข็งแกร่งอยู่แล้วยิ่งไปได้วิชาได้ประสบการณ์ในลีกระดับโคตรลีกของโลกอีกอ่ะต้องมีครบทุกลีกเลยอ่ะถูกไหมอ่ะยิ่ง
2: คือปฏิทินอุ่นเครื่องบางครั้งเนี่ย
0: ครับ
2: ถึงขนาดที่ใช้เฉพาะตัวผู้เล่นในเจลีก
0: เออใช่ใช่ใช่ใช่
2: ถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ประมาณว่าคือมันเป็นระบบมากอ่ะเนาะ
0: ครับ
2: นะครับบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต่างชาติก็ใช้ตัวผู้เล่นเจลีกดูว่าใครที่มีแววขึ้นมา
0: ก็เป็นทีมที่แบบว่าระบบมันโหเหมือนวอลเลย์บอลพี่แป๊กคือเล่นเหมือนกันทุกคนแบบเหมือนเป็นโรงงาน
2: อ
0: ะไอพวกเกมรับก็เหนียวก็อยู่งั้นไอพวกเกมบุกก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยนะฮะ
2: พูดถึงวอลเลย์บอลเดี๋ยวคุยยาว
0: นะครับ
2: ผมก็ชอบดูนะ
0: ไอชิงแชมป์โลกปีที่แล้วพี่แป๊กเป็นบรรยายอยู่นี่ใช่ไหมฮะนะฮะ
2: มาแจมนิดนึง
0: ครับผม
2: ส่วนสวีเดน
0: ครับ
2: นะครับแกรมพอตเตอร์
0: โอ้โห
2: นี่โค้ชเขาเลยนะครับเกมนัดล่าสุดโดนเนเธอร์แลนด์ถล่มไป
0: ก็ไม่เป็นไรว่าไปทำอะไรกับตูนิเซียไว้ก็นั่นแหละเวรกรรมก็ตามทันเร็ว
2: แต่ต้องการแต้มนะในการที่จะลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3นะหรือในฐานะอะไรก็ได้แหละถ้าชนะอะไรก็อาจจะมีโอกาสเข้ารอบเลยนะครับ

0: อันโทนี่เอลังกาหน้าที่แล้วได้ลงมายิงตีไข่แตก
1: อืม
0: เขาก็ลุ้นกันว่าหลายสื่อนะก็บอกว่าอาจจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริง
1: ในการเป็นเอลังกาครับ
0: ตัวของนิวคาสเซิลนี่แหละนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยนะครับลูคัสเบิร์กวาลนะครับก็อาจจะได้สตาร์ทเหมือนกันนะครับที่เหลือนะครับเซนเตอร์นะครับก็ยังมีวิตอร์เรนเดลเลฟนะครับที่ยังเป็นตัวหลักอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็กองหน้าก็แน่นอนนะครับเลสเตอร์อีซักนะครับวิตอร์โยเคเรสนะครับอันนี้ก็นำทีมอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: ไม่ง่ายแน่นอนสำหรับญี่ปุ่นนะครับเช่นเดียวกับทางสวีเดนก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
1: ไม่ง่ายหรอกสวีเดนเป็นบอลเล่นแล้วแบบเล่นด้วยยากอ่ะผมว่าบอลเล่นหนักด้วยบอลแนวลุกฉูดฉาดด้วยในแนวเนี้ยนะฮะแล้วแบบโหพอประกบคู่เป็นอีซักกับโยเคเรสนี่คือกองหน้าจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่เลยนะพี่แบงค์คนหนึ่งไวสปีดนรกคนนึงยิงคมอีกคนนึงพักบอลได้เล่นลูกอากาศได้นะผมว่าคู่นี้ญี่ปุ่นไม่ง่ายอย่างที่พี่แบงค์บอกอ่ะแล้วเล่นแผนกันเล่นคล้ายๆกันด้วยนะครับนะฮะ
0: ก็เอาสมถ้าจะให้เลือกทีมชนะ
1: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเลือกแบบเข้าข้างด้วยเลือกแบบเอาใจช่วยด้วยนะครับแต่ก็คือจริงๆคือผมว่านาทีเราจะบอกว่าสวีเดนเหนือกว่าญี่ปุ่นมันก็เป็นไปไม่ได้
0: พ
1: ู
0: ดไม่ได้เนาะ
1: เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแบบโอ้ถ้าสักปียุคปี2000ต้นๆอะไรเงี้ยพูดเต็มปากก็แหละทีมจากเอเชียก็คงจะแบบ
0: ย
1: ังไงก็ต้องประกบกับทีมจากยุโรปมายังไงทีมจากเอเชียก็ต้องเป็นรองครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเอาแต่ตัวก็ว่าไม่ได้นะ2002ญี่ปุ่นเขาก็เล่นบอลโลกแล้วนี่เข้ารอบน็อกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆตอนนี้คือญี่ปุ่นมันสู้ทุกทีมอ่ะ
0: ใช่
1: อืมนะฮะแต่ก็ยังมองว่าไม่ง่ายที่ญี่ปุ่นจะชนะได้ชนะได้ก็คงไม่ขาดได้ลูกหนึ่งก็โอเคครับ
0: อ
1: ืมนะฮะแต่อย่าไปโดนนำก่อนแล้วกันจะเหนื่อยเอาแบบเกาหลีใต้อ่ะกลับตัวไม่ได้เลย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเอาพี่ก็ว่าญี่ปุ่นไม่แพ้แล้วกัน
1: ไม่แพ้หรอก
0: พูดแบบนี้แล้วกันญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นไม่แพ้
1: ลุ้นชนะเอา
0: ไปลุ้นชนะเอาแต่คิดว่าญี่ปุ่นไม่แพ
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งสมมติถ้าหากเสมอกันขึ้นมานะครับสวีเดนจะมี4แต้มก็โอกาสเข้ารอบในฐานะอันดับ3ในกรณีที่เสมอกันนะเนาะ
1: สี่แต้ม
0: เซฟอยู่แล้ว
1: เซฟ
0: มีโอกาสเข้า
1: เซฟอยู่แล้วครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปเจอใครก็ว่ากันไป
1: ใช่ฮะ
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีหลายความเป็นไปได้อยู
1: ่
0: นะครับ
1: นะครับแต่คู่นี้พี่แป๊กดูไหมฮะช่วงเช้าไม่ดูก็เดี๋ยวเปิด FM 99ฟังแน่นอนไปส่งลูกนะฮะ
0: ฟังบรรยาย
1: แต่น่าดูนะคู่นี้น่าดูนะผมพูดตรงนะฮะครับ
0: เราจะต้อง
1: พักไหมฮะ
0: ตอนนี้หรือว่ายาวเลย
1: จะพักหรือจะไหลฮะโมเดลครับพักไหมครับ
0: ยาวเลยยาวไหม
1: เอาพักหน่อยดีกว่าพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อยพักหน่อย
0: เอาพักอีกครั้งหนึ่ง
1: เดี๋ยว
0: เบรกหน้ามาเจอกันอีกรอบหนึ่ง
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์

0: Dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายแล้ว
4: ครับ
3: ของ
4: นาย
3: ที่
4: ดีใจจังเลย
3: บอลโลก
4: พี่แป้งดีใจไหมฮะ
3: ได้รีบไปดูบอล
4: ไม่คุณทรงศักดิ์โทรบอกว่าเดี๋ยวบรรยายต่อคู่หนึ่ง
3: อ๋อเหรอจริงดิ
4: ให้คุณนะครับ
3: ไม่มีแล้ว
4: เอาไหมฮะเอาไหมนะครับนะครับก็เป็นเบรกสุดท้ายนะพี่แป๊กนะตีหนึ่งกับอีก38นาทีนะครับก็หลังจากที่รายการเราจบตีสองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทีมงานชุดต่อไปเขาก็เข้ามาเตรียมตัวรายงานสดในส่วนของฟุตบอลโลกอาจจะมีคุยกันก่อนแบบที่เราคุยกันเนี่ยชั่วโมงนึงพรีวิวพี่แป๊ก
3: คิดว่าอย่างนั้น
4: พรีวิวไปกี่รอบแล้วฮะวันนี้ตั้งแต่รายการช่วงเย็นนะฮะแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงตีสามก็จะเป็นเกมการแข่งขันนะฮะส่วนเอฟเอสนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยครับพี่แป๊กครับขอผลเทมเปเล่ลีกฟินแลนด
3: ์เดี๋ยวหาให้หน่อย
4: เดี๋ยวได้นะสักครู่ครับ
3: เทมเปเล
4: ่ลูกค้ารีเควสต์มาเราจะไม่ดูแลได้ยังไงครับพี่แป๊กฮะ
3: เทมเปเล่
4: นะครับฟินแลนด์ยักษ์คนเน้นเหรอฮะจบแล้วครับชนะบุกไปเอาชนะ FC แจ๊สจูเนียริส 1-0 โอ้แล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยเดี๋ยวบอกไปเลยเผื่อเขาตามอยู่นะครับ JJK จิวัสกีล่าเอาชนะอินเตอร์ตูคู2-11ครับพี่แป๊กครับผมยิงครบทุกคนเลยมั้งครับเนี่ยยิงงั้นประตูฮะ
3: 11ลูกเลย
4: 11-1ครับมันเป็นฟินแลนด์ลีก2ฮะนะครับแต่ว่าก็คือเชื่อใจพี่ท่านนี้เหมือนกัน788นะฮะฟินแลนด์ก็ไปอะฮะทั้งที่มีฟุตบอลโลกรออยู่6คู่แบบรอไม่ได้ครับมันดึกเกินดึกเกินสี่ห้าทุ่มเอาก่อนอะไรเงี้ย
3: ตอนนี้ว่างอยู
4: ่ขอให้ประสบเรียนนะครับ
3: ก็ถือว่าสกอร์ดีอยู
4: ่นะครับแล้วก็คุณน้อยส่งข้อความมาบอกว่าที่พิมพ์มาช่วงที่เราอ่านไปเนี่ยญี่ปุ่นมีโอกาสชอบสิ่งรอบไหนเนี่ยเขาบอกว่าขอโทษทีนะครับพอดีดิฉันเป็นผู้พิการโอ้เราไม่ได้ว่าอะไรเลยนะโอเคครับเราคิดว่ามันน่าจะใช้
3: พูด
4: ใช้พูดแล้วให้แป้นพิมพ์มันพิมพ์ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับยิ่งเป็นผู้พิการเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลเลยนะพี่แป้งนะเพราะนั้นอยากคุยอะไรกับเราส่งไปอีกครับพี่น้อยครับพี่น้อยอยุธยาครับผมส่งไปอีกนะฮะอยากคุยนะจะดูแลเต็มที่เลยครับนะฮะแล้วก็คุณวิทยาศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงนครฟังยาวๆ
3: อ
4: ่
3: ะเห็นไหมเนี่ยกระจายเพราะว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้า
4: ทั่ว
3: ประเทศ
4: กลับมาแล้วช่วงนี
3: ้หลัง
4: จาก
3: ทั่วโลก
4: หลังจากฟรีสไป2-3 ปีแล้ว
3: ทั่วโลกนะครับก็ออกอากาศทั่วประเทศนะครับ40สถานีนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันเนาะนะครับอยู่ด้วยกันดึกๆเดิน
4: ๆใช่โหย้อนไปในอดีตนี่แบบช่วงที่99ยังออนแอร์เต็มรูปแบบนี่คือมันเป็นเพื่อนใช้กับคุณผู้ชมที่เป็นพวกแท็กซี่มิเตอร์หรือว่าพวกทำงานกลางคืนจริงๆนะบางทีแบบผมเห็น
3: เพื่อนยำเหงาเน
4: า
3: ะ
4: รักษาความปลอดภัยอะไรเนี่ยที่เขาแบบนั่งอยู่ที่ป้อมอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้มีโทรทัศน์เนี่ยวิทยุเครื่องหนึ่งจบฟัง99บางสลับไปฟังเพลงบ้างอะไรก็บ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าคือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบฟังเพลงอาจชอบฟังคนคุยกันนี่คือตอบโจทย์
3: ก็ได้
4: แต่ช่วงหลังก็ต้องเข้าใจแหละครับด้วยเงื่อนไขหลายอย่างเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องลดการออกอากาศออกไปนะพี่แป้งเน
3: า
4: ะ
3: ช่วงบอลโลกมาเจอกัน
4: ช่วงบอลโลกก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่อย่างน้อยเนี่ยเดือนกว่าๆเนี่ยคุณอย่างน้อยเอ็มก็กล้าดูแลคุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าก็พี่แป๊กก็เลยต้องมาบ่อยๆนะฮะพี่แป๊กครับส่วนใน YouTube นะฮะ
3: ครับผม
4: เขาบอกว่าคุณสถาปัตย์เขาบอกว่าผมดูฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี94รู้สึกชอบฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
3: ที
4: ่เพิ่มเป็น48คะแนนหลายทีมสร้างสีสันดีรวมกับแฟนบอลบางนัดก็ขาดโดนถล่มบางนัดก็เซอร์ไพรส์ยังเสมอได้บอลมีเยอะมากขึ้นสมกับที่4ปีมีทีแต่สำหรับผม
3: ชอบใช่ไหม
4: ผมชอบฝั่งที่2มากกว่า
3: คุณภาพเลย
4: มันวุ่นวายไป48แล้วมันลากไม่จบ
3: แล้วไม่ซื้อกับนโยบายหรือว่าไอเดียที่เขาบอกว่ามันเปิดโอกาสทีมเล็กทีมนู้นนั้นนี
4: ่คือกีฬาอย่างเงี้ยพี่แป๊กระดับ

0: อที่มันเป็นคุณต้องดีที่สุดดิวะคุณถึงจะมาต้องไปแข่ง
1: เออ
0: ในนี่คือแล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่มุมมองไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมคิดอย่างนี้แต่หลายคนก็บอกว่าเอาเพิ่มมันเพิ่มโอกาสแต่โอ้โหมาคุณมาแล้วมาโดน7ลูกมาโดน5ลูกอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าสำหรับนักกีฬาบางคนหรือสำหรับสมาคมฟุตบอลบางประเทศก็สักครั้งนึงให้มีโอกาสได้มาเล่นผมว่าในอนาคตตอนนี้เท่าไหร่นะพี่แป๊ก
2: 48
0: 64ไป
2: จะได้ไปไหม
0: ต้องได้ครับพี
1: ่เกือบหมดโลกแล้ว
0: จะไม่ต้องคัดแล้วนะครับคุณซีเนี่ยหรือแต่ผมว่าสำหรับผมอะสายที่สองดีสุดระยะมันกระชับดีแล้วก็เคย48เนี่ยพี่แป๊กดูดิรอบแรกอะเล่นนัดนึงอะหยุดไปที5วันเลยนะถ้าเป็นสายที่สองก็หยุดเต็มที่ก็3วันถูกไหมฮะคือฟุตบอลโลกรอบแรกเนี่ยกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มท้ายๆเนี่ยกว่าจะได้เล่นในเกมแรกกันเนี่ยเขาเล่นกันมาจากอาทิตย์นึงแล้วมันผมว่ามันฟรีสนานไปนิดนึงอ่ะแต่สำหรับไม่ดูนะผมเกิดมาในยุค32ผมดูครั้งแรกคือ2002
2: มันเข้มข้น
0: ไง32ก็ยังมีทีมแจกอยู่บ้างเมื่อก่อนก็จะเป็นจากโอชิเนียนิวซีแลนด์มาเมื่อไหร่โดน
2: อ
0: ่ะเออหรือว่าจากโซนแอฟริกา
2: หรือไม่ได้เอเชียบ้านเรา
0: เอเชียโดนเนี่ยครับเมื่อก่อนเอเชียได้4ทีมอีกครึ่งนึงมันต้องไปคัดกับอเมริกาใต้ไม่เคยรอดหรอก
2: ได้8กว่า
0: ตอนนี้8ครึ่ง
2: 8ครึ่ง
0: เราก็
2: ใกล้แล้วนะ
0: ใกล้จะได้ไปแล้วครับ
2: ใกล้ไหมต้อง64ทีมอ่ะ
0: พี่แบ็คถ้าเรายังเข้ามาเล่นในรอบคัดโซนเอเชียรอบ3ไม่ได้อย่าเรียกว่าใกล้เลยครับพี่รอบ3อ่ะ
2: เคยอยู่ครั้งนึงมั
0: ้ยซิโก้ใช่มั้ยเข้ารอบ10ทีมใช่มั้ยไอ้โหระบบนั้นยากไปยาก
2: แต่ว่านี่คือหลายรอบมากนะขนาดแพ้แล้วแพ้อีกก็ยังได้ไปนะ
0: แต่ใช่ฮะแต่ระบบซิโก้ตอนนั้นนี่คือเข้ามาอยู่ในรอบ10ทีมของเอเชียนี่มันคือโคตรทีมหมดเลยไงแล้วมันได้แค่กลุ่มละ2อ่ะมันยากมากๆอ่ะคือมันอยู่กลุ่มละ5ทีมใช่มั้ยเออมันยากไปนะฮะซึ่ง
2: ถ้าเรามาถึงตอนนั้นได้นะ
0: ใช่ฮะซึ่งถ้ามันเปลี่ยนยุคซิโก้ตอนนั้นไป48แล้วมันเป็นรอบ10ทีมนั้นเนี่ยมันจะมาได้กลุ่มละ4
2: ได้ไปแล้ว
0: ก็อาจจะก็อาจจะบวยก
2: ็ไม่แน่
0: อุ้ยคือพ
2: ี่แบ๊กมันมีหลายรอบ
0: อ่ะถ้าเป็นชุดนั้นน่ะพี่แบ๊กไอชุดที่มันเป็น10ทีมแล้วถ้ามันได้8ครึ่งแล้วมันเป็นกลุ่มนั้นน่ะพี่แบ๊กจำคู่แข่งได้มั้ยมันจะมีอิรักถูกมั้ยอิรักญี่ปุ่นป่ะแนวซาอุใช่ผมจำได้แล้วอ่ะลองย้อนกลับไปเนี่ยพี่แบ๊กว่าเราจะจบที่4ได้เหรอผมถามจริง
2: ก็จะยาก
0: แต่ถ้าเราจบที่5มีอีกช้อยนึงไง8ทีมครึ่งใช่ไห
2: ม
0: ก็ไปเพย์ออฟกับที่5อีกกลุ่มนึง
2: ถูกต้อง
0: แล้วมันจะได้ไปเลยหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าต้องไปเพย์ออฟกับอีกโซนนี้ว่าไม่รู
2: ้แล้วพอแพ้ก็อีกโซนนึงอีก มีตั้งหลายรอบ
0: แต่ว่าคือถ้าคุณเข้ารอบ10ทีมอะคือโหคุณแบบว่าฟ้ามันเปิดอะเพราะว่ามันเอานั่งกลุ่มละ4นะและนี่คือกฎในสมัยนั้นนะที่ซิโก้พาเข้าไปนะแต่ปัจจุบันผมเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับ
2: ก็ยากอยู่ดีเราเห็นทีมเอเชียเล่นในบอลโลกคราวนี้เรา
0: คิ
2: ดว
0: ่ามันได้ฉะนะดูอุซเบย์ได้ไปดูอะไรกันอิรักได้ไปใช่ไหมฮะ
2: แต่ว่ามันก็สะท้อนถ้าเราพูดตรงๆนะก็แสดงว่าเราก็ค่อนข้างจะยังยากอยู
0: ่ยากดิครับเราถ้าเรายังเข้ารอบ3ไม่ได้มันยากอยู่แล้วครับ
2: ขนาดทีมที่ได้ไปยังขนาดนี้นะ
0: ใช่ฮะคือเนี่ยอิรักที่ไปอุซเบย์ที่ไปเราเจอเราไหวแล้วฮะไม่ไหวถูกไหม
2: พออิรักไปอุซเบย์ไปก็เรียบร้อย
0: ใช่ฮะ
2: มันเหมือนกับว่าจำนวนทีมที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับเรามีโอกาสขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราไปเห็นทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบไปจากตัวแทนเอเชียอาจจะยกเว้นญี่ปุ่นหรือแม้แต่เกาหลีเองอะไรอย่างเงี้ยก็มองในอีกมุมนึงเลยกันว่าเราก็ยังหนักอยู
0: ่เมื่อก่อนอิหร่านดีนะมาเราได้ลุ้นตลอดนะลุ้นแบบอย่างน้อยชนะสักนัดนึงลุ้นเสมอได้สักสองนัดอะไรเงี้ยทุกหลังอิหร่านก็โดนเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ไหม
0: เออนะครับแล้วก็เห็นข่าวเกาหลีใต้โดนปลาไข่ปลาหมอนใช่ไหมครับอันนี้มีข้อมูลไหมพี่แบ๊ก
2: อุ้ยครั้งนี้อาจจะยังมั้งแต่ถ้าแต่ก่อนมันมีอยู่แล้ว
0: เหรอฮะ
2: มีเวลามันเล่นผลงานแย่ขึ้นมากลับบ้านสนามบิน
0: อ๋อเออใช่นึกออกแล้ว
2: ถึงยังจำได้
0: ไ
2: หม
0: แฟนไม่พอใจ
2: เ
0: ออไอแต่วันนั้นที่ชนะเยอรมันแล้วตกรอบแรกเหมือนกันแฟนพอใจนะ ไปปิดฉากสวย
2: แกแต่คราวนี้เนี่ยยังเดี๋ยวรอดู
0: คือแฟนเกาหลีรักแรงเกลียดแรงนะ
2: ใช่
0: แล้วแบบปีนี้ผมรู้สึกว่าโค้ชเกาหลีคิดมากไงไม่รู้แต่ละนัดจัดตัวคิดมากไงไม่รู้แล้วลูกซอนเขาไม่ค่อยซื้อซอนเขาไม่ค่อยฟิตผมก็ไม่รู้นะเออนะฮะ
2: ดูไม่ค่อยดูดัน
0: บทจะแบบให้เล่นก็แบบเอาเล่นชั่วโมงนึงออกเอาบทจะอยู่ดีสำรองไม่ลงไม่มีชื่อตัวจริงเลยอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะเช็คมาบอลโลกครั้งนี้เพื่ออะไรครับเล่นไม่เอาอะไรเลยทุกนัดให้อิตาลีผมเข้ามาแทนจะดีกว่าครั้งนี้ผมเชียร์ นอร์เวย์แล้วก็ส้มๆเนเธอร์แลนด์สองทีมนี้เขาก็มาเขาคอลี่ฟายมาได้เขาก็ต้องมาแล้วครับ เออนะฮะ
2: ก็แพ้รวดเฮ้ยเสมอนัดนึง
0: คือเช็คอะจริงๆก็นับว่าเป็นถ้าในยุคสัก2000ก็เป็นบีบวกอะนะพี่แบ็คโลซิกสกี้เน็ตเวดอะไรพวกนี้นะยานโคเลอร์นะเออลิ

0: ก็ได้อยู่
1: โกมิลานบาลอส
0: มันก็จะคล้ายๆโครเอเชียใน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่โครเอเชียตอนนี้มันเหมือนอีกมันเหมือนกับยกระดับแล้วอ
1: ัปเกรดอัปเกรด
0: แล้วมันอยู่ตัว
1: นะฮะก็มันก็เป็นเกมกีฬาแหละครับมันครั้งนี้มันไม่ใช
0: ่ครั้งนี้ยังมาไม่ได้เองอะเนาะโดนแซวว่าชากิล่ายังมาเยอะกว่าม
1: ันช้ำใจไปตอนนี้คือเป็นทีมที่ผมเชียร์มากๆที่สุดมากกว่าอาร์เจนมากกว่าสเปนแต่ไม่มีให้เชียร์มา3รอบแล้ว
0: ไม่น่าเชื่อ
1: เกินไปปะ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: เกินไปวะพี่แบ๊กคือผมว่าสมาคมฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเป็นสมาคมที่ผมมีความรู้สึกว่าช่วง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ได้แชมป์ยุโรปนะแต่แบบผมประเมินนี่คือตกหมดเลยนะคุณไม่ได้มาเล่นฟุตบอลโลก3ทีเนี่ย
0: เนาะแชมป์ยุโรปใช่ไหมจุดโทษใช่ไหม
1: ก็ไปแชมป์ยุโรปตอนนั้นเนี่ยตกรอบแรกไปแล้วได้เล่นฟุตบอลโลกหัวเขาเอาอะ
0: ยังไงบอลโลกก็ต้องมาเนาะ
1: แต่ว่าแม่งก็พูดยากนะมันแชมป์มันก็คือโทฟี่อะนะไม่รู้ว่าท่านแรกได้อาจจะเอาแชมป์ยูโรก็ได้ชัวร์ชัวร์กว่าบอลโลกแต่เขาไม่คิดไงว่าบอลโลกมันจะหลุดที3ทีอย่างงี้ไงพี่แป๊ก
0: ใช่ไม
1: ่
0: น่าเชื่อนะ
1: นะฮะ
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆ
1: คือเกินไปคืออิตาลีเป็นทีมที่แฟนๆชนคนไทยเชียร์เยอะมีเสน่ห์
0: ใช่
1: นะครับคนข้างพี่แป๊กใครครับผมตื่นเอาผมชื่อน้องนิกนะฮะทีทวัตปกติมารายการวอลเลย์บอลนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนพี่แป๊กเขาครับว่าพี่เจ๋งทรงศักดิ์คงจะหาใครไม่ได้แล้วก็เลยเป็นผมนะฮะประมาณนี้ครับข้อความครับพี่แป๊กครับ
0: ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอีก2คู่สุดท้าย
1: สิบนาทีสุดท้ายพอดีคู่ละ5นาทีไป
0: นะครับ9โมงนะครับเป็นเกมของกลุ่ม D นะครับ D Doc เนี่ยนะคร
1: ับบิ๊กแมตช์2คู่เลยเว้ย
0: เป็นกลุ่มของเจ้าภาพนะครับสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาก็จะเจอกับตุรกีนะครับแล้วก็ปารากวัยจะพบกับออสเตรเลียนะครับนะฮะดีด็อกนะครับอเมริกาเข้ารอบแล้วนะครับมี6แต้มนะครับออสเตรเลีย3แต้มเท่ากับปารากวัยอันดับ3นะ
1: ครับ
0: ตุรกีตกรอบแล้วนะครับแพ้รวดมานะครับเอามาดูคู่แรกกันนะครับคู่ของตุรกีกับอเมริกานะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกเลยมั้งนะครับว่ามันเป็นเกมที่ไม่มีความหมายแล้วตุรกีไม่ได้ลุ้นแล้วนะครับตกรอบแน่ๆนะครับแล้วก็อเมริกาก็การันตีอันดับ1แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมทิ้งทวนกันนะครับตุรกีคุมโดยวินเชนโซมอนเตล่านะครับ
1: เอ้าทีมชายตัวนี้ไม่ได้มาเลยโค้ชมาเว้ย
0: โค้ชมาโค้ชมาก็คานาวาโรก็อุซเบก
1: แต่ว่าตุรกีก็เหลวเป๋วเหมือนกันนะครับ
0: ก็เหนื่อยหน่อย
1: พี่แบ๊กนะฮะ
0: นะครับก็ดูทรงแล้วก็ทิ้งทวนอ่ะนะครับตุรกีก็น่าจะจัดชุดเต็มแหละลงเลยแหละ
1: คือศักยภาพของตุรกีก็ไม่คิดว่ามันจะแบบแต่มันไม่ได้แพ้เยอะหรอกแต่ว่ามันโอ้โหบอลโลกมันไม่แพ้เยอะแต่มันแพ้มันคือแพ้มันเสียหายเนาะแล้วแบบ
0: ทัวร์นาเมนต์
1: เนาะคุณยังไม่ได้เจอกับทีมเต็งของกลุ่มเลยอะแต่คุณโดนทั้งเนี่ยเปิดมาก็โดนออสซี่ไป 2-0 เปิดมาต่อมาโดนปารากวัยไปอีก 0-1 หมูอ่านเป็นปาไม่รู้จะทำยังไงไม่ให้มันอ่านปารากวัยได้จริงนะก็ถือว่าน่าผิดหวังแหละด้วยคลาสของนักกีฬาของนักเตะเขาที่มีอ่ะ
0: ตัวอย่างอาดากูแลเคนันยูฟิสนะครับ
1: หรือ
0: ว่
1: าเรารู้กันอยู่ดิ
0: ชลันกรูนะครับกองหลังอย่างเดมิรานอย่างเงี้ยไม่จูอย่างโอซันคาบักอะไรอย่างเงี้ย
1: แ
0: ต่ครับว่าตัวดีๆทั้งนั้น
1: คาบักนี่มาเล่นเลี้ยวูอยู่แป๊บหนึ่งไหม
0: โอ้ผมไม่แน่ใจนะ
1: ตัวนั้นใช่สิครับยืมตัวมาไงโอซันคาบักเซ็นเตอร์ฮาฟไงแล้วที่เขาแซวกันพี่แป๊กคาบักคาบ้าน
0: กันแล้วคุณพูดละเริ่มพูดละเริ่มพูดละ
1: ต้องให้แซวอย่างนี้นะถึงคุณละฮะ
0: จำได้ละ
1: แล้วลิเวอร์พูลก็แบบไม่เซ็นถาวรอะเอาแค่6เดือนพอนะครับ
0: นะครับส่วนอเมริกานะครับก็แน่นอนแหละมันต้องหมุนแน่ๆแหละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: พักแน่ๆนะครับอย่างตัวผู้เล่นสำคัญคริสเตียนพูลิสิตอย่างเงี้ยในการจะพ
1: ัก
0: ไป
1: พักบ้างนะครับ
0: นะครับรวมถึงตัวที่ติดไปลงไปเหลืองนะครับก็อาจจะต้องมี
1: ล้างได้เนี่ยพี่แป๊กมีล้างไหมฮะมีล้างไหมครับไปเหลืองเนี่ยหรือจะเอาเลย
0: ผมไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจข้ามไป
0: ไม่แน่ใจนะ
1: นะครับครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ดูทรงแล้วการที่คาดการเนี่ยก็พักจริงแต่ก็อาจจะไม่ได้หมุนเยอะมากนะครับตัวหลักๆอย่างทีโมธีเวอานะครับหรือว่าอย่างโจวานนี่เรน่าต่างๆพวกนี้นะครับก็อาจจะได้ลงสนามอยู่นะครับก็ผมว่าตุรกีก็มีโอกาสได้แต้มนะถึงทวนนะครับในเกมนัดสุดท้ายนะฮะก็
1: เนาะโอเคขั้นนิดเดียวล้างใบเหลืองหลังจากที่จบรอบแรก
0: จบไหม
1: จบรอบแรกล้างให้เลยแล้วก็ล้างอีกครั้งนึงหลังจากที่เล่นรอบ8ทีมสุดท้ายเสร็จ
0: โอ้โหอันนั้นนานเลยนะ3รอบเลยนะ
1: ก็หมายความว่า
0: 3 2 16 8โอ้โห
1: หมายความว่าเขาจะล้างให้หลังจบรอบแรกแล้วก็ล้างให้ครั้งหนึ่งหลังจากที่จบรอบ8ทีมเพราะฉะนั้นฟีฟ่าต้องการให้ทุกชาติมีขุมกำลังผู้เล่นที่เต็มเหนี่ยวในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแต่คุณจะไปพดโดนใบแดงแล้วกันคุณโดนใบเหลืองได้รอบรองอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็เหลือเล่นนัดสุดท้ายนัดเดียวต่อเลยครับเมื่อสักครู่ครับ
0: พี่ว่าคิดว่านัดสุดท้าย

0: ้ายนี่มีโอกาสอยู่ตุรกีอาจจะ
1: ได้แต้มแหละเพราะว่าดูสหรัฐก็ดีไม่ดีนี่โอ้โหโลแบบเต็มเหนียวเหมือนกันนะฮะ
0: ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นเกมที่มีความหมายด้วยเนาะ
1: นะฮะก็รอดูทีมที่เวอาร์หน่อยนะครับนี่เพราะว่าตัวแห่งสุดยอดแห่งอนาคตจนอนาคตอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะตอนนี
0: ้เริ่มส่งละเริ่มส่งละ
1: ตอนนี้ไปอยู่ที่มาร์เซย์แล้วครับในฝรั่งเศส
0: เริ
1: ่
0: มไม่ค่อยไหวแล้ว
1: ฮะ
0: ก่อนหน้านี้ไปอยู่ยูเว่
1: ใช่ก็ไม่ได้ถือว่าพีคอะไรอ่ะในช่วงที่ไปอยู่ยูเว
0: ่นะครับคู่สำคัญน่าจะเป็นคู่ของออสเตรเลียกับปารากวัยมากกว่
1: าน
0: ะครับออสเตรเลียอันดับ2มี3แต้มนะครับปารากวัยอันดับ3ก็มี3แต้มเท่ากันนะครับนะฮะออสเตรเลียนะครับคุมโดยโทนี่ปอโปวิชนะครับเกมนี้นี่แมทธิวเลกกี้เนี่ยครับตัวรุกนะตัวริมเส้นเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อนะในเกมที่เจอกับอเมริกานะครับก็อยากจะต้องลุ้นหน่อยนะครับว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่เหลือนี่เขาอาจจะยึดชุดเดิมเนาะนะครับกองหลังก็ยังมีคาร์เมรอนเบอร์เจสอยู่นะครับแฮร์รี่ซูต้านะครับ
1: แล้วก็อะไรแบบอเล็กซานโดชิคาตี้เหรออืมนะฮะ
0: ใช่
1: ประมาณน
0: ี้นะครับกองหน้าก็มีอย่างพวกตัวรุกเนาะคริสเตียนโวปาโตอย่างเงี้ยนะครับโมฮัมเหม็ดตูเร่พวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือออสเตรเลีย
1: นี่คนออสเตรเลียมีนามสกุลตูเร่ด้วยเหรอครับ
0: ไม่แน่อาจจะมาเกิดแล้วก็โอนสัญชาติ
1: มีผิวอย่างนี้ด้วยเหรอฮะเนี่ย
0: ใช่เพราะชื่อแอฟริกาเนาะ
1: อยู่กับนอริชซิตี้นะฮะ
0: ตูเร่นะครับส่วนปารากวัยนะครับปารากวัยนะครับก็มิเกลอเมรอนอันนี้โดนแบนนะครับเพราะว่าเป็นตัวใบแดง
1: คนสำคัญเลย
0: ไปป้องปาก
1: เป็นคนที่ผมชอบมากตอนนี้เขาอยู่นิวคาสเซิลนะคร
0: ับ เมรอนเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: ว
1: จอมจี
0: ตัวทำเกมอะเนาะเป็นพวกเพลย์เมกเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกม
1: ใช
0: ่นะครับนะฮะก็นอกจากอเมรอนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเดียโก้โกเมส
1: อ
0: ันนี้นี่มีปัญหาเรื่องความฟิตหน่อยนะครับเพราะว่าเกมกับตุรกีนี่ถูกเปลี่ยนตัวออกมานะครับแต่คิดว่าน่าจะฟิตทันนะครับที่เหลือไม่มีปัญหานะครับปารากวัยนะครับก็กองหน้าก็ยังมีอย่างอิซาโดพิต้าฮูลิโอเอ็นซีโซนะครับมิดฟิลด์นะครับเดียโก้โกเมสก็น่าจะฟิตอยู่แล้วนะครับอันเดรสกูบาสนะครับกองหลังอย่างกุสตาโวโกเมสนะครับโอมาอัลเดเรเดอัลเดเรเต
1: ้
0: ครับน่าจะใส่กันสนุกคู่นี
1: ้
0: สูสี
1: ปารากวัยก็
0: ไม่แน่นะผมว่าเพราะว่าออสเตรเลียจริงๆก็ไม่ได้แข็งมากอ่ะปารากวัยมันสู้ได้อยู่แล้วแหละ
1: อย่างที่คุยกันตั้งแต่ช่วงแรกเสมอกันนะวินทั้งคู่แต่ปารากวัยลบอยู่2
0: อาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร่นะครับออสเตรเลียนี่ผลตัดประตูที่เสียเป็น0นะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแต่พี่ว่าปารากวัยน่าจะมาไม่ได้เชียร์แต่พี่ว่าปารากวัยน่าจะชนะได้ถ้าจะชนะนะ
1: ชอบบอลอเมริกาใต้มากกว่าใช่ไหมแต่ผมชอบบอลแข็งแรงมากกว่า ขัดแย้งหน่อยขัดแย้งหน่อยมันจะไปเบื่อกันได้ยังไงฮะ
0: ทุกคนไม่ได้
1: ชอบบอลแข็งแรงมากกว่า
0: หลายคู่เราเห็นตรงกันเพราะว่า
1: เอาเอเชียเข้าไปหน่อยอีกสักทีมนึงนะฮะตอนนี้เอเชียยังไม่มีการันตีอะไรตอนนี
0: ้ยัง
1: ก็อาจจะมีญี่ปุ่นแหละที่ในทางปฏิบัติน่าจะไม่เข้าได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ญี่ปุ่นก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ก็ออสซี่ครับหน้าผมคิดว่าแต่โอกาสเสมอมีมากสุดนะเนี่ยคุณเนี่ยมีพี่แบ็ก
0: นะ
1: แต่เลือกผู้ชนะผมเลือกออสซี่นะเพราะพี่แบ็กเลือกปารากวัยไปแล้ว
0: พี่คิดว่าน่าจะเป็นปารากวัยชนะได
1: ้เหตุผลผมมีแค่นี้ครับ
0: แล้วก็น่าจะได้เข้ารอบต่อ
1: ไปนะครับผม
0: นะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึง
1: ครับผม
0: นะครับสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับเดี๋ยว3นะครับกูราซาวไอวอรี่โคสต์นะครับแล้วก็เอกวาดอร์กับเยอรมันนะครับถ
1: ือ
0: ว่าเป็นเกมที่มีความหมายทั้งสองคู
1: ่
0: นะครับยกเว้นแค่เยอรมันที่เข้ารอบไปแล้วแค่นั้นเองนะ
1: ครับ
0: เอกวาดอร์ก็ต้องการแต้มเพื่อการันตีนะครับเอกวาดอร์ก็ยังลุ้นอยู่นะครับรวมถึงกูราซาวด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับจากนั้น6โมงเช้านะครับกลุ่ม F นะครับญี่ปุ่นสวีเดนแล้วก็ตูนิเซียเนเธอร์แลนด์อันนี้สนุกทั้งสองคู่เลย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับแล้วก็กลุ่ม D นะครับที่เราเพิ่งพูดไปนะครับ9โมงเช้าปารากวัยออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีกับอเมริกา
1: ครับนะครับดูอะไรอื่นให้คุณผู้ชมนิดนึงหน่อยไหมฮะพี่แป๊กครับดาวซันโวตัวนี้เป็นไงบ้างฮะดาวซันโว
0: เมสซี่5ลูก
1: เมสซี่แล้วคนอื่นมีไหม
0: เมสซี่5ลูกดูให้เพราะว่าพี่ก็เพิ่งก่อนมานี่ก็เพิ่งดูอยู่นะ
1: ครับ
0: นี่ไงเมสซี่5ลูกฮาลันด์4ลูกนะครับเอ็มบัปเป้ก็4ลูกเหมือนกัน
1: ก็มีแต่ตัวท็อปเท่านั้นเลยนะใช่ไหมถูกไหมไอ้พวกแกนนำเนี่ย5กับ4เนี่ย3นี่เยอะเลยหน่อยนะฮะ3นี่เยอะหน่อยคุณย่าของแมนยูใช่ไหมตัวเนี้ยนะครับ
0: คุณย่าพอได้เล่นมาก็2นัดหลังก็ยิงมาตลอด
1: อิสมาเอล

0: ไซบารีอันนี้โมร็อกโกเนาะนี่ชื่อนี่อยู่กับ PSV อายุ25โอ้โหดีไม่ดีนี่จบฟุตบอลโลกอาจจะได้ย้ายนะฮะ
1: จะมีหลายคนได้ย้าย
0: ได้ย้ายนะฮะ
1: แต่อายุน้อยๆหลายๆคนเล่นดี
0: แต่โจธาเดวิดนี่ได้ยินชื่อมานานแล้วนะ
1: ตอนนี้
0: อยู่ยูเว่เนาะนะครับแล้วก็โยฮานมันซัมบี้นะครับอันผิดต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นมิดฟิลด์จากสวิตเซอร์แลนด์20ปีนะอยู่กับฟรายบวกในเยอรมัน
1: ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง
0: โอ้เป็นมิดฟิลด์ยิงไป3เลยเหรอฮะแล้วก็อุนดาฟนี่ก็อยู่กับสตุตการ์ดนะครับในบุนเดสลีกาก็ไม่เด็กแล้ว29แล้วพี่แปะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ2ประตูเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็1ประตูเพียบโอนโกก็มีนะฮะโอนโกรอบนี้นี่ยังไม่ได้มีใครมากกว่า1นะฮะแต่ว่าก็ส่งเข้าประกวดจากชาติจากเอเชียทั้งนั้นเลยพี่แป๊ะโอนโกทั้งนั้นเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็เอเชียเกือบหมดเลยนะฮะเนี่ยจริงๆที่เหลือมันก็เป็นสวิตครั้งนึงนะฮะเป็นปารากวัยครั้งนึงแล้วที่เหลือเป็นเอเชียว่าเป็นโมร็อกโกอีกครั้งนึงแล้วก็ที่เหลือเป็นเอเชียหมดเลยอ่ะประมาณ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหทีมจากเอเชียทำเข้าบูตัวเองในรอบแรกจนถึงตอนนี้ไป8ลูกแล้วครับ 8ลูกจาก11ลูกอ่ะไม่แบ่งใครเลยอ่ะ
1: ไม่ยิงเขานะ
0: อย่างน้อยมีชื่อบนสกอร์บอร์ดก็ยังดีนะได้ถูกจารึกไว้ในเว็บไซต์นะนะครับ
1: แอสซิสต์อีซักทั้ง3ลูกนะ
0: อะไรนะฮะ
1: อีซักอ่ะ3แอสซิสต์
0: มีโอนออกอีซักออกแอสซิสต์เหร
1: อ
0: มีแอสซิสต์ด้วยฮะ
1: มี3แอสซิสต์ครับนะครับเท่ากับโบโนกิมาเรสนะครับแล้วก็เมคเคนโอลิเซ่
0: แอสซิสต์นี่ก็สะสมไปก็ดีนะครับเพราะว่าในบ้านปลายเนี่ยถ้ามันยิงเท่ากันหมดเนี่ยผมไม่รู้นะเกณฑ์ตอนนี้เขาจะวัดยังไงแต่เมื่อก่อนมันมีถ้ายิงเท่ากันยิงดูแอสซิสต์อันท้องหลังมีอาจจะมีดูจำนวนนาทีที่เล่นใครเล่นน้อยสุดได้
1: ก็นี่ก็มีส่วน
0: แล้วก็อาจจะดูบางช่วงดูลูกโทษไม่นับอีกในกรณีที่ยิงเท่ากันนะในกรณีที่ยิงเท่ากันอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยครับคุณผู้ชมครับโอเคไหมแบ็คประมาณนี้เนาะติดหนึ่งห้าสิบเก้าแล้วนะครับข้อความหมดเกลี้ยงเก็บให้ออกมีว่าเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนะครับUSA กับตุรกีสกอร์สูงไปยิงเยอะนะครับส่วนออสเตรเลียกับปารากวัยผมกลัวเสมอเพราะเข้ารอบแล้วทั้งคู่อันดับ3ถ้ามี4คะแนนต่อยผลต่างประตูได้เสียติดลบเยอะผมว่าเข้ารอบเพราะมันดูอันดับ3กลุ่มอื่นที่ได้4คะแนนมันไม่มีทางที่ได้พร้อมกัน 7-8 กลุ่ม4คะแนนรอดนะพี่แบ๊ก
1: รอด
0: เพราะว่าเกาหลีเราเอาเกาหลีเป็นเกณฑ์ตอนนี้เกาหลีมัน3ไง
1: 3
0: 3แล้วลบ
1: 3ลบ1
0: ลบ14ยังไงเข้าอยู่แล้วครับเพราะว่ามันหลุดแค่4ทีมเองอะเนาะแล้วมันมีสกอตแลนด์อีกอันนึงถูกมั้ยเมื่อกี
1: ้สกอตแลนด์
0: ที่เป็นรองเกาหลีด้วยเพราะฉะนั้นสี่แต
1: ้มยังไงก็เข้า
0: ดอกนี้สี่แต้ม10ทีมยังไงก็เข้าเลยแล้วเป็นอยู่ไม่ว่ากันในเรื่องอื่น
1: ว่าจะเจอใคร
0: นะครับผมประมาณนี้นะพี่แบงค์นะตีสองพอดีแล้วนะครับส่งต่อให้ทีมงานชุดต่อไป
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ก็เราสองคนเนาะพร้อมทีมงานนะครับว่าต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะ
0: คร
1: ับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
13: เมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในหนึ่งนัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลก

0: ็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมที่

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จะรึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีตอน2นาฬิกา9นาทีหรือว่าตี2 9นาทีสวัสดีท่านผอ.จุ่นด้วยครับผม
1: สวัสดีพี่เอกแล้วก็สวัสดีท่านฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็อยู่ด้วยกัน
0: วันนี้คุณสภาพความฟิตคุณแค่ไหนฮะคุณจุ่นนะ
1: ก็ถือว่าดีกว่าวันนั้นในระดับนึงเลยครับผมวันนี้ยังได้นอนมานะฮะครับผมวันนั้นไม่ได้นอนมาน
0: ี่นอนมาธรรมดาหรือว่านอนมาแล้วก็มีพระนำด้วย
1: นอนเฉย
0: ๆอ้าวเหรอ
1: ครับผม
0: วันนี้ผมก็สภาพผมก็ดีกว่าวันนั้นหน่อยนะ
1: โอเคว
0: ันนั้นเนี่ยโอ้โห
1: เป็นยังไงครับ
0: งัวงเงียไงคุณจุ่นแม้วันนั้นก็ได้นอนนะแต่ว่ามันงัวงเงีย
1: ครับผม
0: แต่วันนี้ก็งัวงเงียน้อยลงนิดนึง
1: ครับผม
0: เพราะว่าได้รับข้อความเมื่อช่วงบ่ายๆวันนี
1: ้ว่าอะไรครับ
0: กำนันไหวไหมมาช่วยเข้ากับพ่อจุ่นหน่อยบอกเอ้า
1: ดีแล้วอย่าทิ้งน้องสิ
0: ผมก็เลยบอกว่าเอ้าวันนี้ไม่มีคิวนะช่วยหน่อยคุณเสียงทรงแสงนี่
1: ก็เวลานี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าคนติดคิวเยอะหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เฮ้ยคุณก็เขี่ยจังเลยอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ผมก็ถามเฉย
0: ๆล่
1: ะครับผม
0: เขี่ยจังเลยอ่ะวันนี้นะเรามีคำถามร่วมสนุกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินินะฮะมูลค่าลูกลังลูกบอลเนี่ยประเมินค่ามิได้เพราะว่าลูกฟุตบอลที่ว่าเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลที่มีแล้วหยิบมาที่คุณจุนมานี่เป็นลูกบอลของ FM 99นี่คุณผู้ฟังฮะใครที่ชมทางไลฟ์นะครับ Facebook FM 99 Active Radio และที่ชมทาง YouTube นะฮะหรือว่าจะรับฟังทางแอปพลิเค

0: เคชั่น Mcot Connect หรือฟังทางวิทยุก็ได้ก็นี่เราผมโชว์ลูกฟุตบอลให้ดูเป็นลูกฟุตบอลของ FM 99นะครับแล้วก็เรามีตกแต่งเป็นทีมฟุตบอลโลกเห็นไหมเห็นไหมคุณจุดเห็นไห
1: ม
0: นี่นี่นี่นี่นะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเราก็มีลูกฟุตบอล FM 99 Active Radio มาแจกเป็นลูกฟุตบอลมินินะครับจาก FBT
1: ครับผม
0: มาแจกให้กับแฟนรายการที่จะตอบคำเราจะตอบถามคำถามแหละแล้วก็
1: คือหาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยใช่ไหมรางวัลนี้
0: ไม่ได้
1: ต้องตอบคำถามเท่านั้น
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ก็คำถามในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะถามคำถามคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะฮะว่าฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยเขาใช้สนามในรอบสุดท้ายนะฮะทั้งหมดกี่สนามนะฮะผมใบ้ให้ว่ามีคำตอบให้2คำตอบแล้วกันนะตอบมา
1: ครับ
0: 19หรือ20สนาม
1: โอเค2ตัวเลือก
0: 2ตัวเลือกนะครับฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยนะใช้ไปทั้งหมดกี่สนาม
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการใช้จำนวนสนามที่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะครับให้เลือกระหว่าง19กับ20ผมใบแบบสุดๆเลย
1: เลือกมา2ข้อจริงๆคุณมีมือถือที่จะส่งข้อความได้คุณก็น่าจะเสิร์ชหาข้อมูลได้แหละ
0: เอาเป็นว่าตามกติกาเนี่ยจะให้เฉพาะคุณผู้ฟังที่ส่ง SMS เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ย้ำอีกทีหนึ่งนะท่านอาจจะฟังทาง YouTube อยู
1: ่
0: ท่านอาจจะฟังทาง Facebook อยู่หรือแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็ตามแต่ว่าเราจะให้รางวัลนะจากท่านที่ส่ง SMS มานะครับ4689899นะครับ4689899นะครับเราจะแจกรางวัลให้นะ2รางวัลนะครับรางวัลละ3ลูก
1: ครับ
0: ให้กับท่านที่ตอบคำถามถูกนะเป็นท่านที่เท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานเขาจะไปจัดการให้
1: รางวัลละ3ลูกเลย
0: ใช่
1: โอ
0: ้แจก2รางวัลรางวัลละ3ลูก
1: ครับผม
0: นะฮะทำไมไม่แจก5รางวัลรางวัลละลูกหรือแจก6รางวัลรางวัลละ1ลูกจะได้คนได้เยอะ
1: ๆกลัวเตะไม่พอไง
0: อ๋อ
1: ครับผมเพราะอันเนี้ยเอ้ยเอาจริงๆเนี่ยผมว่ามันไซส์เดียวกับลูกสมัยที่เราเล่นช่วงเด็กมัธยมอ่ะไอ้บอลพลาสติกลูกเล็กอ่ะ
0: บอลพลาสติก
1: เออ
0: ที่เวลาเตะเสร็จแล้วกระทืบให้แตก
1: ใช่เนี่ยเออเนี่ยลูกเนี่ยใช่เลยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ลูกกี่บาทนะไอ้ลูกขนาดเนี้ยเป็นไซส์เล็กสุดเนี่ย
0: คุณโยบอกว่าใครได้รางวัลลูกบอลผมซื้อลูกละ 3,000 โยพี่มีอยู่10ลูกพี่ขอ 30,000
1: โย
0: โย
1: ขอแค่ 20,000 พอมี10ลูกเหมือนกัน
0: เออนะฮะโยบอกว่าได้ใครได้รางวัลผมซื้อลูกละ 3,000 อู้ตายตายตายตายนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะนะย้ำอีกทีหนึ่งฟุตบอลโลก2002นะครับใช้สนามในการทำการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้งหมดมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งเดียวเนี่ยกี่สนาม
1: ครับ
0: นะฮะผมให้เลือกระหว่าง19หรือ20นะครับ19หรือ20ตอบมาทาง SMS นะครับ468 9899 468 9899ตอบมาเลยฮะว่า20สนามเอ้ยขอโทษหลุดเฉลยอ่ะ
1: แต่พี่เชื่อไหมขนาดเราให้2ตัวเลขนะ
0: ก็ยังตอบผิดเหรอ
1: ยังมีคนตอบตัวเลขผิดเข้ามา
0: อ
1: าจจะพิมพ์ผิดลองเช็คดูว่าท่านอาจจะพิมพ์ผิดลองส่งเข้ามาใหม
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะ
1: ไม่ยากไม่ยาก
0: เอาจริงๆถ้าผมไม่ใบ้ก็ยากสำหรับคนที่ฟังอยู
1: ่แน่นอน
0: มันเป็นคำถามที่อาจจะยากสำหรับท่านที่กำลังกรีดยางอยู่ที่ทุ่งสงท่านที่กำลังกรีดยางอยู่ที่จังหวัดตรัง
1: คร
0: ับเพราะว่าช่วงเวลานี้เราเรียกว่าสัญญาณเราเนี่ยให้ฟังได้ทั่วประเทศเลย
1: 41สถานี
0: 41สถานีของอสมท
1: ครับ
0: นะครับก็สนามทั้งหมดกี่สนามนะครับระหว่าง19หรือ20ตอบเข้ามาเดี๋ยวทีมงานจะดำเนินการเลือกนะครับแล้วก็ประกาศรางวัล
1: ครับ
0: นะครับเขาบอกว่าดีเจสามารถใบ้คำตอบได้เต็มที่เลย
1: เหรอ
0: เพราะคำถามทำมาให้ดีเจช่วยใบ้แต่แรก
1: อ
0: ขอบพระคุณมากนะฮะ

0: 19กับเท่าไหร่นะครับพี
1: ่19กับ20ซึ่ง19เนี่ยไม่ใช่
0: อ๋อโอ้ยงั้นก็ต้องเป็น20ละมึง
1: เออตอบเข้ามาทาง4689899นะครับ
0: ผิดเนื้อส่ง SMS ไปด่าม
1: ีนะ

0: ถ้าเกิดใครอยากเอาว่าชัวร์ๆไหนๆคนจะต่อมาเยอะอยากได้รางวัลจริงๆก็มีติดปลายนวมมาหน่อย
1: ติดปลายสตั๊ดมาหน่อย
0: พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนะฮะ
1: พูดเล่นเนี่ยคิดจริง
0: อ้าว
1: มีอีกเรื่องนึงจะสัมพันธ์กันหน่อย
0: ได้เลยครับพี
1: ่พรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ มันได้เวลาของเขาแล้วมันได้เวลาของเขาแล้ว
0: ครับผม
1: ผมบอกให้ความเจิดจรัสความเจิดจรัสของคุณจุนเพนกวินแก้วกนกวิจิตรม
0: ัน
1: มาถึงแล้วครับคุณจุนเพนกวินจะเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ที่โปรดยิ่งโหดยิ่งมันเป็นรายการพิเศษนะครับเราจะไลฟ์กันตอนพรุ่งนี้นะครับเวลา1ทุ่มก
0: ็
1: คือวันศุกร์ทุ่มหนึ่งจริงๆคือวันนี้แล้วล่ะหนึ่งทุ่ม
0: ครับ
1: นะคุณจุนจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเฉพาะการไลฟ์ทาง Facebook ของ FM 99ทางสำนักข่าวไทยและทาง 9M Court จะคู่ขนานกัน3ช่องทางและจะมี YouTube FM 99ด้วย
0: ครับผม
1: นะฮะคุณจุนจะมานำเสื้อที่เป็นของสะสมในที่เป็นทีมชาติของฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ครับผม
1: นำมาโชว์ในไลฟ์นี้ผมบอกเลยรายการแรกในโลกคุณเคยเอาไปโชว์ในรายการอื่นหรือเปล่าไม่เคย
0: ไม่น่าเคยนะ
1: ไม่เคยเพราะว่ารายการอื่นๆเนี่ยเขารับเสื้อของแท้เท่านั้น
0: ผมนี่บอกตากล้องไว้ละ
1: ว่า
0: อย่าโคลสอัพนะ
1: อย่าโคลสอัพ
0: โคลสอัพเป็นอันขาดนะฮะ เดี๋ยวเขารู้ เอ๊ะพี่ทำไมป้ายไม่เหมือนของผมเลยวะ ทั้งที่ผมก็ซื้อในช็อปนะพี่
1: ทำไมเสื้อทีมชาติคุณจุนเป็นเจอร์นานีไม่ใช่เจอร์มานี
0: เอ๊ะทำไมมันเป็น MY ทำไมไม่เป็น NY
1: ทำไมเป็นทีมชาติบราซิลไม่ใช่บราซิล
0: ผมทำไมจาก L เป็น M เฉยเลย
1: ล้อเล่นล้อเล่นเอาว
0: ่
1: าพรุ่งนี้เนี่ยคุณจุนเนี่ยผมยืนยันเลยว่าคุณจุนมีเสื้อฟุตบอลที่เป็นเสื้อเอาเป็นว่าเสื้อทีมชาติในฟุตบอลโลกที่เป็นระดับตำนานที่เวลาเล่าแล้วมันสุดสนุกอ่ะคุณจุด
0: พี่โฆษณาไปเยอะแล้วพรุ่งนี้มาแล้วก็ใจสังขารนี
1: ่โอ้สนุกสนุกแน่นอนเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมกับคุณจุน
0: ครับ
1: ผมจะรับหน้าที่เป็นเอกกันชัยผมจะขยี้คนนั้นเละเลย
0: โหนก็สวย
1: โหนก็สวย
0: ครับผม
1: ก็1ทุ่มนะครับ1ทุ่มตรงทาง Facebook Fanpage FM 99และ YouTube ของ99ช่องทางเดียวกันนี้แล้วเราจะคู่ขนานไปทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยซึ่ง Facebook สำนักข่าวไทยเนี่ยฐานคนกดไลค์เนี่ย5ล้านกว่านะแล้วของ 9M Court อีก3ล้านกว่า
0: โอ้
1: คุณไม่ดังตอนนี้คุณจะไปดังตอนไหนคุณจุน
0: พี่สร้างความกดดันให้น้อง
1: รับรองถ้าคุณไปเที่ยวต่อไปนะสมมติคุณไปเที่ยวกระบี่คุณไปเที่ยวทุ่งสง
0: ครับ
1: คุณไปเที่ยวเนาะบึงกาฬทุกคนที่รับฟังอยู่จะจำคุณไม่ได้หรอก
0: ครับผมแง ไอ้ใครวะ
1: ไม่เขาจะรู้จักคุณแน่นอน
0: แต่ว่าใครที่อยากได้สบอนแล้วงบน้อยแต่อยากได้เหมือนเป๊ะก็มี
1: เฮ้ยเดี๋ยวตำรวจเขาไปรวบคุณ
0: บ้าไม่มีของแท
1: ้ของแท้ของแท้
0: ของแท้อย่างเดียว
1: ผมเนี่ยนะเจาะจงเลยว่าคุณจุนต้องแบบแต่พรุ่งนี้เนี่ยขอร้องนิดนึงนะฮะรายการเป็นสตูหรือเป็นโซฟาใส่เกงขายาวนะ
0: ขายาวใช่ไหม
1: ขายาว
0: โอเคได้
1: สีดำสุภาพและเสื้อก็ขอเป็นสีดำนิดนึง
0: อ๋อ
1: แต่แจ็คเก็ตตัวนอกคุณจะใส่เสื้อยีนทับก็ได้
0: ได้เป็นเสื้อดำได้เสื้อดำ
1: เสื้อดำได้เพราะว่าเข้ารายการหน่อยอันนี้เป็นการนัดแนะทีมงานรายการแต่ว่าคุยแน่กันออกอากาศเลย
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: เราก็บอกกันตรง
1: ๆบอกกันตรงๆเลยทีเดียวนะครับเอ้าหลายชื่อผู้เล่นมาแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะผมกับคุณจุนเนี่ยนายที่นายไลฟ์บอลโลกจะเป็นเกม
0: กลุ่ม E
1: กลุ่ม E
0: นัดสุดท้าย
1: นัดสุดท้ายนะครับเตะพร้อมกันตอน 3:00 น. คิกออฟพร้อมกันมีคูราเซากับโกดิวัว
0: ครับผม
1: และเอกวาดอร์จะเจอกับเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยผ่านเข้ารอบ
0: แชมป์กลุ่มไปแล้ว
1: แชมป์กลุ่มเรียบร้อยวันนี้เนี่ยจะเจอกับเอกวาดอร
0: ์
1: ไม่ใช่เอาขี้วัวมาทาดอ
0: ร์
1: ซึ่งเอเนี่ยกวาดอร
0: ์ครับผมดีๆนะ
1: ครับผม
0: ออกทั่วประเทศนะก็คู่เอกวาดอร์กับเยอรมันเนี่ยจะเตะกันที่ MetLife Stadium นะครับส่วนเกมคูราเซากับไอริโคสหรือว่าโกดิวัวเนี่ยจะเตะกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมก็เยอรมันการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับในกลุ่ม E แต่ว่าทั้งคูราเซาทั้งโกดีวัวแล้วก็เอลกอดอร์เนี่ยก็ยังลุ้นเข้ารอบกันได้นะครับว่าใครจะเข้ารอบในฐานะอันดับ1 2

0: 3เองก็ลุ้นว่าเป็น1ใน8ที่อันดับ3ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะที่จะได้เข้ารอบนะครับโดยที่แน่นอนว่าโกดวิลเองเนี่ยเรื่องของโอกาสในการเข้ารอบมันก็จะสูงกว่าใครเพื่อนนะครับเพราะว่าก่อนลงสนามในเกมนี้นี่พวกเขามีอยู่3คะแนนด้วยกันจาก2นัดคือขอเสมอพี่เอก
1: ครับผม
0: ก็การันตีในการจบ2อันดับแรกของกลุ่มนะครับก็คู่เอกของเราคงไปเกมระหว่างเอลกวาดอร์กับทางทีมชาติเยอรมันนะก็วันนี้11ตัวผู้เล่นนะครับของทางฝั่งเอลกวาดอร์ก่อนนะครับประตูเป็นทางเอนันกาลินเดสนะครับเกมรับเนี่ยทางขวาอารันฟรังโกนะครับซ้ายเป็นปิโลฮินคาเบียนะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นทางวิลเลนปาโชกับทางโจเอลออเดนเยสนะครับตรงกลางมีทางเปโดวิเต้นะครับมีมอยเซสไกเซโดกับปันทีมนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีจอนเยบัวทางขวานะครับซ้ายเป็นทางนิวสันอันกูโรคู่กองหน้าเป็นจอมเก่าอย่างเอ็นเดอร์บาเลนเซียกับทางกอสโลปลาต้านะครับนี่คือ11ไลน์อัพของทางเอลกวาดอร์ในค่ำคืนนี้นะส่วนเยอรมันนะครับประตูเป็นมาเนลนอยเออร์นะครับแล้วก็แบ็คขวากับปันทีมโยโชคิมิชซ้ายเป็นทางดังกรอมนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นอันโตนิโอลูดิเกอร์กับจูนาธานทาเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะนิโคลัสชลอตเตอร์เบกเองก็เอ็นข้อเท้าขาดนะครับก็ทำให้เจ้าตัวนี้ไม่สามารถกลับมาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นอเล็กซานเดอร์พับโลวิชกับทางเฟลิกเมช่านะครับด้านบนทางขวาเลลอยซานเน่ตรงกลางจามามูเซล่าซ้ายฟอเรนเวียสหน้าเป้าคายฮาวเวสตอนแรกนี่คาดการณ์กันว่าทางด้านของยูเลียนนาเกลส์มันเนี่ยอาจจะมีการปรับพับในหลายๆตำแหน่งนะเพราะว่าด้วยการที่การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วพี่เอกนะครับแต่เอาเข้าจริงนี่ก็ถือว่าชุดใหญ่เลยนะครับของทางทีมชาติเยอรมันในเกมนี้เนี่ยหลายคนที่มองว่าอาจจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้อย่างพวกโอลิเวอร์เบลมันเจมี่เลเวลลิงเลออนโกเลสกาอันเจโรสติลเลอร์นาเดมอามิลี่รวมไปถึงพวกเดนิสอุนดาฟที่โอ้โหลงมาเป็นตัวสำรอง2เกมก่อนหน้านี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะว
1: ัน
0: นี้ก็ยังเลือกที่จะใช้คายฮาวาสก่อนนะครับนี่คือคู่เอลกวาดอร์กับเยอรมัน
1: ตบมือให้กับคุณกอป้อจุนสุดยอดแห่งวงการฟุตบอลเยอรมัน
0: เอาคุณอาร์ดิกรเลยเหรอ
1: ถูกต้อง
0: อย่าเลยครับแม่คุณอาร์ดิกรที่เคารพนะครับ
1: คุณจุนนี่สุดยอดแห่งวงการใช่ไหมที่คุณตั้งฉายาคุณใน Facebook วันนี้เป็นจุนบุนเดส
0: ไม่จริงอะ
1: จุนินซีเล็กอะไรนี่ใช่
0: ไม่จริงครับผมรักเกาโช
1: ได้ภาคไหมบุนเดสฤดูกาลนี้ฤดูกาลหน้า
0: ฤดูกาลหน้าเขาจะไปอีกค่ายละ
1: รอ
0: ครับผม
1: อดหมดสิ
0: หมดละหมดละบุนเดสลีกา
1: ตอนนี้ให้เรียกว่าเป็นจุนขาสั้นบอลนักเรียน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ครับส่วนทางอีกคู่นึงนะครับลาซาวกับโพสต์วัวนะครับก็ลูกทีมของดิกอวคาร์ดนะครับประตูก็เป็นทางอิลอลุมที่ก็โอ้โหเซฟเยอะมากในเกมกับเอลกวาดอร์นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เรียกว่าได้รับคำชมมากๆนะครับวันนี้ก็ออกสตาร์ทมือหนึ่งเหมือนเดิมนะครับในทวันจอมเก๋าแล้วก็แบ็คขวาโจชูเบรเน็ตนะครับแบ็คซ้ายเป็นทางดูรอนฟอนวิลนะครับ3เซนเตอร์มีทางยูเลียนกาลี่นะครับมีอามานโดโอบิสโปอีกคนนึงเป็นทางด้านของเชเลลฟอรานูสนะครับขยับมาตรงกลางเนี่ยก็จะมีอย่าง2พี่น้องบาคูน่านะจูนิโยบาคูน่าคนน้องแล้วก็เรนโดบาคูน่ากับปันทีมซึ่งก็เคยอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นทางลิกวาโนโคมเมนเซียนะครับแล้วก็ด้านบนมีโยเกนโลคาเดียอดีตกองหน้าของไบรตันร่วมเล่นกับทางทาชองนี่ก็อดีตเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
1: ครับผม
0: ส่วนกอดิวัวนะครับประตูเป็นยาย่าโฟฟาน่านะครับเกมรับทางขวาเกลาดูเอพี่ชายของเดสเล่ดูเอนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางอุสมานดิโอมอนเดนะครับตรงกาอาดทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางคริสโตเฟอร์โอเปรี่นะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางโอริลอนคอสซูนิวมูกับทางอุสมานดิโอมอนเดนะครับตรงกลางมีฟองเคซิเย่กับตันทีมกับทางอิบราฮิมซานกาเล่นะครับส่วนเกมรุกด้านข้างเนี่ยมีอาหมัดดิเอโรทางขวาซ้ายก็เป็นยานดิโอมันเดนะครับคู่กองหน้าเป็นบอนนี่จากอินเตอร์จับคู่กับนิโคลาเปเป้ครับผม
1: คุณจะเอาดีทางบอลคนดิวัวด้วยคุณจะไปทุกอย่างไว้ได้นะคุณจุนนะ
0: มันก็พอได้ดูบ้าง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: อ่ะวันนี้2คู่พร้อมกันนะครับย้ำอีกทีนึง
0: ครับ

0: ามกติกาของการขันของฟีฟ่าเนี่ยคู่สุดท้ายเริ่มพร้อมกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าหลายคนอาจจะบอกอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าบางสนามมีอักซิเดนต์นะมีฟ้าแลบฟ้าแลบป๊อปแป๊บใส่หมวกแก๊ปแล้วมาเดินกุ๊บกั๊บ
1: เอ้ยนั่นพี่เท่งครับพี่
0: เกมเนี่ยจะต้องเบรกหรือหยุดชั่วคราวทำให้มันจบไม่ตรงกันเนี่ยม
1: ัน
0: จะมีอะไรอย่างไรไหมคือฟีฟ่าบอกว่าเริ่มพร้อมกันแต่เกมเนี่ยจะจบไม่พร้อมกันนั่นอีกเรื่องนะนะแม้ว่ามันอาจจะทำให้บางทีมได้เปรียบเสียเปรียบอะไรประมาณนี้นะย้ำอีกทีนึงนะครับท่านที่จะร่วมสนุกนะลูกฟุตบอลมินินะครับเป็นลูกบอลที่ระลึกเนี่ยส่งเข้ามาเราพิจารณาจากทาง SMS เท่านั้นนะครับ4689899นะครับเราถามว่าฟุตบอลโลก2002เนี่ยใช้สนามการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมดกี่สนามนะครับให้ตอบนะให้เลือกระหว่าง19หรือ20สนามนะครับว่าใบให้ว่าเป็นเลขคู
1: ่
0: นะฮะเราจะพิจารณาจากคำตอบทาง SMS เท่านั้นทาง YouTube กับ Facebook เราไม่ได้นับนะครับเอาทักทายแฟนรายการที่ทาง Facebook นะครับคุณทำได้เพียงทักทายเข้ามานะตอบมาว่า20คุณทำได้เพียงต้องไปตอบใน SMS นะนะครับแล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกสวัสดีครับพี่ๆหอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงเห็นไหมเห็นไหมกรีดยางอยู่ทุ่งสง
1: สวัสดีด้วยนะคร
0: ับ ครับเดินระวังระวังนะฮะคุณวีรศักดิ์ครับผมเดินระวังระวังหน่อยนะเพราะมันยังมืดอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนที่ทักทายกันเข้ามานะทาง YouTube เนี่ยนะคุณนันทพงศ์นะสวัสดีพี่เอกคิมพี่จุนไหวพริบเอ้ยพริบไหวนะฮะ
1: ก็ไม่ดีทั้งคู
0: ่นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณแอปบอกว่าจุนในขยี้เหลือเกินนะครับ
1: เรื่องไหน
0: น่าจะเป็นเรื่องเสื้อแท้เสื้อแท้เสื้อเทียมบอกคุณกอล่ามบอกจุนอย่าลืมทางเราให้ลามปามให้เต็มที่
1: ครับผมเอาแยะ
0: คุณโน้ตตอบเข้ามาบอกคุณโน้ตคุณโน้ตธนกรไปตอบใน SMS นะครับถ้าอยากลุ้นรางวัล นะ
1: คร
0: ับ คุณนรพงศ์บอกสมัยโกหนูเลยครับก็คือลูกบอลลูกเล็กเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่คุณกอลล่ามนะบอกอาจารย์เอกไปออกทอล์กกับป๋องทำไมไม่บอกว่าที่ผมเป็นแฟนแท้บอลโลกได้เพราะท่านบิ๊กจุ่นไม่มาแข่งอ้าวนะก็เข้าไปดูกันด้วยนะทางทอล์กกับป๋อง
1: ไปติดตามได
0: ้ได้ครับคุณนันทพงศ์บอกหน้า21โอ้โหสาใบ19หรือ20นะใบว่าเลขคู
1: ่
0: ยังตอบ21เดี๋ยวบีบคอเลยฮะคุณนันทพงศ์ฮะนี่เป็นเด็กคุณแมวเหมียวเขาครับคุณโน้ตบอกไอวอรี่โค้ชกระโดดยิงนี่นะฮะแล้วก็เจอกันครับพี่จูนพรุ่งนี้ในไลฟ
1: ์
0: อาจจะย้ำอีกทีนึงเราพูดถึงไลฟ์นะครับคือรายการพิเศษพรุ่งนี้เนี่ยชื่อรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเป็นกิจกรรมของทางอสมท
1: ครับ
0: นะครับอธิบายง่ายๆเหมือนกิจกรรมจับสลากชิงรางวัลเหมือนของที่ทางไทยรัฐเขาจัดนั่นแหละส่งไปสนิบัตรทายผลของเราเนี่ยเป็นระบบออนไลน
1: ์
0: นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net หรือใครที่ดูทาง Facebook หรือ YouTube เนี่ยจะมีแถบจะมีบาร์ขึ้นที่อยู่ด้านขวาล่างให้สแกนนะตรงขอบจอด้านล่างเนี่ยเข้าไปสู่เว็บไซต์ได้ลงทะเบียนให้เรานิดนึงเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณเป็นใครเวลาติดตามได้รางวัลเนี่ยจะได้รู
1: ้
0: นะครับแล้วพอเข้าไปปั๊บก็ลงทะเบียนซื้อบัตร Mcot Superfan บัตร Mcot Superfan เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นซื้อไปรษณียบัตรไปโหวตนะครับพอซื้อเสร็จปั๊บนะฮะในแพ็กเกจการซื้อเนี่ยก็จะมีหลายแพ็กเกจนะครับลองไปดูได้แล้วก็ไปศึกษาในนั้นพอซื้อปุ๊บเนี่ยเอาสิทธิ์ตรงนั้นแหละครับเอาบัตร Mcot Superfan ไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบไปโหวตทีมชาติที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: หลังจากนั้นท่านก็รอเลยครับวันที่28สิงหาคมเราจะจับรางวัลทุกท่านนะไม่ว่าท่านจะทายถูกทายผิดทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนเลยนะผมย้ำงี้นะนะไม่ว่าคุณจุ่นจะทายคูลาเซาเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: คุณก็จะมีลุ้นได้ลุ้นจับสลากเหมือนกัน
1: ครับผม
0: รางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งฟารีซอน MPV EV ซุ

0: ปอร์แวน1รางวัลมูลค่า 1.599 ล้านบาท
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดที่อสมทเคยทำมานะ
1: ครับผม
0: 1.599 ล้านบาทนะครับรถรางวัลเนี่ยเป็นรถตู้สีขาวเป็นรถตู้ไฟฟ้าประตูสไลด์ครับคุณจุนนะเบาะหนังนะสีน้ำสีออกน้ำตาล
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีของรางวัลมาโชว์ในไลฟ์ด้วยผมขึ้นลองขึ้นมานั่งมาละแล้วถ้าคุณจุนสมมติคุณจุนได้
1: ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปไหม
0: นี่ไงผมก็จะบอกไงถ้าคุณจุนได้รางวัล
1: ครับ
0: ทีมงานจะแถมบันไดให้คุณจุนด้วย
1: ดีแล้วผมเล่นก่อน
0: จะปีนให้ปีนขึ้นไปเลย
1: เพราะรถมันค่อนข้างสูงหน่อย
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ให้คุณจุนนะถ้าคุณจุนได้ผมจะมีบันไดแถมให
1: ้โอ้ยแต่ถ้าพี่เอกเนี่ยแถมบันไดอย่างเดียวไม่พอ
0: ต้องยังไงด้วย
1: เสริมเบาะให้ด้วยไม่นั้นนี่บอกได้เลยนะเห็นตะพวงมาลัยกับหน้าปัดรถนะ
0: ผมมีคนขับรถอยู่แล้วนะฮะรถระดับนี้มันหรูมากรางวัลที่1 นะครับ 1.599 ล้านบาทรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับจากฟาริซอนMPV EV Superware จากบริษัท King Gen จำกัดมหาชนนะส่วนรางวัลที่2อันนี้ไม่น้อยหน้าครับ Honda ส่งเข้าประกวดเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮะหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC3 โอ้โหผมจำราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่คันละประมาณแสนกว่าบาท
1: โอ้
0: 5รางวัล
1: โอ้ครับผม
0: 5รางวัลนะครับแสนกว่าบาทก็ให้5รางวัล
1: ครับ
0: รางวัลใหญ่ๆเลยนะหลักแสนนะ
1: ครับผม
0: นะส่วนรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์บางกอกแอร์เวย์นะครับ
1: ครับผม
0: ถ้าเห็นได้ยินท่านใดพูดคำว่าแบงคอกแอร์เวย์ช่วยท้วงติงให้ด้วยเพราะจริงๆเขาเวลาแบรนด์เขาคือ
1: มีคนพูดว่าแบงคอกแอร์เวย์ด้วย
0: มีผมก็งงเหมือนกันคุณไม่เคยได้ยินบางกอกแอร์เวย์ได้ไงฮะเอเชียบูติกอะไรเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่จริงๆเรียกได้แหละฝรั่งก็เรียกแต่ว่าบางกอกแอร์เวย์นะครับมอบตั๋วเครื่องบินไปกลับให้24รางวัลนะครับและรางวัลสุดท้ายรางวัลที่5เป็นโกลด์กิฟต์วอลเชอร์หรือเป็นบัตรกำนันทองจุดนำบัตรตัวนี้เนี่ยบัตรกำนันตรงนี้ไปซื้อทองได
1: ้
0: นะครับรางวัลละ 10,000 บาทที่ห้างทองออโรราแต่ผู้มอบรางวัลให้เนี่ยเป็นซูเปอร์ริชรางวัลละ 10,000 บาท5รางวัล
1: ครับผม
0: นะครับนี่โอ้โหแค่นี้ก็จุกๆแล้วผมบอกให้นะเข้าไปติดตามกติกานะรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะไปดูกติการายละเอียดในนั้นนะครับของรางวัลยังรออยู่มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย2ล้าน6แสนบาทโดยประมาณ2ล้าน6แสนนิดๆนะฮะก็เข้าไปร่วมสนุกกันได
1: ้ครับผม
0: ผมอยากให้ร่วมกันเยอะๆอยากให้ท่านได้รถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์จากฟาริซอนเนี่ยขับไปส่งที่หน้าสนยางท่าน
1: โอ้ย
0: ท่านก้าวลงมาด้วยประตูไฟฟ้า
1: โอ้
0: เดินเข้าสนยางฮะกีดยาง
1: เออ
0: หรือบางท่านอาจจะทำฟาร์มไก่เลี้ยงไก่อยู่ต่างจังหวัดนั่งรถตู้ไฟฟ้าของเราไปปล่อยเป็ดไล่ทุ่ง
1: ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
0: ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน
1: เพราะว่าค่าน้ำมันณปัจจุบันนี้มันก็ไม่แน่นอน
0: ไม่แน่นอน
1: เออ
0: ไปเสียบไฟเอา
1: ครับผม
0: ไปชาร์จไฟเอา
1: อืม
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: โอเค
0: เป็นไงผมพยายามเต็มที่เลยพรุ่งนี้คุณจุนจะเข้ารายการกับผม
1: พอแล้ว
0: หนึ่งทุ่ม
1: แล้ว
0: หนึ่งทุ่มนะครับผู้ชม
1: ครับ
0: หนึ่งทุ่มทางไลฟ์ FM 99
1: ครับผม
0: เนี่ยผมจะปูพรมแดงต้อนรับคุณจุนแล้วทุกท่านนะเรียนเชิญไปสาบส่งเอ้ยเรียนชนไปเรียนเชิญไปเชียร์คุณจุ่นเยอะๆพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะฮะ
1: มากันที่เรื่องข่าวสารกันบ้างละกันนะครับว
0: ่
1: าในวงการฟุตบอลวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็เดี๋ยวมายกมาพูดคุยกันหน่อยละกันเอาเป็นพวกข่าวใหญ่ๆทั้งหลายโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับอย่างเอซิมิลานล่าสุดเนี่ยเขามีรายงานมาว่าจากทางโรมาโน่นะบอกว่าได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเพื่อจะคว้าตัวกอนซาโลลามอสนะครับหัวหอกตัวสำรองของทางเปเช่เข้ามาร่วมทีมนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้การเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทางกอนซาโลลามอสแล้วก็จอร์ดเมนเดสกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีทีมอื่นให้ความสนใจในการที่จะซื้อกอนซาโลลามอสไปร่วมทีมด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนี่ก็โอ้โหล่าสุด

0: นี่ก็เยริโกนะครับแต่จริงๆก็มีข่าวมาสักพักแหละว่าคงไม่พลาดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางนาธานเอลบราวน์นะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งดีกรีทีมชาติเยอรมันที่ก็มาในศึกฟุตบอลโลกรอบท้ายคราวนี้ด้วยของไอทรัชแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เขาบอกว่ากำลังที่จะย้ายไปร่วมทีมทางเสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับ
0: บราวน์กับทางไบเอิร์นเองเนี่ยก็ตกลงกันได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ตามรายงานที่มีเฮียวิโกออกมานะตอนนี้เนี่ยเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วก็คือค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ55ล้านยูโรนะครับแล้วก็สัญญาที่บราวจะไปอยู่กับเสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกเนี่ย อยู่ที่5ปีด้วยกันคือตัวนักเตะเนี่ยอยากจะย้ายไปอยู่กับทางด้านของเสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกเท่านั้นนะครับตามรายงานที่มีมาเพราะจริงๆเนี่ยมีข่าวกับหลายทีมอยู่เหมือนกันนะอาร์เซนอลนี่ก็มีข่าวกับนาธานเอลบราวน์ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะไปเป็นแข้งคนใหม่ของทางเสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกซึ่งไบเอิร์นเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลสำหรับทางอิสมาอิลไซบาลีนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็เล่นกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยนะครับของทาง PSV ซึ่งผลงานในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้กับโมร็อกโกก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะในฐานะกองหน้าตัวเป้านะครับสำหรับทางไซบารีนี่ก็ค่าตัวตกอยู่ที่ราคาเดียวกัน
1: ครับ
0: 55ล้านยูโรนะครับจาก PSV ไปอยู่กับทางเสือใต้ไบเอิร์นมิวนิกนะก็ทางไซบารีในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับสำหรับดาวเตะวัย25ปีรายนี้นะครับนอกนั้นอื่นๆอ่ะนิโก้ปาสที่ทำผลงานได้ดีมากๆกับทางโคโมในฤดูกาลที่ผ่านมาพี่เอกเรียกว่าเป็นคนสำคัญจริงๆที่ช่วยพาทางโคโมไปเล่นในส่วนของศึกยูฟ่าชูแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยเขามีออปชันในการซื้อตัวกลับในราคาอยู่ที่ประมาณ9ล้านยูโรด้วยกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยตามรายงานที่มีออกมาก็คือมาดริดจะใช้ออปชันในการซื้อกลับ9ล้านยูโรด้วยกันนะครับแต่ว่าทางนิโก้ปาสเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายกลับไปอยู่โคโมได้นั่นคือโคโมต้องยอมจ่ายในราคา60ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาไปร่วมทีมแบบถาวร
1: ครับ
0: ภายในวันจันทร์นี้นะถ้าคุณจะเอาทางด้านของนิโก้ปาสกลับไปร่วมทีมนะครับแต่ก็เหมือนมีรายงานว่าโคโมอาจจะไม่เอานะซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายทีมเองก็ให้ความสนใจทางนิโก้ปาสด้วยนะครับดูแล้วก็ถ้าจากสถานการณ์ตรงนี้คงจะไม่ได้กลับไปเล่นให้กับโคโมในฤดูกาลหน้านะแม้ว่าใจจริงเนี่ยทางโคโมก็อยากจะได้นะอยากจะให้ทางนิโก้บาสอยู่กับทีมต่อนะครับนอกนั้น อื่นอ่ะขวัญใจของพี่อังเดโอนาน่านะครับก็เฮียวีโกในการที่จะยืมตัวไปอยู่กับแท็บซอนสปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะตอนแรกเห็นประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะกลับมาแย่งมือหนึ่งสรุปสุดท้ายไม่ได้อยู่ในแผนนะแล้วก็เฮียวิโกในการที่จะยืมตัวไปอยู่กับทางแท็บซอนสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางโอนาน่า
1: คงรู้ตัวแหละว่ามาก็แย่งมือหนึ่งไปได
0: ้ครับผม
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังหน่อยโอ้โหคุยยาวเลยขออนุญาตพักเบรกคู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงตีสามเราจะไปเข้าไลฟ์ที่อีกสตูหนึ่งด้านนอกนะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักคู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อ2สุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี่
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: 48ทีม104แมตช์

0: ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกล

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับก็ช่วงนี้อยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกพิมสกุลนะครับก็เดี๋ยวรอในช่วงตีสามนะครับมาว่ากันใน ส่วนของศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในแกลบเกมนัดสุดท้ายในกลุ่ม E นะครับว่าจะมีใครนะครับที่ได้ตามเยอรมันนะครับไปเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ2ก่อนนะครับและอันดับ3ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นติด1ใน8ที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มหรือเปล่านะครับตอนนี้ในรอบ32ทีม A เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการเรียกว่าการการันตีในการเจอกันแน่ๆแล้ว1คู่นะพี่เอกนะก็คือทางแอฟริกาใต้นะครับที่จะเจอกับแคนาดานะก็คือแอฟริกาใต้นี่อันดับ2ของกลุ่ม A ที่ก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกจริงนะสุดท้ายมาพลิกสถานการณ์เอาชนะเกาหลีใต้ได้เมื่อเช้านะครับทำให้จบอันดับ2ของกลุ่มไปนะครับแล้วก็จะเจอกับแคนาดาแชมป์ของแคนาดานี่ก็เป็นอันดับ2นะครับของกลุ่ม B เพราะว่าสุดท้ายเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้แชมป์ในกลุ่ม B ไป
4: นะครับก็ต้องบอกว่าการประกบคู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าเป็นระบบ32ที
3: ม
4: นะครับมันจะไม่มีอันดับ3ที่ดีที่สุดมายุ่งก็จะเราก็จะรู้เลยแหละว่าอันดับ1ของกลุ่มนี้เจออันดับ2กลุ่มนู้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเข้ามายุ่งด้วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้ในหลายๆการประกบคู่เนี่ย
3: มันยังคอนเฟิร์มไม่ได
4: ้มันหนึ่งคือมันคอนเฟิร์มไม่ได
3: ้
4: 2 มันอาจจะมีความเอาจริงๆมันไม่เท่าเทียมกันประมาณนึงนะคุณจุนเพราะว่าบางคู่การประกบคู่เนี่ยเป็นรองแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเจอกันบางคู่เนี่ยเป็นอันดับเป็นแชมป์กลุ่มไปรอเจอกับ อันดับ3ที่ดีที่สุดบางคู่ก็เป็นแชมป์กลุ่มเจอกับรองแชมป์กลุ่มก็มีนะฮะดังนั้นเนี่ยในระบบทีมรอบสุดท้าย48ทีมมันก็จะเป็นประมาณนี
3: ้
4: นะครับการที่เราจะเห็นทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบจริงจังได้นะแบบตามตรรกะเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมันจะเหมือนกับระบบ24ทีมสุดท้ายนะมันจะคล้ายกับระบบนั้นนะครับก็ต้องมานั่งรอดูตอนนี้เนี่ยมีคู่เดียวอย่างที่คุณจุนบอกแอฟริกาใต้เจอแคนาดานะครับที่รู้ผลไปแล้วนะว่าใครจะเจอใครส่วนเกมในคู่เราเนี่ยที่เราจะรายงานสดตอนตีสามนะครับเยอรมนีจะเจอกับเอกวาดอร์ซึ่งเยอรมนีเขารอบไปแล้วแล้วเป็นแชมป์กลุ่มเอกวาดอร์มีคะแนนเดียวต้องชนะเท่านั้น

0: ถึงจะลุ้นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะต้องบอกแบบนี้นะครับเอกวาดอร์ต้องเอาชนะเยอรมนีเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าแพ้หรือเสมอเนี่ยเรียบร้อยทันทีนะก็คืออันดับ2ของกลุ่มเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไอริโคสหรือโกดิวัวมีอยู่3คะแนนแล้วเกมสุดท้ายไอริโคสจะเจอกับคูราเซาซึ่งถือว่าก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เบากว่าเอกวาดอร์ไปเจอเยอรมันที่วันนี้เนี่ยไม่ผ่อนเลย
1: คือก็ต้องบอกว่าไอริโคสเองอะเฮดทูเฮดเขาก็ดีกว่าทางด้านของเอกวาดอร์อยู่แล้วด้วย
0: ใช่เพราะว่าชนะมา
1: ก็ต้องพยายามชนะเพื่อว่าอย่างที่บอกนะครับไอริโคสเองเนี่ยพวกเขายังไงก็ตามเนี่ยขอแค่เสมอนะครับก็จะการันตีอันดับที่2นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางด้านอุริโคสเองเนี่ยพวกเขา head to head ดีกว่าเอลกวาดอร
0: ์
1: แต่อะไรก็ตามนะครับทั้งเอลกวาดอร์แล้วก็กุลาเซาเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการลุ้นที่จะจบอันดับ2ของกลุ่มอยู่นะครับแล้วก็ต้องพยายามเรียกว่าเก็บแต้มเพื่อจะลุ้นเป็น1ใน8ทีมที่ดีที่สุดในอันดับ3เพื่อเข้ารอบ32ทีมเช่นกัน
0: อ่ะทักทายข้อความทาง SMS ครับมีตอบคำถามมานะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เราแจกลูกฟุตบอลให้คุณหยุ่นนะนะมีหลายๆท่านก็ตอบเข้ามา20สนามบ้างบางท่านตอบ10บ้างอะไรบ้างแต่ดักที่เราให้ไกด์คำตอบไปนะครับให้เลือกระหว่าง19กับ20นะฮะก็ตอบเข้ามาแล้วเฉพาะท่านที่ตอบทาง SMS นะครับก็จะมีลุ้นนะรางวัลเป็นลูกฟุตบอลมินิจาก FM 99ของเรา
1: ครับ
0: รางวัลละ2ลูก3รางวัล
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งนะบอกสวัสดีครับทักทายเข้ามาอ่าวเด็กรถเขียวนะบอกว่าเก็บขยะอยู่ดินแดงครับฟังรุ่นแรกไปน่าจะหลายปีนะครับระหว่างท่าดีใจของนักเตะแอฟริกากับจุนอันไหนหน้าหมันไส้แล้วควรลงไม้ลงมือจุนนี้ไม่ต้องดีใจก็ควรลงไม้ลงมืออยู่แล้วนะครับ
1: อ๋อหน้าเรียกแขก
0: เหรอหน้าเรียกแขกแล้วว่าท่านนี้คุณจอห์นเคซิกนะเคซิกนี่อาจจะหมายถึงคลอง6หรือเปล่า
1: ใช่
0: บอกดีเจเอกอดีสวัสดีจุนเอกกินข้าวมันไก่หน้าโจรแถวบ้านผมมีข้าวมันไก่ตอนจริงๆไม่ใช่ไก่ต้มนะครับขายตอนเย็นคุณจอห์นผมเคยไปทานมาแล้วเขาขายช่วงเช้าอ่ะ
1: ที่ไหน
0: เนี่ยปทุมเนี่ยข้าวมันไก่หน้าโจรเนี่ย
1: เอาหรอ
0: เขาขายช่วงเช้าแล้ว11โมงไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วอ่ะ
1: เอาหรอโอ้โหขายดีขนาดเลยเหรอ
0: ใช่หรือเขาขาย2รอบอ่ะผมไม่แน่ใจนะคุณจอนคุณจอนส่งมาใหม
1: ่
0: ช่วงเนี่ยคลอง6แถวปทุมเนี่ยปทุมธานีเนี่ยผมเคยไปทานมาแล้วอร่อยมากผมยืนยันนะ
1: เบอร์1ในใจพี่เรื่องข้าวมันไก่นี่ที่ไหน
0: ที่นี่แหละ
1: เอาหรอที่นี่เลยเหรอ
0: ข้าวมันไก่หน้าโจรนี่แหละ
1: หรอ
0: เออ
1: แต่ผมไม่เคยไปนี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: โอ้นุ่ม
1: เหรออ
0: ร่อยมาก
1: ผมเบอร์หนึ่งยายใจยังเป็นแปลงนามนะแต่เห็นว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายน่าจะย้ายแล้วด้วยล่ะมึง
0: แปลงนามผมยังไม่เคยไปทาน
1: เขาย้ายไปแล้วอ่ะย้ายไปอยู่ที่แถวบ้านพี่เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรวะ
0: ฝั่งทนเหรอ
1: ใช่มันไปทางฝั่งทน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเอาหรือใครอยู่ก็ส่งมาบอกหน่อย
1: ครับ
0: แต่อันดับหนึ่งในใจผมเนี่ยข้าวมันไก่หน้าโจร นี่แหละนะฮะเคยไปทานครั้งหนึ่งนี่แบบโอ้โหสุดยอดนะฮะ
1: ตกมือให้เหมือนกันถ้าคลอง6เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่วันนั้นพาลูกไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผมชอบพาลูกไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตรงคลอง5ไงผมก็เลยไปทานตรงนี
1: ้ครับผม
0: นะก็ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะฮะแถวๆนั้นก็น่าจะดูกิจกรรมกันดี
1: แถวย่านนั้นถูกไหม
0: ย่านนั้นเลยนะฮะแต่ผมก็ชอบร้านนี้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: เอารายการเราเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณจุนจะอยู่ถึงตอนตี 2:55 แล้วจะขอเบรกแล้วก็ขอย้ายวิกไปนั่งหน้านู่นนะครับจะไปไลฟ์กันด้านหน้านะครับช่วงนี้ก็ขอคุณจุนตอบข้อความทาง Facebook เดี๋ยวผมจะตอบทาง YouTube ให้
1: ได้ๆเดี๋ยวผมดูแป๊บนึง
0: อ่ะทางYouTube นะครับบอกว่าความรักนี่คุณโน้ตนะความรักแตกต่างจากฟุตบอลตรงที่ตัวสำรองเนี่ยมันมักจะเหนื่อยกว่าตัวจริง
1: โอ้โหแต่มันก็อาจจะเหมือนกันตรงที่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเอง
0: นี่
1: เพ
0: ิ่
1: งก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริง
0: นี่คุณจุนเรามาทำรายการเกี่ยวกับความรักนะ
1: โอ้ยอย่าตัวเองยังไม่รอดเลยยังทะเลาะกับเมียอยู่ทุกวัน
0: จากพี่ละเขามีพี่อ้อยพี่ช็อตเราเอาพี่จุนพี่เอก
1: ครับผ

0: นะฮะ
1: จะไม่ได้ทำให้เขาสมหวังคุยตอนเขาเลิกกันอยู่ดี
0: ตอบคำถามเกี่ยวกับความรักเนี้ย
1: เออ
0: เออแต่เป็นความรักของชาวบ้านๆ
1: อ
0: ่ะบางทีอาจจะแบบเน่ากว่าของดาราก็ได
1: ้ครับผม
0: นะฮะ
1: อ
0: ่ะท่านนี้บอกว่าของแท้ต้องเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับเสื้อแท้แน่นอนอ่ะใช่ในเอ็มคอร์ดในเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในแคมเปญเชียร์ทีมโปรดเนี่ยยังมีของรางวัลพิเศษเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์นะอันนี้เป็นรางวัลท็อปอัพให้กับเนี่ยท็อป20ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: บอกฟูมูลลาดพร้าววังหินครับอันนี้หมายถึงอะไรครับเขาอ๋อมีท่านหนึ่งก็ถามว่าตี3ไปเที่ยวไหนดี
1: บอกเอฟว่าฟูมูล
0: เอกวาดอร์ต้องจอนยีบัวฮะแต่หัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กอ
1: ้
0: าวนะฮะไม่เป็นพิจุนลาลิก้าแหละครับ
1: ส่วนใหญ่จะโดนคิวเกาโชมากกว่า
0: คุณพีชี888ว่าอุ๊ยเชิญเท่านางกับไก่ป่าคู่หูเห่งถงหล่อวานมาแล้วนะฮะคุณเดินสายเรียบนะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็บอกคุณสตาลินบอกคนผมยาวหล่อจังเลยจากเด็กสอป
1: อ
0: นะฮะ
1: บ้านเดียวกัน
0: คุณกอลลัมมาหูนี่พิมพ์ยาวมากเลยนะฮะพูดถึงรถตู้ไฟฟ้าตอนผมอายุ20แม่เงินผม700ไปจ่ายค่าไฟเพราะแม่ติดงานผมเอาเงิน700ไปซื้อบัตรทิ้งโชครถยนต์2ใบอุ๊ยเป็นบัตร M-Quad Superfan กลับมาบ้านโดนแม่ตีฮะวันถัดมามีรถคันใหม่มาจอดหน้าบ้านแม่กับพี่ยืนกอดคอร้องไห้โดยเฉพาะผมร้องไห้หนักกว่าทุกคนเพราะมันเป็นรถการไฟฟ้ามาตัดไฟคิดนานไหมก่อนล่ำ
1: โอ
0: ้อ้าวอ้าวเดี๋ยวขอเบรกนะครับข้อความก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆไลฟ์นี้ยังไม่ลงไลฟ์นี้ยังไปเรื่อยๆแต่เราจะขอเปลี่ยนสตูไปนั่งหน้า
1: ครับผม
0: นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าเกมนะเอกวาดอร์กับเยอรมนีส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดแอคเคาท์ส่วนตัวที่จะตามอีกคู่หนึ่งไปด้วยวันนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรากลับมาครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจ้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อม

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บอลโลกสตอรี่
6: จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดใน

0: ทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับเข้าสู่การรายงานสดนะครับรายการ99 Live บนโลกนะผมเอกพิมพ์สกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินแก้วกนกวิจิต
4: ครับ
3: นะครับกูรูฟุตบอลเยอรมันที่ดีสุดในโลกยามนี
4: ้
3: กลับมาประจำการอีกแล้ว
4: ไม่น่าใช่ฮะ
3: นะครับ
4: ครับผม
3: ใช่ไหม
4: ไม่ใช่ฮะ
3: คุณอย่าทำตัว
4: ให้คุณอากอป้อหลวนดีกว่าฮะตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับก่อนนัดท้ายของ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
13: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
15: เคยไหมแค่ลุกก็
16: โอ้ย
15: แค่นั่งก็
16: โอ้ย
15: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
17: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
18: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: รอบไปแล้ว100% นะครับเป็นอันดับ1ของกลุ่มแต่ได้ประตูขึ้นนำเลยนะครับโอ้โหเลรอยซานี่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับในการเบิกสกอร์แรกให้กับเยอรมนี1ประตูต่อ0ครับเยอรมันนำครับอินซิเล็กสยายปีก
4: กล้องจับไปมีทางด้านของเปโดวิเต้มิดฟิลด์ของเอกวาดอร์เจ็บอยู่นะครับโอ้แต่

0: เดี๋ยวดูภาพช้าเลยครับจังหวะยังไม่ถึง2นาทีดีครับจังหวะบอทุ่มเข้ามาพับโลวิชกระดกหนีทางวิเต้คือวิเต้มองว่าโอ้ยแต่เท้าของพับโลวิชนี่มีไปโดนศีรษะของวิเต้ในจังหวะที่จะกระดกข้ามศีรษะนะครับทำให้นักเตะของเอกวาดอร์ฟ้องว่าเป็นการเล่นอันตรายยกเท้าสูงใส่ทางวิเต้นะครับพาโลวิชหลังจากกระดกหนีมาได้เนี่ยให้ฟอร์เรนเวียสแล้วไหลต่อมาให้ทางลอยซาเน่ซัดเข้าเสาแรกไปด้วยเท้าซ้ายนะครับ
1: ดูแล้วเนี่ยดูจากภาพรีเพลย์เนี่ยโอ้โหก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ประตูอาจจะได้รับการดึงกลับเพราะว่ายกเท้าสูงจริงครับอ้าว
0: ยืนยันครับเป็นประตูครับ
1: ยืนยันครับให้เป็นประตูของทีมอินซีเล็กครับ
0: แปะด้วยซ้ายเข้าไปครับเข้าเสาแรกครับฟอร์เรนเวียสเดียดย้อนกลับมาให้นะครับแล้วปั่นด้วยซ้ายครับบอติดไซโป้งเลี้ยวเข้าเสาแรกครับโอ้โหออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเยอรมัน
1: ก็โอ้ถือว่าเป็นประตูที่เร็วมากครับทำให้เยอรมันเองก็น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนอยเออร์ครับออกมาคว้าไม่ได้ในขณะที่โอ้โหเอกวาดอร์เองเจองานหนักตั้งแต่2นาทีแรกครับประตูนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่2นะแต่ว่าจากนาทีวินาทีที่เราดูนะคุณจุดนะนาทีกับ50กว่าวิเอง
0: ครับ
1: อีกคู่นึงยัง0-0นะครับคูราซาวกับโกดีวัวนะครับหรือว่าไอวอรี่โคสเราก็ตามติดอยู่ทั้ง2คู่เหมือนกันนะครับเริ่มร้อนแล้วนะฮะเอามาข้างนอกนะฮะบอกเสียงพี่ๆเบาครับ
0: เอาหรอ
1: พี่ๆเบาคุณจุนเคยยกอันนี้มาใกล้ๆนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: ระวังแก้วน้ำหกใส่คอมพิวเตอร์ออฟฟิศอีกนะครับฮะฮะใจเย็นๆนะฮะคุณจุนฮะตอนนี้ที่หน้าจอไลฟ์ของ FM 99เนี่ยทาง YouTube และ Facebook จะมีสกอร์ขึ้นอยู่บนมุมด้านซ้ายบนนะฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าทีมงานกว่า40ชีวิตของเราที่ประจำอยู่ที่สตูนะฮะทำงานอย่างเต็มที
0: ่อันนั้นน่าจะเป็นกราฟิกของทางนู้นอยู่แล้วฮะ
1: ไม่อันนี้ของเรา
0: เอาเหรอ
1: เอ้คุณจุ่นนี่คุณไม่เคยเปิดดูไง
0: แล้วมันขึ้นมาพอดีเหมือนกันผมก็ดูพี่พูดถึงอันนู้นโต
1: จอไลฟ์ของเราสิเอ้คุณจุ่นนี่เอาเยอรมันครับลุยต่อแม้ว่าจะขึ้นนำเร็วนะครับแต่ก็ยังลุยต่อครับเดวิดรอมเปิดปาติดแล้วยังเป็นเยอรมนีที่ไล่เพรสอยู่โอ้โหนี่มีการมองหน้ากันเล็กน้อยด้วยนะครับทางไกเซโด
0: ก็ย้อนกลับมาให้ดูจังหวะกระดกของทางพับโลวิชนะครับแม้ว่าเท้าจะมีไปโดนศีรษะของทางวิเต้นะครับแหมคือเหมือนวิเต้คือพยายามจะมงแหละแต่ว่ากลายว่าไปมงใส่เท้าของพับโลวิชที่ตั้งใจที่จะกระดกหนีแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยวิอาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับวิอานี่เป็นทางโจดิกเกอร์สันนะจากสหรัฐอเมริกา
1: เห็นมีทีมวิอาเป็นผู้ชายนะแต่ผู้สินวันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงคุณจุน
0: ครับผม
1: มีรายชื่อไหมผู้หญิงคุณอัปเดตไปแล้วเนาะ
0: ครับผมเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อย
0: นี่พี่ไม่ฟังผมเนี่ย
1: ขอโทษครับผมขอโทษละ
0: โทรี่เป็นโซ่นะครับที่เป็นผู้สินหลักในเกมวันนี้
1: พากไปได้แป๊บเดียวมันอดไม่ได้มันก็เล่นหมดแล้วนะโอ้โหเฟรนเวียสยิงไปติดบล็อกนะครับเยอรมนียังบุกต่อพัฟโลวิชตอนนี้เมื่อสักครู่นี้บอลไปอยู่ริมเส้นด้านขวานะครับมิชามาที่รูดิเกอร์ครับให้มาตรงกลางจับบอลได้เวียดจะให้ตรงกลางแต่ว่าเอกวาดอร์ยังตัดบอลได้พลาต้าจ่ายขึ้นมาก็ไม่พ้นนะครับไม่ถึงเยบัว
0: แล้วโกดีวัวขึ้นนำ1-0อย่างรวดเร็วครับ

0: ทีเท่านั้นนะครับนิโคลัสเปเป้ครับอดีตแข้งของอาร์เซนอลครับยิงให้ทางโคดิวัวหรือว่าไอริโคสขึ้นนำไปแล้ว 1-0 นะครับที่บอกว่าไอริโคสนี่ขอแค่เสมอก็จบที่ 200% นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นมาอีกครับจังหวะขึ้นเกมทางซ้ายของกรอบเขตโทษมานะครับแล้วผู้เล่นของกุลาเซาจะพอตัดบอลได้แล้วไปทำชิ่งกันริมกรอบเขตโทษไปเล่นยากกันเองครับโดนตัดบอลได้ยานดิโอมอนเด้ปาดเข้ามาตรงกลางด้านในให้ทางนิโคลัสไปแป้ซัดเข้าไปไม่เหลือครับ
1: ก็ถือว่ามีประตูเร็วทั้ง2คู่เลยนะครับเกมในกลุ่ม E นัดสุดท้ายนี่มีเชียร์อินซีเล็กกันเข้ามาเยอะเลยนะครับมาคุณแมวอ้วนคุณประคองบัวใหญ่คุณเหมยโย่วัดซับแมนเอาทางเอกวาดอร์เองต้องเร่งแหละครับเพราะว่าอีกสนามหนึ่งสกอร์ก็ไม่เป็นใจด้วยมาแล้วครับอังกูโลยิงเอ้าตีเสมอเลยครับนี่แน่โอ้โหอังกูโลครับยิงตีเสมอให้เอกวาดอร์เป็น1ประตูต่อ1ครับประตูมาเร็วอีกแล้วนะครับคู่นี้
0: ตีเสมอได้สำเร็จครับทางด้านของเอลกอดอร์ครับนิวสันกูโร่นะครับแข่งจากซันเดอร์แลนด์ครับประตูที่3ในนามทีมชาติของเจ้าตัวครับโอ้จังหวะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหแล้วก็ทิศทางแล้วก็น้ำหนักครับแม่ผ่านมือทางนอยเออร์เข้าไปครับนิวสันกูโร่ก็ตีเสมอ 1-1 ครับเอลกอดอร
1: ์โอ้โหเป็นจังหวะที่เยอรมนีพลาดเองนะครับหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแล้วก็ลงโทษได้เลยครับเอกวาดอร์
0: จังหวะยิงด้วยขวานะครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่ามีฉลับขาของพับโลวิชนิดนึงด้วยหรือเปล่าเลยยิ่งทำให้ทิศทางของบอลมันเป็นใจนะครับโอ้ไม่ฉลับครับแต่ว่ามันยิงลอดขาของทางพับโลวิชมาพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหพยายามจะเข้ามาบล็อกแต่กลายว่าโดนยิงลอดหว่างขาแล้วบอลมันฮุกหนีมือทางด้านน้อยเข้าไปครับอันกูโร
1: โอ้โหประตูเกิดขึ้นเร็วนะครับนิวสันอังกูโรครับวันนี้ไปขยับไปเล่นด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสที่ทางเยอรมนีพลาดนะครับน่าจะเป็นเมชาครับที่จับบอลลั่นแล้วสุดท้ายโดนเอาบอลกลับไปลงโทษนะครับเป็น 1-1 แล้วนะครับที่คูราเซากับโคดิวัวเนี่ยโคดิวัวเองก็ยังเดินหน้าเกือบจะได้ประตูที่2เหมือนกันนะครับอามัดเดียโลลองยิงจากนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียวเองครับ
0: นี่เป็นประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของทางเอลกวาดอร์ด้วยนะครับ2เกมแรกนี่ยิงคู่แข่งไม่ได้นะครับทางเอลกวาดอร
1: ์ทักทายแฟนๆFM 99ที่ฟังอยู่ทั่วประเทศ41สถานีของสถานีวิทยุอสมทด้วยนะครับฟังอยู่จังหวัดอะไรส่งมาบอกเราด้วยตอนนี้ฟุตบอลกำลังมันเลยครับปีประตูแล้วอ๋อแล้วครับเอกวาดอร์แม่เกือบจะตัดได
0: ้ก็ถือว่าตามตีเสมอได้เร็วแล้วครับเอกวาดอร์เองนี่ต้องการ4แต้มนะครับเพื่อเข้าอันดับ3นะครับติด1ใน8ทีมที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับ
1: เยอรมนีเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับเกมนี้บอลอยู่กับพัฟโลวิชครับออกมาริมเส้นทางซ้ายครับให้รูดิเกอร์โดนบีบโดนบีบบีบเร็วจริงๆครับผู้เล่นของเอกวาดอร
0: ์จังหวะคือคิมมิชเหมือนจะโดนมือเนี่ยเหนี่ยวก่อนทีแรกแล้วมีแซ่จากเหลี่ยมด้านหลังอีกทีด้วยนะครับก็เลยทำให้จังหวะนี้เยอรมันได้ฟรีคิกนะครับ
1: เยอรมันเซตบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับบอลอยู่ในแดนของเอกวาดอร์จูนาธานทาครับเปลี่ยนแกนมาครับคิมิช

0: ้าแล้วเอกวาดอร์เองก็ไม่รู้กันครับจังหวะสกัดบอลนี่ไปตกอยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองก็เลยต้องเคลียร์บอลออกมาก่อน
1: จังหวะไม่ได้เสียงกันเมื่อสักครู่นี้นะครับแนวรับกับผู้สาประตูของทางเอกวาดอร์กาลิมเดสนะครับจะขยับออกไปแต่ว่าเพื่อนมงสกัดก่อนนะครับแหมผิดจังหวะกันหน่อยแต่ว่ายังเป็นเอกวาดอร์แล้วครับที่เคลียร์ไม่ได
0: ้วีเอสครับวีเอสตัดเข้าในมาโอ้โหโดนแซะเร็วแล้วตัดไปได้พลาต้าพลาต้าเองให้มาข้างหน้าเอเนอร์วาเลนเซียวาเลนเซียสปีดไม่ผ่านจนาธานทานะครับคืนกลับหลังไปที่นอยเออร์เยอรมันครองบอลอยู่ครับพาบอลกำลังจะผ่านครึ่งสนามมาครับคิมิช
1: วันนี้นี่2คู่ในกลุ่ม E นี่มีประตูเร็วทั้ง2สนามนะพี่เอกนะ
0: ไม่เหมือนคู่อังกฤษที่เราบรรยายวัน
1: เหนื่อยเชีย
0: เจอพ่อมดหมอผีเสกไม่ให้มีประตู
1: เรียบร้อยเลยฮาริเคนยิงลูกนั้นข้ามคานเฉย
0: เดวิดรอมขึ้นกับอาริดิเกอร์ทาโจนาธานทาครับให้มาซาเน่โอ้โหมูเซล่าจ่ายมาแล้วได้โอกาสลองสับไกยิงนะครับเมช่าหลุดกรอบออกไปครับ
1: ยิงด้วยขวานะครับพยายามจะยิงหักข้อหนีเหลี่ยมเสาไกลเลยครับแต่ว่าหักมากไปหน่อยครับบอลหลุดออกหลังไปมิดฟิลด์จากดอร์ทมุนด์นะครับที่ก็ยิงได้ในเกมที่เอาชนะทางกราซาว 7-1 ด้วยนะครับเซบาสเตียนเบคคาเซเซ่นะครับเฮดโค้ชของทางเอกวาดอร์นี่วิ่งเฮเลยครับจังหวะที่ทางอังโกลตีเสมอให้กับทางเอกวาดอร์ได
0: ้ยังด่วนกันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามแต่เยอรมนีเองก็เอาบอลออกมาจากพื้นที่ตรงกลางได้ครับแล้วก็เซตบอลกลับขึ้นมาใหม่คิมิชให้กับทามูเซล่าคิมิชครับเปลี่ยนแกนมาขึ้นด้านซ้ายแล้วทางเอกวาดอร์จะโต้ยังไม่ได้นะครับเอกวาดอร์ครองเกมได้เป็นแค่บางช่วงแล้วก็ใช้จังหวะสวนกลับนะครับเล่นงานทางเยอรมันข้อความฮะบอกว่าเอาแล้วคู่หูคู่หามายามดึกสวัสดีครับคู่ที่หน้าตาดีที่สุดของ FM 99
1: รู้ได้ยังไง
0: แล้วก็บอกว่าเยอรมันก็นอนมาสิคราแบบนี้โดนไปซะแล้วนะครับ
1: ตีเสมอไปแล้วนะ
0: คุณมีมี่บอกเป็นไปไม่ได้เยอรมันจะโดนตีเสมอบอกคุณประทีปบอกสูงไปนิ่มๆนะครับฟังอยู่นนทบุรีนะ
1: เชียร์ให้ยิงเยอะอย่างเงี้ยหรอ
0: มีสวัสดีจากสมุทรสงครามนะครับเยอรมันหวานเจี๊ยบ
1: โอ้แต่เอาเข้าจริงเยอรมันนี่ในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดนี่เท่ากับว่าเสียประตูทุกเกมนะ
0: ครับ
1: คือแม้ว่าเกมแรกจะถล่มกราซาวได้7ลูกแต่ก็เสีย1ประตูนะครับนัดที่แล้วนี่ก็โดนก่อนนะครับก่อนที่อุนดาฟจะลงมาช่วยยิงแซงให้เยอรมันเฉือนเอาชนะ 2-1 โดนจับฟาวครับกองหน้าของทางเอกวาดอร์ครับกอนซาโลปลาต้า
0: เยอรมนียังครองบอลอยู่นะครับคิมิชให้กับทาลูดิเกอร์ฟลอเรนเบียสเองพยายามเต้นบอลจังหวะเดียวนะครับเดวิดรัมไปโดนทางโอโดเนสครับดักเอาไว้ได้ก่อนตรงกลางสนามอัดกันหนักเลยนะครับโมเสสไกเซโดกับตันทีมของเอกวาดอร
1: ์นี่เดี๋ยวกำลังจะได้เพื่อนรวมทีมคนใหม่เพิ่มเติมไปอีกนะครับมาโกปาเลสตรานะครับนี่ตามรายงานนี่กำลังบินไปที่ลอนดอนนะวิงแบ็กดิกรีทีมชาติอิตาลีนะครับทางด้านขวาที่ก็จะมาอยู่กับเชลซีนะครับจากแอตแลนต้าแต่ว่าฤดูกาลแล้วนี่ผลงานดีมากๆกับการ

0: ัวไปเล่นกับไกยารี่นะครับ
1: วิเทครับตรงกลางมีมอเซตไกเซโดเอกวาดอร์ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอังกุโลย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวิเท

0: วันนี้เองก็มีตอนนี้มีลงไปแพ็คเกมในแดนตัวเองครับไม่ได้เร่งตลอดเกมเพราะว่าวันนี้โดนไปแล้วนะครับโดนเอกวาดอร์ไปแล้วอ้าวตัดเข้ามาตรงกลางครับเยบัวให้คืนกลับมาไกเซโดปาโชครับให้วิเต้มาเซตไกเซโดให้ออโดเนสพลาต้าโดนบีบอยู่ข้างหน้าเองก็โดนประกบแน่นเลยครับจ่ายลำบากมากครับเยบัวเองก็ให้สัญญาณว่าให้ที่ตัวสิครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายยังได้ทุ่มนะครับบอลไปติดการสกัดของพาฟโลวิช
0: ส่วนที่ไอวอรี่โค้สต์กับคูลาซาวเกือบจะมีประตูที่2ของไอวอรี่โค้สต์ครับโอ้โห
1: ทำไมพี่เร็วอ่ะน้อง
0: อ่ะคุณจ่ายตังค์หรือเปล่าคุณจ่ายตังค์หรือเปล่าคุณจ
1: ุนจ่ายสิเออโอ้จังหวะได้ยิงได้ซ้ายในกรอบเขตโทษแต่ว่ายิงโดนไม่เต็มนะครับโดนเบียดมาพอดีทำให้บอลมันหลุดออกหลังไปครับโอกาสที่จะขึ้นนำ 2-0 จากอาหมัดดิอาโลขึ้นมาทางซ้ายนะครับโยมันเดนี่ก็มีข่าวว่าข้อเสนอที่2 116ล้านยูโรจากลิเวอร์พูลก็ยังปฏิเสธนะครับอาเบ ไลป์ซิกไม่ยอมปล่อยทางโยมันเด้ง่ายๆครับ
0: เคมิกครับออกมาทางซ้ายลูดิเกอร์โอ้โหลูดิเกอร์จ่ายแบบไม่มองฮะไม่มองจริงครับจ่ายออกข้างไปเลย
1: ไม่มองใครเลยไม่มองใครเลย
0: เพื่อนไม่มีอยู่ตรงนั้นนะฮะจ่ายออกข้างปาโชครับอินคาเปียให้มาตรงกลางครับไกเซโดมีตัววิ่งแล้วไกเซโดออกมาทางขวาเยบัวเยบัวให้คืนกลับไปไกเซโดย้ำไปทางขวาอีกทีพลาต้าเอาละครับเข้าไปในเขตโทษพลาต้าเปิดเข้ามายังติดที่ทาแล้วจะโต้กับฮาเวดฮาเวดเก็บบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ก็เริ่มจะตั้งเกมของตัวเองได้นะครับเอกวาดอร์ผ่าน20นาที1-1นะครับซาเน่ยิงให้เยอรมันก่อนนาทีที่2แต่อันกุโรตีเสมอให้เอกวาดอร์ได้นาทีที่9นะครับพวกเขานี่เป็นอันดับ2เลยนะครับในรอบคัดเลือกในโซนคอมเมนโบนะพี่เอกนะ
0: แต่ผิดฟอร์มมาเยอะนะ
1: อ
0: าละครับเยบัวเยบัวให้คืนกาเซโดอินคาเปียซ้ายมีอังกุโลอังกุโลเจอมูเซล่าไปเอาเป็นซาเน่นะครับไปขวางอยู่ให้อินคาเปียเปิดกลับเข้ามาตรงกลางแล้วติดบล็อกคิมิชครับเสียลูกเตะมุมครับเยอรมัน
1: ครับพี่เอนี่ขอเสียงเชียร์เลยนะครับวันนี้ก็มีการยืนยันนะครับว่าเซ็นขาดเรียบร้อยจากไบเออร์ลูคุเซนนะครับสำหรับทางฮินคาเปียในการไปอยู่อาร์เซนอลนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ยังอยู่ภายใต้สัญญาออปชั่นยืมตัวนะ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายวันนี้ก็ยืนยันว่าซื้อขาดเรียบร้อยนะคร
0: ับ ทำไมข้อมูลคุณนั่นเปรี้ยเลยฮะคุณจุด
1: หลอกเขามาจำเขามาพูด
0: นึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเยอรมนีนี่คุณข่าวสารในวงการฟุตบอลเยอรมันคุณทำแบบนี้คุณหมายความว่ายังไงฮะคุณกะจะเป็น
1: ผมก็ตามอ่านข่าวจากคุณอากอป้อหลวง
0: เอาเหร
1: อกับคุณอาชอบคุณ
0: ห
1: วานเจี๊ยบ
0: หวานเจี๊ยบคุณไม่ได้หวังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งบอลเยอรมันอะไรนี้ใช่หรอ
1: คนละค่ายไม่หวัง
0: เอาเหรอตอนนี้ต้องไปค่ายไหนฮะ
1: อันนี้ต้องฝั่งสีเขียวฮะ
0: เอาเหรอสำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยคุณจุ่นได้เสียตังค์ซื้อแพ็คดูบอลลิขสิทธิ์ถูกต้องยังฮะ
1: ไม่เหลือฮะนี่ฮะไม่นะผมจะดูฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เหรอฮะ
0: เหรอฮะ
1: ครับผม
0: เออเยบัวพลิกหนีสวยเลยครับเอกวาดอร์ขึ้นมาฟรังโกเปิดเข้ามาโอ้โหเกือบมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันนะครับทางเอกวาดอร์ปาโชหนุนมาบอลยังอยู่กับฟรังโกแบ็กขวาของเอกวาดอร์ครับหนุนขึ้นมาไกเซโดมอยเซตไกเซโดออกมาทางขวาให้เยบัวเยบัวให้ฟรังโกอีกทีถึงเส้นหลังหักกลับเข้ามาตรงกลางในเขตโทษเอกวาดอร์

0: เอกวาโดร์เอกวาโดร์ยังมาอยู
1: ่สะดุ้งโหยงเลยคนฟัง
0: เอ้ยตีจะตีสามครึ่งแล้วคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับผม
0: เออเราถูกปลุกมากลางดึกนะฮะมันก็อาจจะมีหลุดมีอะไรกันบ้างสิครับ
1: อ่
0: ะ
1: พูดไม่ค่อยถ่วง
0: พูดไม่ค่อยถ่วงเลย
1: คนที่ไหนพูดไม่ค่อยถูกเนอะ
0: อ้าวโอ้โหขึ้นมาในเขตโทษแล้วโอ้โหอินคาเปเย่ครับหลุดเข้าไปในเขตโทษแต่ผู้สินเฉยครับแม้ว่าจะมีการเบียดกันล้มแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
1: จังหวะโดนทางลีรอยซาเน่เข้ามาเบียดเลยครับแต่ว่าจริงๆก็เหมือนจะจิ้มโดนบอลนะครับซาเน่โอ้ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นลูกโยนจากด้านขวาเข้าไปมีตัวหน้าป่าประตูของทางเอลกวาดอร์พยายามจะหม่งแล้วจังหวะบอลมันตกเนี่ยไม่โดนต้นขาคิมิชนะครับจริงๆผู้เล่นของเอลกวาดอร์เนี่ยพยายามจะฟ้องว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลหรือเปล่า
0: บอกเยอรมันดูรนรัวนะครับพี่นะขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่บอกที่มาต้นสังกัดของนักเตะด้วยเรื่องต้นสังกัดนักเตะเดี๋ยวให้คุณจุนจัดการให
1: ้เก็บได้เลย
0: นะฮะเพราะว่านักเตะเอกวาดอร์เองหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นช
1: ื
0: ่อคุ้นหูกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งคุณจุนเนี่ยนักเตะทุกคนเขาบันทึกไว้ในความทรงจำของเขาหมดแล้วฮะอย่างเอกวาดอร์พวกเนี้ยเขาศึกษามาหมด
1: Google มีไว้ทำไมล่ะฮะวิกิพีเดียมีไว้ทำไมฮะเปิดล้าอยู่นี่เลยฮะ
0: ฟอร์เรนเวสให้ตรงกลางโอ้โหคายฮาวเวิร์ดพยายามจะปล่อยบอลลอดขาให้เพื่อเล่นโอ้โหไคเซโดมาโชว์หน้ากรอบกินโทษตัวเองก็โดนสิครับเดวิดรอมยอดมาเสาไกลได้โขกด้วยนะว่ามาตรงตัวกาเรนเดสครับได้โอกาสโขกตรงกรอบซะด้วยนะครับ
1: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วเทคตัวได้สูงกว่าปาโชนะครับไคฮาวเวสแต่ว่าจังหวะมงเนี่ยมาคือบอลมันมาโด่งไปหน่อยครับมงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่ค่อยแรงแล้วก็ไปเรียกว่าตรงตัวทางกาเรนเดสด้วยนะครับกาเรนเดสนี่เล่นอยู่กับคูลาคานนะในอาร์เจนตินานะครับ39ปีแล้วนะ
0: สุดยอดรู้ทั้งอายุรู้ทั้งสโมสรแซวคุณศึกษามาก่อน
1: ข้อมูลอยู่นี่เลยฮะ
0: เอาล่ะ
1: ครับผมคือถ้าเน็ตตัดไปก็เรียบร้อย
0: เฮ้ยคุณแซะใครวะเนี่ย
1: ไม่มีผมพูดถึงตัวเอง
0: เอาละครับมาเยบัวเยบัวกำลังจะเข้ากี่โทษโอ้โหโดนเดวิดรอมครับมาตัดหน้าไปก่อนบอลในเขตโทษเนี่ยเอกวาดอร์เข้าไปในเขตโทษของเยอรมนีเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเอกวาดอร์สกอร์แบบนี้เนี่ยตกรอบนะครับกลับบ้านนะฮะ
1: คือจะบอกว่าอันดับ3 2แต้มนี่ก็ไม่พอแน่ๆแล้วครับที่จะเป็น8ทีมที่ดีที่สุด
0: บิเต้ครับให้ฮินคาเปเย่ฮินคาเปเย่คืนกลับมาปาโชวิเต้วันนี้เนี่ยยืนเป็นคู่กลางกับมอเซสไกเซโดนะครับวิเต้ยังไงนะวิเต้นี่เขาเกิดที่เมืองอะไรฮะคุณจุน
1: ทางด้านของเปโดวิเต้นี่อยู่กับอูนามแต่ก็เล่นในเม็กซิโกนะ
0: เกิด
1: ที่บาบาโฮโย
0: โอ้โหสุดยอด
1: กอดอ
0: สุดยอดสุดยอ
1: ด
0: แม้กระทั่งเมืองเกิดคุณยังรู้เลย
1: ดีดีดีนะมือเร็ว
0: เดี๋ยวไปปิด Wi-Fi ก่อน ดูมันจะตอบได้ไหม
1: ไม่ต้องปิด Wi-Fi แค่พี่คลิกปิดหน้าจอผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วฮะ
0: เจ้าของเพจดูบอลกับจุนที่มี follower ถึง 500,000 คน
1: ครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ครับผม
0: เป็นบุรุษผู้มีความโรแมนติไซส์อยู่ตลอดเวลานะฮะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในชีวิตเขาสามารถโรแมนติไซส์ได้ตลอดฮะแนทนลินพัทคือ
1: เขาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว
0: อ่อนไหวฮะ
1: เซนซิทีฟ
0: ภาคบอลเขาก็จะต้องมีสตอรี่อะไรโอ้โหวันนี้หยิบมุมนั้นมุมนี้มาโรแมนติไซส์ได้ตลอดนะฮะชายผู้น่ารักตลอดเวลา
1: น้องเขามองโลกในแง่ดี
0: อ๋อเหร
1: อไม่ได้ผ่านโลกไร้ร้ายไม่ได้เติบโตมาแบบเราสองคน
0: ไม่ได้ผ่านโลกไร้ร้ายไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
1: ครับ
0: พักกินน้ำกันก่อนโอ้โหที่ยุโรปเนี่ยหลายๆประเทศคุณจุน40องศา39องศา
1: ครับ
0: ร้อนมากนะฮะวันนี้อากาศที่สนามนี้เป็นไง

0: คุณจุนรายงานนิดนึงเอาให้ไวเลยครับไวเลยครับ
1: ส่งมาซะที่ปารีสใช่ไหม40องศา
0: โอ้โหฝรั่งเศสอ่ะ40ที่ปารีสที่อังกฤษนี่ก็ไม่เบาอยู
2: ่ครับ
0: ที่นี่อุณหภูมิเป็นไงฮะ
1: ผมเช็คก่อน
0: นิวยอร์กนิวยอร์กฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็แดดดูจัดๆอยู่นะ
1: อันนี้ไม่บอกแป๊บนึงนะครับ
0: บอกฟังจากพัทลุงครับแล้วก็บอกตื่นอะไรตื่นเลยครับอะไรดอๆเอกวาด
1: อ26องศา
0: ก็กำลังสบายนะครับแต่เขามีไทยอินสปอนเซอร์ช่วง Hydration Break นะก็เลยต้องเบรกอันนี้ก็เข้าใจได้แหละคุณจุนเพราะว่าอาจจะบางสนามอาจจะอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงเนาะ
1: ใช่
0: แต่ครั้งนี้ถือว่าน้อยนะเรื่องที่เวลามีสภาพอากาศแบบฟ้าแลบอ่ะหรือว่ามีพายุอะไรอย่างงี้ที่ทำให้เกมต้องเบรกเหมือนจะมีแค่เกมเดียว
1: ฝรั่งเศสนั่นแหละ
0: กับอิรัก
1: ก็ไหนเท่าไหร่นะรัศมี
0: 8
1: ไมล์13กิโลเมตร
0: ครับ
1: รอบสนามนะครับก็ต้องติวลูกทีมหน่อยครับปักกาเซเซ่เฮดโค้ชของทางเอลกวาดอร์ครับเป็นชาวเจนตายนะครับ
0: ข้อความทาง YouTube นะครับท่านนี้บอกฟังที่บางใหญ่นนทบุรีนะฮะเบรกดื่มน้ำร้อนกันนะครับจากคุณวินตัน
1: ครับ
0: นะครับคุณอนุรักษ์บอกเยอรมันได้ประตูแรกแต่ก่อนหน้านั้นเหมือนจังหวะยกเขาสูงเหตุที่ไม่ฟาวเพราะว่าบอลอยู่ในการครอบครองของผู้เล่นเยอรมันตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ลักษณะแย่งกันเล่นนะฮะอันนี้คุณอนุรักษ์ให้ความเห็นมาเนาะพออเจ๋งมาหรือยังยังไม่มานะครับฝันดีครับพออจุนฟังจากพระราม2นะครับ
1: ผมคนนอกไม่เป็นพอส่วนเกมคูลาซาวกับไอรูโคสนี่กลับมาเล่นกันแล้วนะครับคู่นั้นนี่ไฮเดชันเบรกเรียบร้อยไปแล้ว
0: ประชาสัมพันธ์กันนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดจิ้งโหวจิ้งมันนะครับที่ขึ้นบาร์อยู่ด้านล่างของการไลฟ์ของเราทั้งทาง YouTube นะแล้วก็ Facebook นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้แฟนบอลร่วมเชียร์ร่วมลุ้นฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้นะครับสแกน QR Code ที่อยู่มุมขวาล่างหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับทายทีมที่ท่านคิดว่าจะเป็นแชมป์บอลโลก
1: ครับ
0: หรือว่าเชียร์ทีมรักทีมโปรดของท่านนะครับมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่นะครับนะของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเข้าไปดูกติกาได้ที่ cheer.mcot.net ย้ำนะครับว่าโอกาสนะในการได้ของรางวัลของทุกท่านอาจจะมีโอกาสได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายกับเรานะเข้าไปดูกติกาแล้วไปสมัครเล่นกันได้นะครับ
1: ก็กลับมาเล่นกันต่อนะครับเกมที่ MetLife ครับเอลกวาดอร์กับเยอรมัน31นาทีผ่านเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: โอ้วีกาเซโดให้กลับมาพลาต้าข้างหน้าข้างหน้าไม่ถึงทางทางเอเนอร์วาเลนเซียนะครับอ้าวแล้วเยอรมันนี่พลาดครับโดนตัดบอลกลับมาอังกูโรให้มาเอเนอร์วาเลนเซียเข้าขวาลองยิงมุมแคบติดบล็อกโอ้โหเยอรมนีเองวันนี้แนวรับดูจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับบอลไปอยู่กับคิมิช
1: เยอรมันเองเนี่ยในฐานะที่ก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเจอทีมอันดับ3จากกลุ่ม A B C D และก็ F นะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: ส่วนถ้าอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนเยอรมันขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับ
0: บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับเยอรมนีบิ๊กฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณจุนผมไม่ชอบอยู่หนึ่งเรื่อง
1: คือ
0: ผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องของ
1: นี่ถ้าพี่บอกว่าไม่ภาคที่ได้ภาคกับมึงนี่ฮาเลยนะ ที่ต้องภาคกับมึงนี่ฮาเลยนะ
0: ด้วยนั่นด้วย
1: ครับผม
0: เฮ้ย ผมกำลังจะจริงจังอยู่
1: ครับผม
0: จริงจังจอมแก่นคุณ อย่าพึ่งสิ
1: จริงจังครับพี
0: ่ผมไม่ชอบที่แบบคือถ้า

0: ในเกมที่ทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยผมอยากให้เน้นเสื้อทีมชาติหลักเป็นโฮมคิดอ่ะคือถ้าสีมันไม่ชนกันอ่ะคุณก็ใส่ทีมเหย้าไปเถอะ
1: ครับผม
0: มันจะได้เป็นเอกลักษณ์เนาะไม่ใช่แบบอ้าวมาดูจังหวะนี้ครับโดนตัดกลับมาได้เนอะทางไกเซโดให้มาทางวาเลนเซียทำบอลลั่นนะครับผมไม่ชอบที่เอะอะก็จะต้องยัดเยียดเสื้อเอาเวคิดอ่ะ
1: อืม
0: เนี่ยอย่างเงี้ย
1: แต่บางทีมันก็อยากให้มีความหลากหลายไงในการซื้อในการอะไรด้วยไงเพราะบางคนก็บอก
0: ก็เราก็รู้ไงรู้ว่าเป็นเรื่องของรายได
1: ้
0: ว่าอย่างน้อยเป็นการโชว์ช
1: ุ
0: ดทีมเยือน
1: ครับ
0: ให้แฟนบอลเห็นจะได้ขายของได้แต่ว่าเวลามองอ่ะคุณจุ่นมันเยอรมนีมันต้องเสื้อขาวอ่ะลายแถบดำแดงทองเกงดำอ่ะแล้วสีคุณก็ไม่ชนกับเอกวาดอร์คุณจะใส
1: ่ก็ใส่ไปสองนัดแล้วไง
0: ผมอยากให้ใส่แบบเดิมถ้ามันไม่ชนก็ใส่ไปอันนี้เป็น
1: ซามิเคดิล่านะ
0: เป็นความชอบส่วนตัวที่เราอยากเห็นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเวลาเกมมันผ่านไปนานๆเนี่ยมันคงความคลาสสิกที่เวลาเราเห็น
1: ครับผม
0: ยกเว้นว่าสีมันชนกันจริงๆ
1: จริงๆใช่ไหม
0: เออ
1: ผมกิ๊กกล้องจับไปที่ซามิเคดิล่านี่ก็แทบจะเรียกว่าไม่เปลี่ยนจากสมัยยังค้าแข้งอยู่นะก็อยู่ในชุดแชมป์โลกเหมือนกันนะครับทางซามิเคดิล่าน้องชายเนี่ยลานี่ไปเล่นให้กับตูนิเซียนะพี่เอกนะ
0: เวทครับให้มามูเซล่ายิงด้วยซ้ายครับโอ้โหมายังดีที่ยังมีออโดเนสครับที่มาบล็อกเอาไว้ได้ไม่งั้นนี่ก็ยุ่งเหมือนกันครับลูกยิงของมูเซล่า
1: โอ้โหเคาะกันขึ้นมาสวยครับจากแดนตัวเองครับเยอรมันแล้วเวทให้ทางด้านของมูเซล่าครับแตะบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายตวัดยิงด้วยซ้ายแต่ว่าออโดเนสครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันนะครับไม่นั้นนิดแหมมาไม่ทันในงานยากเลยครับสำหรับทางด้านของกาลินเดสผู้รักษาประตูของเอกวาดอร์เยอรมันได้ลุ้นเตะมุมทางด้านซ้ายครับ
0: เหลืออีก10นาทีครับจะจบครึ่งแรกคูลาซาวยังตามหลังโกดิวัว0-1นะครับแล้วก็เอกวาดอร์กับเยอรมันยัง1-1วิเต้ให้มาฮินกาเบียเอาละครับเอกวาดอร์จะโต้กลับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายฮินกาเบียเจอลูดิเกอร์มาเบรกเกมไว้บอลอยู่กับมอเซตไกเซโดครับตรงกลางสนามให้ไปที่วิเต้ริมเส้นด้านซ้ายมีอังกุโลเจอกับคิมิดเลียงจี้แล้วเข้าเขตโทษแต่ว่าโอ้โหโดนบังเหลี่ยมมิดเลยครับ
1: แต่ก็ถือว่า35นาทีแรกนี่สู้ได้ดีนะครับทางด้านของเอกวาดอร์คือจริงๆเนี่ยพวกเขาเองไปมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์แล้วครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาครับทำเกมได้สร้างเกมบุกได้แต่ว่ายิงคู่แข่งไม่ได้นะครับใน2เกมแรก
0: บอลอยู่กับจุลธันทาครับให้ริดิเกอร์ซ้ายเป็นรอมครับเซตบอลกันอยู่ในแนวหลังแล้วก็สลับกับการวางบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ถึงฮาแวตแต่เวียดแคปเก็บบอลได้ฟอร์เรนเวียดโดนไกเซโดเข้ามาขวางบูเซล่าเก็บบอลได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วง้างไม่ยิงยังวี่พี่เวลาปะทะนี่เอกวาดอร์เองก็ไม่เบาเลยครับคืออัดหนักเต็มที่
1: พี่เอกเองในฟุตบอลโลกคราวนี้นี่ชอบเสื้อทีมไหนพิเศษ
0: ผมชอบญี่ปุ่นน้ำเงิน
1: อ๋อเออแต่ผมดันชอบตัวสีขาวที่เป็นสี
0: หลายๆผมชอบญี่ปุ่นน้ำเงินเยอรมนีขาว
1: เ
0: พราะว่าเยอรมนีจะเป็นครั้งสุดท้ายกับอาดิดาละ
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: แล้วมันก็ได้ฟิลแบบปี90ที่สมัยเยอรมันตะวันตกคว้าแชมป์โลกที่อิตาลีด้วยนะ
0: หวังว่าจะได้เห็นเสื้อแท้พรุ่งนี้เยอรมันตะวันตก90
1: ครับผม
0: คุณ
1: อย่ารีบไปซื้อเลยฮะสั่งช้อปปี้แป๊บนึง
0: คุณ
1: น่าจะส่งเร็วแหละ
0: คุณผมขอร้องคุณอย่างนึงผมก็มีความรู้เรื่องเสื้อบอลอยู่พรุ่งนี้ในรายการในไลฟ์เนี่ยทุ่มนึงนะ
1: ครับ
0: คุณอย่ามาหลอกผมนะ

0: คุณเอาเสื้อยามันตอนตกแต่เป็นยูนิสปอร์ตแล้วคุณมาบอกเสื้อแท้ผมตบเลยนะผมตบเลยเนี่ยคุณไม่ได้นะครับ
1: โอ
0: ้ประชาสัมพันธ์หูฟัง
1: พอดีขึ้นมานี่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะ
0: ผมบอกเลย
1: รุ่นเก่าหน้าหลังสตาร์ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์นี่น่าจะรู้จักกันโอ้โหมาเป็นล็อกมาเป็นตารางให้แบบสั่งได้เลย
0: 1ทุ่มพรุ่งนี้ครับทาง Facebook Fanpage FM 99และ YouTube ทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยและทาง 9M คอนคุณจุ่นนะครับจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมาของผม
1: เดี๋ยวคืนนี้กลับไปคิดก่อนหาข้ออ้างก่อนพี่ป่วย
0: จะนำเสื้อฟุตบอล
1: ครับ
0: ที่เป็นเสื้อทีมชาติที่เรียกว่าคลาสสิกคลาสสิกในฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ครับผม
0: เอามาโชว์ในรายการนะฮะไม่มีที่ไหนอีกแล้วเพราะที่ไหนก็ไม่เชิญเขานะครับนอกจากผมคนกันเองนี่แหละนะฮะเอามาโชว์เลย
1: เราไม่คบใครคบพวกเดียวกันเองเท่านั้น
0: แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไม่สอนการดูเสื้อแท้เสื้อปลอมเพราะว่าถ้าสอนไปคนจะรู้ว่าเนี่ยแหละเสื้อปลอม
1: เราจะไม่มีการโคลสอัพเข้ามาในตัวเสื้อนะฮะ
0: อ่าฮะก็พรุ่งนี้เจอกัน
1: ครับ
0: นะครับทุ่มหนึ่งนะฮะทาง Facebook FM 99นะฮะแล้วก็ลิสต์รายชื่อของแขกรับเชิญตอนต่างๆที่จะมานี่ผมบอกเลยคุณจุน
1: เป็นไงฮะน้องชายพี่จะมาไหมฮะ
0: ยังหาไม่ได้เลย
1: หาว
0: น้องชายพี่ชายสุดที่รักของคุณอย่างคุณจรวดพิบไหวเนี่ย
1: โดนห้ามเหรอ
0: จริงๆก็แม่อยากเชิญเขาแหละ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเขาเรียกแขกได้ดีแต่ว่าเขาติดโทษแบน
1: ครับผม
0: เขาติดโทษแบนอยู่ครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเรียนเชิญเขาเข้ามาได้บอกแนทจำได้เลยแค่ปารีสพิกแค่พิกชนะปารีสเขารอบโพสรูปร้องไห้อ้าว
1: อ้าวเป็นธรรมดาเด็กเซนซิทีฟ
0: เหร
1: อมีอารมณ์ร่วมเยอะ
0: ถ้าสมมุติว่าเชิญเขากลับมาบรรยายที่99นี่เขาจะถ่ายรูปกับคุณจุดร้องไห้โพสเฟซบุ๊กไหม
1: ไม่น่าฮะ
0: ยินดีดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมา
1: แต่กับพี่ไม่แน่
0: ที่FM 99กับคุณจุนคุณผมกับคุณจุนเนี่ยภาคบอลกันมาตั้งแต่กี่ปีอะไรเงี้ยเขาจะอย่างนี้ไหม
1: ไม่น่าไม่น่า
0: ไม่น่าเขาจะไม่โพสหรอกเพราะว่า
1: เพราะว่าอะไรคร
0: ับเพราะว่า FM99 มันเล็กเกินไปสําหร
1: ับ
0: เขา
1: ใช่ๆๆ
0: ระดับเขามันต้องระดับ Sky Sport BBC อะไรอย่างงี้
1: เอ้ยเขาคุยกับโรมาโน่มาแล้ว
0: ใช่เขาไม่สนใจกูหรอกเลย
1: ครับผม
0: เอาเป็นโรมานัสไปละอ้าวไปดูมูเซล่าเข้าเขตโทษมูเซล่าดีดไซก้อยเข้าไปในเขตโทษจะให้กับฮาวเวิร์ดครับโดนทางมอยเซตไกเซโดครับลงมาช่วยสกัดบอลออกจากพื้นที่อันตรายไปได้ก่อน
1: โอ้ให้มาสวยครับทางซ้ายให้กับมูเซล่าฉีกตัวมารับบอลนะครับลากเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วดีดไซก้อยเข้าไปครับจะให้กับไคฮาวเวสหน้าป่าประตูแต่ว่ามอยเซสไคเซโดครับเคลียร์ทิ้งได้ก่อน
0: คุณจอนเค6นะฮะบอกว่าเขาก็มีขายในมอพรที่สารคืออะไรฮะมหาลัยพรที่สารข้างราชมงคลธัญบุรีชื่อร้านยายปองครับน้ำจิ้มรสจัดนะฮะ
1: หมายถึงข้าวมันไก่ที่
0: ข้าวมันไก่ครับโอ้อยากกินเลยข้าวมันไก่ดึกๆอย่างนี้แถวนี้ร้านไหนมีขายป่ะ
1: โอ้ถ้าแถวนี้เหรอพี
0: ่มีป่ะแถวๆพระราม9ห้วยขวางนี่มีข้าวมันไก่ร้านไหนยังเปิดอยู่มั้ยฮะ 3:00
1: น.โอ้แถวนี้ไม่น่ามี
0: ไม่น่าเลยใช่มั้ยฮะ
1: The Street อ่ะยังมีอยู่มั้ยอ่ะ The Street หลายๆร้านมันก็จะเปิด24ชั่วโมงกันนะพี
0: ่โอ้คง
1: แต่ The Street แน่ๆมีร้านราเมง
0: ไอ้ราเมงเปิดรู้อยู
1: ่แต่ข้าวมันไก่ไม่แน่ใจ
0: หรอฮะบอกผมนี่รอ2 4พี่น้องเอกจุนตลอดเลยครับจาก FC เต่าน้อยพิชชี
1: ่ครับผม
0: นี่แสดงว่าชอบของแปลกนะชอบเต่าน้อยนี
1: ่พิชชี่นี่ไม่แปลกนะถือว่าปกติโดยทั่วไป
0: ไม่แปลกไม่แปลกพิชชี่เขาก็น่ารักสุดเซ็กซี
1: ่
0: นะเป็นเทสชายไทยปกติต้องชอบอยู่แล้ว
1: แล้วถ้าเป็นเจ๊เต่า
0: ก็เป็นคนชอบของแปลก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: น
0: ี่เดี๋ยวผมกะว่า
1: ชอบสไตล์เจ้าเนื้อหน่อยๆ
0: เจ้าเนื้อหน่อยๆเดี๋ยวกะว่าจะให้คุณเต่าเนี่ยทำนายผลหน่อยให้เลือกกินของระหว่างทีมชาติพรุ่งนี้อังกฤษกับปานามาผมจะให้คุณเต่าลองทานอาหารที่ผมเตรียมมาว่าจะเลือกทานจานไหน
1: เป็นจานอังกฤษ

0: แล้วลงเนี่ยลงเพจ99เนี่ย
1: เออดีนะดีนะ
0: ครับผม
1: เขาจะถลกหัวผมไหมฮะ
0: เขาด่าพี่แน่นอน
1: ไม่หรอกผมกับเขานี่รักกันดีนะครับ
0: ก็
1: อีก3นาทีจบครึ่งแรกครับคุณหยุดยัง 1-1 อยู่
0: ครับผม
1: อีกคู่เป็นไง
0: ก็ยังเป็นเอลิโคสนำอยู่ 1-0 นะครับประตูจากทางนิโคลัสเปเป้นะครับสกอร์ตรงนี้นี่เยอรมันจะเป็นแชมป์กลุ่มอันดับ2เป็นเอลิโคสหรือว่าโกดิวัว
1: เปเป้นี่กดไป2ครับดิฉะนั้นดูไหมเกมแรกก็ยิงป่ะ
0: เกมแรกเป็นอามัดดิ
1: ไม่เขายิงรอบนี้ยิงไป2ลูกแล้วนี่ใช
0: ่
1: ไ
0: หมอ๋อก็เกมกับ
1: เกมที่แล้วอะ
0: เยอรมันครับผม
1: บอกว่าข้าวมันไก่รัชดาพิเศษซอย3มีขายยันเช้า
0: เกมกับเยอรมันก็เป็นฟองเคซิเย่นะเท่ากับประตูแรก
1: ประตูแรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เนี่ยคุณก็รีบเปิดเพื่อจะมาหักหน้าผมดีเลย
0: ก็ผมสงสัยว่าเอ๊ะเปเป้เหรอ
1: ทำไมคุณไม่สกิดให้ผมผิดให้ผมแก้เอง
0: ก่อน
1: ขี้เกียจขี้เกียจ
0: แม่คอมไม่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็หักหน้าผมอีก
0: แล้วพี่ก็จ้องพูดขึ้นไปน้องสับสนว่าเอ๊ะกูจำผิดหรือเปล่าเอ๊ะ
1: คุณก็ต้องพูดที่มันไม่หักหาน้ำใจผมส
0: ิ
1: พี่ครับมันผมว่าอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่อะไรอย่างงี้เห็นไหมแล้วคุณก็จะมา
0: ผมก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าเกมแรกน่าจะอาบัตอีกเกม
1: คุณก็มานับเอาคำว่าเกมแรกเกม2เพื่อที่จะมาฆ่าผมในไลฟ์เนี่ยคุณนี่มันจริงเลย
0: ก็คุณมันงานเยอะคุณก็ไม่ค่อยได้ดูไงในฐานะบอสเอกแล้วคุณหลายจ็อบด้วยนะ
1: โอ้ทุกวันเนี่ยเวลาทานข้าวยังต้องรีบเลยคุณผู้ฟัง
0: งานเยอะเหรอง
1: านเยอะจริง
0: ต้องบอกไปจริงจังซะด้วย
1: จริงจังอ่ะจะร้องไห้เนี่ยฮาเวดย้อนหลังกลับมาให้ลูดิเกอร์เยอรมนีเองก็ท้ายครึ่งแรกโอกาสลุ้นทำประตูก็ไม่มีเลยนะครับน้อยมาก
0: ๆก็ทั้ง2ทีมนี่45นาทีผ่านมานี่โดนไปฝั่งละเหลืองนะครับก็โดนติดๆกันด้วยทางฮินคาเปเย่โดนใบเหลืองนาทีที่43ครับโลวิชโดนนาทีที่44นะครับทดครึ่งแรก4นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
1: ซาเน่ให้มาลูดิเกอร์ให้เดวิดรอมโอ้โหจ่ายเสียแล้วครับจุลธันทานาเกลมันเองก็แต่งตัวชิลสุดๆเลยนะเสื้อคอกลมนี่ก็เช่นกันนะครับผู้การทีมหรือว่าเฮดโค้ชของเอกวาดอร์ที่ทรงแบบร็อกสตาร์นะสายร็อกสายร็อก
0: ผมเท่มาเลย
1: เ
0: ด็กคาเซเซ
1: ่พลาต้าขึ้นไม่ได้ก็คือหลังยังได้ทุ่มครับข้อความทาง YouTube นะครับบอกว่านอกจากเป็นนักเตะเอกวาดอร์ยังเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นด้วยเขาคือเอเนบาเลนเซียกา
0: อุ๊ยโอ้ยแหมแบรนด์หรูซะด้วย
1: มาสายแบรนด์เนมนะ
0: ครับผม
1: คุณวิรัตบอกว่าอยู่ไซน้อยนนทบุรีทักทายด้วยครับผอ.เท่ากับผัวอ้อยครับพี่อืมคนทีโมบายบอกว่าฟังอยู่อุบลนะโอเคขอบคุณมากมากเลยสำหรับกำลังใจอันล้นหลามทั่วประเทศนะฮะไคเซโดย้อนมาออเดเนสให้ไคเซโดอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกครับยังเสมอกันอยู่ที่1-1วาเลนเซียโอ้โหขาอ่อนเลยฮะวาเลนเซียวันในบอลโลกครั้งนี้นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่โอ้โหโยกหลอกสวยเลยครับอังกูโลหินครับเย่เปิดเข้ามาหน้าประตูยังติดที่จุลธันทาวิเจโดนฮาเวดสกัดล้มลงไปผู้สินให้เล่นต่อไม่ย้อนกลับมาเป่าฟาวด้วยนะครับแต่ดูอาการนิดนึง

0: จ็บไม่จริงต้องลุกนะครับไม่งั้นโดนหามขึ้นละขึ้นละ
1: จังหวะก็อาจจะโดนเตะเข้าไปแถวๆหน้าแข้งเลยครับโดยคายฮาวเวสครับ
0: ขอบคุณแฟนๆทาง YouTube นะครับรับชมพร้อมกันตอนนี้เกือบ 1,000 คน
1: โอ้จริงเหรอ
0: เนี่ย
1: สุดยอด
0: แต่ทาง Facebook นี่ต้องบอกไปยังมาร์คซักกระบอกนี
1: ่ซักกระเบิกครับพี
0: ่มันโหดจริงนะ
1: ยังไงครับพี
0: ่คือกดลีดมากอ่ะผมบอกเลยกดการเข้าถึงจริง
1: จริ ง
0: จริงนี่
1: โอ้ยถ้าเป็นแต่ก่อนเราแบบโค้ชอะไรเงี้ยโอ้โห 2-300 นะปัจจุบัน
0: จริงจริง
1: 60ก็เก่งละ
0: โหดมากมึงจะหวงคนดูไปไหนฮะมาร์คซักกระบอกเวียดโดนกระแทกจากทางด้านหลังยังไปได้เวียดอินคาเบียเข้ามาเบียดจนเอาบอลกลับมาได้คือกดคนดูใน Facebook เยอะเหลือเกินจะให้ซื้อให้ได
1: ้ครับผม
0: จริงๆเนี่ยน่าจะไปไลฟ์ทาง TikTok
1: ใช่ๆๆใช่
0: เปลี่ยนเลย
1: ครับผม
0: ไม่ต้องน่าจะมีทาง TikTok ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางนั้นแล้วคนจะเยอะกว่าจบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมเสมอกันที่1ประตูต่อ1นะครับเอกวาดอร์กับเยอรมนีส่วนอีกสนามหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับคูราซาวยังตามหลังเอกวาดอร์อยู่0-1นะฮะ
1: ก็เกมระหว่างเอกวาดอร์กับทางเยอรมันนะครับเยอรมันขึ้นนำก่อนนาทีที่2นะครับจากลีรอยซาเน่นะครับส่วนเอกวาดอร์นี่ตีเสมอได้นะครับจากนิวซันอันกูโลนะครับในนาทีที่9นะครับส่วนอีกสนามหนึ่งเนี่ยที่เป็นอัลลูโคสนำอยู่1-0นี่ประตูจากนิกลัสเปเป้ในนาทีที่7นะครับก็ทด4นาทีนะครับในเกมนั้นก็กำลังจะครบ4นาทีนะครับของการทดเวลาก็ดูแล้วไม่น่าพลาดครับสำหรับไอริโคสใน45นาทีแรกที่จะนำทางกุลาเซา 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: สังการตรงนี้นี่ก็เยอรมันแชมป์กลุ่มอันดับ2จะเป็นทางด้านของไอริโคสนะครับที่จะเข้ารอบตามเยอรมันไป
0: ครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บข้อความอีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปเบรกกันนะครับ
1: ครับ
0: ทาง SMA บอกอันนี้บอกว่าผมประทับใจคู่ภาคนี้ตั้งแต่ใส่ขาสั้นโชว์ขาอ่อนแล้วครับ ที่เรานั่งโซฟาเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกทีมจากเอเชียมีทีมไหนเข้ารอบแล้วหรือยังครับจากผู้กองวิชัย
1: เอเชียยังไม่มีนะครับในการที่จะการันตีเข้ารอบต่อไปนะ
0: ก็มีแนวโน้มสูงอยู่ญี่ปุ่นเงี้ย
1: ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีโอกาส
0: ส่วนทีมอื่นยังไม่มีการการันตีอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่านักเตะอินเซเลตคนหนึ่งทำเพลงมิวสิกเลเวอร์ครับก็คือเฟลิกมาชาวัฒนาพานิช
1: ครับผมพี่ชาเลยนะ
0: เยอรมนีญี่ปุ่น USA นะครับอันนี้เขาทำนายทีมเขารอบมาสวัสดีคุณเอกคุณจุนจากคุณประภาพันธ์นะครับเสื้อสุดยอดมากเลยครับเป็นเสื้อเกรดอาริปิก้า
1: อ้าว
0: นะฮะบอกว่าเอามาเลยครับนะวาวช่วงนี้แกยิ่งร้อนๆอยู่นะครับแล้วก็คุณธนพงศ์บอกหมู่บ้านพรทิสารอ๋ออยู่หมู่บ้านพรทิสารผมก็เลยนึกว่าอยู่ในมหาลัยถ้าในหมู่บ้านเนี่ยผมก็น่าจะเป็นที่เดียวกันนั่นแหละที่ผมเข้าไปทานนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ไก่หน้าโจรนะครับข้าวมันไก่สี่จ่า
1: คุณสี่จ่าก็แถวนี้ดิแถวห้วยขวางอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ไม่แน่ใจว่าโอ้โหสี่จ่าเปิดถึงตีสี่อย่างนี้เหรอผมไม่แน่ใจนะ
0: นะสาวสาวทีมไหนในบอลโลกแจ่มสุดผมว่าญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็ชากิล่างานดีมากๆเลยจากคุณธนภูมินะครับคุณชาตรีบอกประตูน้ำครับขายทั้งคืนนะครับคุณนันทพงศ์ครับรอกินตีน้อยตอน10 โมงไหมครับนะครับคุณฟิลเตอร์บอกตาดห้วยขวางมี24 ชั่วโมงนะครับคุณพีชีบอกว่าข้าวมันไก่สีจ่าตรงดับเพลิงห้วยขวางไงครับ
1: น่าจะว่า24 ชั่วโมงแหละถ้าอย่างน
0: ั
1: ้น
0: ได้เลยนะครับแล้วก็บอกหมึกพอหลบไปฮะบอลโลก2026ต้องเต่าน้อยทายผล
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ชอบพี่เต่าครับน่าจะเป็นคนชอบผู้หญิงอบอุ่นนะเปเป้กับเปเป้เนี่ยคนเดียวกันไหมนิโคลัสเปเป้กับเปเป้ของ
1: โปรต
0: ุเกสคนละคนนะเออฟังอยู่ที่อำเภอคงโคราชโอ้โหนี่อยู่ทั่วประเทศนะครับเจ็บไม่จริงออกนอกสนามแต่ถ้าเจ็บนิดๆนะต้องทำยังไงนะครับ
1: ตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช
0: ่บอลเตะกันมันจนถึงนั่งหาว

0: เลยแหละครับจากคุณธนบดีฮะหูดึกขนาดนี้มันต้องมีบ้างนะครับ
1: ครับ
0: บอกเชียร์ยุ่นนะขอรหัสด้วยนะครับคุณฟิลเตอร์บอกว่าอ้วนข้าวมันไก่ครับสั่งซุปกระดูกด้วยนะครับนะโครงไก่หวานเจี๊ยบเลยอยู่ราชดาซอย3อ่ะเดี๋ยวขอสั่ง
1: สั่งเลยเหรอ
0: สั่งออนไลน์
1: ขอคิวขนาดเลยนะ
0: ส่วน
1: ใน Facebook นะครับคุณแทม BK บอกว่านัดหน้าใครภาคโคเอเชียครับไอ้หนุ่มบางบ่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าคู่โคเอเชียจะเป็นใครนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงครับสมควรใส่เสื้อทีมเย้าพอเห็นเสื้อก็ได้รู้ว่าเป็นทีมไหนเตะจากพี่นกนะครับคุณเนลมิตรบอกว่าพี่จิตชัดเจนครับคุณเปิ้ล X ซีรีส์บอกว่าซื้อแฟนใหม่อะไรครับจะโหลมาฟังใหม่ไม่แน่ใจไหมอ๋อพี่ครับแอปฟังไม่ได้หมายถึงว่าเขาอาจจะซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็เลยต้องหาแอปพลิเคชันที่จะฟังได้หรือเปล่าอันเก่ามันฟังไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ตีนะเดี๋ยวตีเลยนะท่านไหนเนี่ยชื่ออะไร
1: คุณเปิ้ล X
0: คุณเปิ้ลอย่างงี้คุณเปิ้ลแอปพลิเคชันที่คุณเปิ้ลฟังไม่ได้เนี่ยมันแอปเก่า FM 99ที่เราเลิกใช้มาเป็นปีนึงแล้วคุณเปิ้ลต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect นะครับคลื่นวิทยุในเครือของอสมททุกคลื่นย้ายไปรวมกันอยู่ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ของอสมทไม่ใช่ของเรานะครับรบกวนคุณเปิ้ลเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะคุณเปิ้ลจ๋านะในนั้นเนี่ยก็มีคลื่น Mcord ทุกคลื่นชัดแจ๋วแล้วก็ทางสตรีมของช่อง9 Mcord HD ด้วยนะครับฝากคุณเปิ้ลไปอยู่ในนั้นแทนละกันเนาะนะก็เราจะประชาสัมพันธ์กันทุกๆวันเลยเพราะว่ามันมีแฟนๆหลายท่านยังนึกว่าฟังทางแอปเก่าอยู
1: ่
0: นะครับคุณเปิ้ลฝากลบทิ้งไปเลยแอป FM 99อันเก่าเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะจ๊ะ
1: คุณอิดอรุดดอนบอกว่าฟังทาง Mcord เสียงพี่เอกเหมือนพี่เชาๆเลยครับแล้วบอกว่าวันนี้อยากให้ยิงเรียกว่าเยอะทั้ง6คู่เลยนะครับคุณอิสราเทียมทัศบอกขอค่อยคู่มาแล้วแล้วคุณอิดก็บอกว่ากรีดยังอยู่ฟังถึงเช้าเลยครับประมาณนี้นะครับมีบอกฟังอยู่ศรีสะเกษนะคุณอัมพรนะแล้วก็คุณประสิทธิ์ชนะลบนี่บอกว่าก็ยังฟังอยู่ทางวิทยุยาวๆถึงยันสว่างเลยนะคร
0: ับ
1: ก็ติดตามกันได้ไปจนถึงช่วงเช้านะครับก็ในช่วง6โมงนี่ก็จะมีญี่ปุ่นเจอสวีเดนนะครับตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วน9โมงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม F อย่างปารากวัยเจอออสเตรเลียแล้วก็ตุรกีเจอสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขอไปพักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาในเกมเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็คูราซาวกับโคดิวัวกันต่อนะครับ
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ48ทีม104แมตช์

0: งเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
10: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
9: เขาจะกินปิ้งย่าง
10: แต่เขาจะกินชาบู
9: ปิ้งย่าง
10: ชาบู
9: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
11: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364
15: ไทย

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3999

0: 0570570และประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ไม่ว่าผลคู่นี้จะออกไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับสำหรับในกลุ่ม E นะครับแต่ว่าทางแอฟริโคจะจบอันดับ2ด้วยการมี6คะแนนนะครับเอลกอดอร์อันดับ3 2คะแนนแล้วก็คาราเซา1คะแนนนะครับ
8: อ่ะก็เราก็จัดรายการภาคฟุตบอลเนาะแต่แฟนรายการส่งเข้ามาคุยเรื่องข้าวมันไก
7: ่ครับผม
8: สุดท้ายผมหิวครับผมผมก็เลยสั่งข้าวมันไก
7: ่ที่ไหนฮะ
8: นะฮะอ้วนข้าวมันไก่รัชดาซอย3
7: โอ้โห
8: แต่ยังไม่มีไลน์แมนรับ
7: อ้าวดูบอลอยู่ว่า
8: ไลน์แมนท่านไหนที่กำลังฟังบอลอยู่นะรับวิ่งให้ผมหน่อยฮะ
7: เยอรมันเปลี่ยนตัวนะครับแดนกลางครับอันเจโลสติลเลอร์ครับถูกส่งลงมาครับแทนทางด้านของอลิสนาพับโลวิชนะครับพับโลวิชเองนี่ก็มีใบเหลืองในครึ่งแรกไปแล้วนะครับ
8: ครับ
7: ก็เลยทำให้ต้องมีการขยับเปลี่ยนมิดฟิลด์ลงมาครับสติลเลอร์นี่ก็มิดฟิลด์เนื้อหอมของทางสตุตการ์ดนะครับมีข่าวกับหลายทีมในอังกฤษเลยครับ
8: มีบอกว่าสหรัฐอเมริกาฟอร์มแบบนี้คิดว่าจะถึงรอบชิงไหมโอ้โหรอบชิงคงยากนะบอกภาคบอลดึกๆไปเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณมากจากคุณณัฐพงศ์นะครับ
7: ครับ
8: บอกข้าวมันไก่ต้องร้านมงคลชัยข้าวมันไก่แถวๆพหลโยธินครับโอ้โหอาจจะไกลสำหรับเราไปนิดนึงนะฮะแจ้งวัฒนะน้ำลดหรือยังครับตอนน้ำท่วมหรอฝนตกหรอ
7: เห็นว่ามีที่หนึ่งน่าจะแถวแจ้งวัฒนาฝนโศกน้ำท่วมสักอย่าง
8: ครับคุณไมล์บอกว่า FM 99จะกลับมาจัด24ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าครับคิดถึงพี่ๆทุกคนมากนะครับ
7: ต้องแล้วแต่อาจารย์เอกเลยครับ
8: ทำไมคุณโยนให้ผมล่ะครับคุณจุ่นนะ
7: ผมก็โยนไปมั่วซั่วฮะ
8: บอกว่าทีมภาคของ Active Video 99จะกลับมาภาคฟุตบอลสโมสรยุโรปช่วงกลางสัปดาห์เมื่อไหร่นะฮะผมแนะนำให้ส่งไปเยอะๆตอนผอ.สุเทพกับป่าแปะ
7: ครับผม
8: ส่งไปช่วงนั้นนะ
7: มีโอกาส
8: ส่งช่วงเนี้ยไม่มีผลต้องไปส่ง
7: ไม่มีความหมาย
8: ไปส่งช่วงผอ.สุเทพกับผอ.แปะ
7: ครับผม
8: นะฮะแล้วก็บอกว่าเสียงคุณเอกดังชัดแต่เสียงคุณจุ่นเงียบมากครับไม่เงียบได้ไงฮะเขาอยู่ไกลไมค์เขายังตัวเขายังไม่พ้นขอบโต๊ะเลยไม่ถึงไมค์ยังไงล่ะครับอู้ฟังบอกถามว่าพี่เอกได้แฟนมาแท้ปีไหนครับ2002 2004 2006นะครับ
7: สุดยอดไปเลย3สมัย
8: แต่ยังคิดดูเด็ก3สมัยยังเป็นรองคุณจุ่น
7: เฮ้ยไม่จริงอ่ะผมไปนี่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกเลย
8: เหรอเอากลับมาเกมที่นิวยอร์กนินจาซี่กลับมาแล้วนะครับคุณจุ่น
7: แล้ว
8: แ
7: หมผู้สินชี้จุดโทษครับโอ้โหเยอรมันได้จุดโทษครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับคายฮาวาสโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษโอ้เบคคาเซเซ่โวยเลยครับเฮดโค้ชของทางเอลกอดอร
8: ์ไม่แต่ผมดูแล้วน่าจะเบาไปหน่อยเดี๋ยวเช็ค VAR ก่อนครับ
7: จังหวะเมชาให้ครับโอ้โหแต่ว่าเข้าค่อนข้างพรวดเหมือนกันนะจังหวะเข้าไปเหมือนจังหวะเข้าเนี่ยไปลื่นด้วยนะครับลักษณะเหมือนเข้าไปหนีบเลยครับโอ้โหออดอนเยสโอ้โหเข้าพรวดครับจังหวะนี้ออดอนเยส
8: คือจังหวะโดนอะโดนแน่นะครับแต่ว่าอันนี้โอ้อันนี้เป็นจังหวะก่อนหน้าใช่ไห
7: มคือจังหวะก่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีจังหวะฟาวก่อนหรือเปล่าจากจังหวะที่ทางวิเต้โดนเตะล่วงลงไปก่อนนะครับแล้วเยอรมันตัดบอลไปได
8: ้คือการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหไม่ไปดู VR ครับไปดู VR ครับ
7: โอ้ถ้าแบบนี้มีโอกาสแล้วครับถ้าโดนทักแบบนี
8: ้ต้องไปดูแล้วครับเพราะว่ามันมี2เหตุการณ์ที่ต้องพิจารณานะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของเอกวาดอร์โดนทำฟาวก่อนหรือไม่แล้วก็จังหวะล้มในเขตโทษของฮาวาร์ดเนี่ยคือโดนจริงครับ
7: เนี่ยคือจังหวะก่อนหน้านั้นเนี่ยวิเต้โดนเลรอยซาเน่เหมือนเตะเข้าไปแถวๆข้อเท้าซ้ายในจังหวะที่พยายามจะล็อกหนีนะ

0: ครับตรงแถวบริเวณกลางสนามและจังหวะนั้นเนี่ยทางเยอรมันตัดบอลมาได้แล้วก็ลำเลียงบอลขึ้นมานะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเยอรมันจะเป็นทางเมชาไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ทางด้านของคายฮาวเวสนะครับและคายฮาวเวสโดนทำฟาวต้องดูจังหวะบิวอัพตรงนี้แหละครับว่าฟาวก่อนหรือเปล่านั่นแหละครับโอ้เป็นฟรีคิกก่อนนะครับซานเน่ไปทำฟาวก่อน
1: คือไม่ได้ไปพิจารณาในจังหวะจุดโทษนะครับมาดูตั้งแต่จังหวะฟาวเริ่มต้นเลยครับนี่ครับแต่โดนก็เบานะคุณจุดเนาะสัมผัสจริงครับการฟาวแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต
0: ่แต่ดูท่าของเบคเซเซ่ก็ไม่พอใจอยู่ดีนะครับ
1: คือคงไม่พอใจผู้ตัดสินตั้งแต่จังหวะ
0: ใช
1: ่ที่เสียประตูรอบแรกไปแล้วนะครับ
0: แต่ยืนยันว่าไม่จุดโทษนะครับโอ้ล่อตัวไปครับเอกวาดอร
1: ์มีคนรับแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปกินที่คอนโด
0: ปรากฏกดแคนเซิล
2: เฮ้ย
1: อย่าสิครับ
0: เป็นฟรีคิกของเอลกอดอร์บ้างครับริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะลุยริมเส้นด้านขวาขึ้นไปแล้วโดนตัดฟาวนะครับมีปาโชขึ้นไปลุ้นลูกมงให้กับทางเอลกอดอร์ในจังหวะนี้ด้วยนะครับมอยเซสไกเซโดครับจะเป็นคนเปิดฟรีคิกเข้าไป
1: เปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษโอ้โหยูนาธานทาตวัดบอลทิ้งไปได้ก่อน
0: จะเตะอัดยิงคาเบียเอาบอลไม่ออกครับโอ้โหเยอรมันแย่งบอลกลับมาได้แล้วทิ้งขึ้นมาด้านบนต้องเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับทางเอลกาดอ
1: เรียบร้อยแล้วเราก็
0: แล้วกลัวเยอรมันจะเล่นเร็วแกรีบเตะบอลอีกใบเข้ามาในสนามก่อนครับโอ้โดนใบเหลืองเลยครับแม่ก็โดนใบเหลืองไปนะครับแต่ก็หยุดยั้งการที่พยายามจะทุ่มเร็วของทางเยอรมันกับฟรังโกแล้วก็โดนใบเหลืองไป
1: ครับ
0: คิดได้เร็วแต่ว่าก็โดนใบเหลืองไปนะครับอารันฟรังโก
1: ลุกทุ่มริมเส้นฝั่งขวานะครับคิมิชเล่นกับมูเซล่าโดนกระแทกนิดนึงโดนหวดทิ้งขึ้นมาครับอินกาเบียข้างหน้าวาเลนเซียได้บอลไม่เยอะนะครับเกมนี
0: ้
1: โอ้โหโอ้โห
0: เป็นวาเลนเซียครับโดนกระแทกตัวนี่พุ่งเข้าไปตรงซุ้มมานั่งสำรองทีมตัวเองครับโอ้เจอความใหญ่ของยูทันทานี่ก็เป็นหัวหอกจอมเก่านี่เคยมาเล่นอังกฤษกับทั้งเวสต์แฮมแล้วก็เอเวอร์ตันด้วยนะครับปัจจุบันนี้36ปีแล้วนะครับอยู่กับปาชูก้าในเม็กซิโกเข้าไปชนกับพวกสตาฟของทางเอลกวาดอร์เองเลยครับเจอยูนาธานทาครับรถถังจากบาเยิร์นครับคุณนี่รถถังฝั่งทนไหม
1: อะไรนะครับผม
0: คุณนี่ตัวรถถังฝั่งทนไหม
1: เอาเอาละครับซาเน่ซาเน่พาบอลเข้าเขตโทษแล้วดึงหลบนิดนึงแต่ก็ยังติดที่ปาโชนะครับที่มาช่วยเคลียร์ไว้ได้ก่อนครับนั่นเป็นโอดอนเนสครับขออภัยซาเน่โดนตัดบอลไม่ได้ครับทางอังกูโลโอ้โหหลบสวยเลยครับเยปัวทางขวามีเติมขึ้นมาแล้วครับฟรังโกองกลางครับไคเซโด ทางซ้ายครับ

0: ค่อยๆพาบอลขึ้นมาทางเอกวาดอร์คือจริงๆพวกเขาต้องการประตูเดียวนะครับขอชนะเยอรมันก็จะ
1: คือเป็นติด1ใน8นะครับที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่ม
0: บูเซล่าวนกลับมาฝากบอลไว้ที่ทางซิลเลอร์ซ้ายซาเน่ครับอ้าวจ่ายพลาดอังกูโลแย่งบอลมาได้พาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแล้วตรงกลางเพื่อนเติมเยบัวเข้าเขตโทษเยบัวล็อกเข้าซ้ายดึงเข้าขวาทิ้งยิงครับติดบล็อกโอ้โหได้ลูกเตะมุมครับเอกวาดอร
1: ์จริงๆตรงนั้นหน้าป่าประตูของเยอรมันนี่ก็มีผู้เล่นเอกวาดอร์อยู่ 2-3 คนนะครับพยายามจะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปจากทางด้านขวาของกรอบเขตโทษครับเยบัวแต่ว่ายังติดบล็อกครับยูนาธานทาบล็อกออกหลังไปได้เตะมุมทางขวาครับทางด้านของเอลกาดอร
0: ์เตะมุมเปิดลึกเสาไกลโคกเข้าไปแม่ก็ออกไปครับไม่ตรงกรอบไกเซโด
1: บอลมันมาแรงไปหน่อยครับพยายามจะเอี้ยวตัวไปหม่งแล้วมันโดนบอลก็จริงแต่ว่ามันก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้น
0: อีกคู่หนึ่งโกดิวัวหรือว่าไอริโคสยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มีแซวว่าส่งไปตอนป่าแป๊ะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์นะครับแต่คอนเซนเทรตกับเกมไงก็มีแหละมีอ่านแต่ที่ไม่อ่านอาจจะเป็นเพราะว่าแกนั่งฝั่งนี
1: ้อ๋อแล้วพี่สุเทพนั่งฝั่งนี้
0: ใช่เพราะว่าแกเปิดคอมอีกเครื่องไม่เป็นนะ แกไม่มีคอมอะ คอมมีเครื่องเดียวเอาละครับฮาวเวิร์ดเก็บบอลได้ซิลเลอร์ให้มาเรลอยซาเน่ไต่เส้นขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายด้านขวาครับซาเน่เลี้ยงจี้อินกาเบียเข้าในเขตโทษโดนแซะออกมาวิเต้เตะทิ้งครับทางเอกวาดอร์อ้าวแม่จุนทานทาพลาดแล้วครับให้กลับมาที่อังกุโลแล้วไปทำฟาวล์ครับ
1: จุนทานทาครับเข้ามากระแทกจากด้านหลังนะครับ
0: นี่มีเขามีน้องนะคุณจุนอันจุนทาถู
1: ครับผมแล้วมีน้องคนเล็กไหมฮะ
0: จุนทานทาถูทาถู
1: ครับผมนั่นจะมองฮะ
0: เราก็คิดอะไรไปเรื่อยตีสามแล้ว
1: เราก็เล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อย
0: ช่วยหาให้เราหน่อย
1: หาบ้างไม่หาบ้าง
0: เราก็ยิงไปนะฮะหาบ้างไม่หาบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ทางคนฟังใน YouTube ยิ่งดึกยิ่งเยอะเหรอฮะเนี่ยบอกรายงานตัวทางเอสเอ็มไปแล้วนะครับจากน้องอาร์มซ่านะครับอยากสนับสนุนคือหนูขอบพระคุณมากเลยอาร์มซ่าบอกจริงไหมฮะจุนปากน้ำบอกเอกฟันบันแท้ก็แค่ฝุ่นถ้าจุนมาก่อนเอกก็ไม่ได้เกิด
1: โอ้ย
0: อ้าว
1: รอบคัดเลือกผมยังไม่ผ่านเลยมึงฮะ
0: กราบ
1: เออ
0: บอกวัวไม่ขยับหรือว่ามอร์นิ่งครับพี่เอกพี่จุนจากอัมซ่านะครับ
1: สวัสดีน้องอัมซ่านะครับ
0: แล้วก็บอกเพิ่งเปิดฟังทางแอปตัวใหม่ฟังจากลำลูกกาชัดเจนมากๆจากผู้กองวิชัยก็ย้ำอีกทีนึงสำหรับแฟนๆเอ็มกราฟ19นะครับฟังทางแอปพลิเคชันต้องแอป M-Cod Connect นะครับ
1: ฮาเวียร์มาสเคลาโนมาดูด้วยครับเกมนี
0: ้อย่างนี้นี่ดูฟรีป่ะ
1: โอ้ถ้า VIP ก็น่าจะฟรีนะพี่ VIP เสียตังก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะ
0: บอกจุนบอกให้ภาคคู่ใครก็ได้ยังไงก็ number
1: one
0: แบกป่าแปะพอสุเทพพอเบ่งกี่คนก็ได
1: ้
0: จากจุนสิทธิ์คิดล้างครูเอกพออเบงดีลีทของจริงครับผม

แค่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ารายการ99กูรูถามว่าที่มุกดาหารงานดีไว้ส่งไป2รอบไม่อ่านเลยเสียใจมากไม่หรอกบางทีข้อความมันเยอะทำข้ามไปยัง 1-1 นะครับเกมในคู่เยอรมนีกับเอกวาดอร์โอกาสทำประตูในครึ่งหลังก็ยังน้อยมากๆนะครับรูดิเกอร์หยอดมาในเก

0: ไลน์แมนนี่ส่งของให้ผมยัง
1: ดูคุณหนุ่มของกินมากกว่าเกมในสนามนะ
0: น่ารักจริงๆกลับไปเรามีของกินแล้วจัดไป2กล่อง
1: เออคนเดียว2กล่องเลย
0: ไม่อีก1กล่องให้ลูกชายพรุ่งนี้เช้าไปโรงเรียนแล้วก็ทานในรถข้าวมันไก่ทอดส่วนผมในกล่องเดียวพรุ่งกลับไปถึงอาจจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอีกนะฮะชีวิตพ่อก็อย่างนี้นะครับคุณจุนคุณไม่มีลูกคุณไม่รู้เรื่องหรอกครับผม
1: รู้ตัวอยู่แล้วฮะ
0: ว่า
1: ปฏิบัติตนแบบนี้ไม่ได้แน่ๆไม่มีซะเลยดีกว่า
0: ว่ามีลูกไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่อยากมีไม่อยาก
0: หรอ
1: ไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่
0: ไม่พร้อมจะดูแลเด็กเล็ก
1: ครับผมดูแลเด็กอย่างเดียวพอแล้ว
0: อ้าวไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันทำไม่เป็นอะไรอย่าง
1: นี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: จังหวะนี้ดึงจังหวะได้ดีครับแล้วก็เรียกฟาวจากลีรอยซาเน่ได้ครับปาโชนี่ก็ประสบความสำเร็จกับทางด้านของเปเช่นะครับเปเช่ป้องกันแชมป์ UCL ได้โอ้โหแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนอีก2ครับเดนิสอุนดาฟที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดที่แล้วนะครับลงมาช่วยทีมพิกษาการเอาชนะไอวอรี่โคสต์ 2-1 ถูกส่งลงมานะครับเช่นเดียวกับทางมาลิกเจ้านะครับที่ถูกส่งลงมาเอาโยชูคิมมิชกับไคฮาเวสออกครับ
0: ครับโอ้โหแฟนทาง YouTube ก็เยอะนะคุณจุนไอ้ทาง Facebook อ่ะตอนนี้ก็ยังเยอะด้วยนะครับทักทายแฟนบอลทาง Facebook Live ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรทักทายเข้ามาได้ตอนนี้เกมเอกวาดอร์กับเยอรมนียัง1ประตูต่อ1ส่วนอีก1คู่เนี่ยเอกวาดอร์ไอ้ขออภัยคูราเซากับแอลดิโคสก็ยังสกอร์เดิมนะ
1: ครับ
0: เอาแล้วปุ๊บ
1: จะขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของเอกวาดอร์ก็ท่ายบอกันไม่ดีเองครับบอลหลุดออกข้างเสียทุ่มให้กับเยอรมันไปจะเปลี่ยนตัวบ้างแล้วครับอันเชโลเปรซิอาโดครับจากอเลโกมิเนโรในบราซิลกำลังจะถูกส่งลงมาตัวเกมด้านข้างทางขวานะครับเล่นแบ็กก็ได้ปีก็ได้ครับตัวสำรองที่กำลังจะถูกส่งลงมาโอ้แล้วเปลี่ยน2คนด้วยท่าทางอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นเควินโรดิเกสครับกองหน้าจากอุนิออนซังชิลัวครับกำลังจะถูกส่งลงมา
0: ครับ
1: เหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับเกมที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ครับ
0: วางยาวขึ้นมาข้างหน้าเลยครับกาลินเดสโอ้ไปกระแทกก่อนผู้สินไม่ว่าอะไรครับทางฟรังโก้นะครับที่แลบขึ้นมาสูงเลยนอยเออร์เปิดขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายเก็บบอลไม่ได้นะครับข้างหน้าทางอุนดาฟนะครับที่เพิ่งลงมาได้สักครู่นี้ฮาแวดมีเวลากว่า60นาทีแต่ยังไม่มีสกอร์อ่ะเยบัวให้มาวาเลนเซียยิงลูกไฟยิงโอ้โหโดนทุบออกมาได้ครับตรงกรอบด้วยโอ้นี่น่าจะเป็นลูกตื่นเต้นแรกในช่วงครึ่งหลังอ่ะคุณถึงก็อึ้งเลยนะคุณจุนคุณไม่มีอะไรสักนิดสักหน่อยเลย
1: ก็ผมเห็นพี่ภาคอยู่นี่ไงผมก็หยุดให้จะได้ไม่พูดทับ
0: ผมก็อุตส่าห์หยุดว่าโอ้โหลูกยิงลูกนี้มันอย่างนั้นอย่างงี้ไม่มีอ่ะหรือว่าคุณกำลังช็อกอะไรอยู่หิวข้าวมันไก่ไง
1: ผมก็เผื่อพี่พูดต่อไงก็รอให้หยุดยาวๆก่อนแล้วผมค่อยคอมเมนต์โอ้แต่ว่าโอกาสยิงเต็มข้อได้ขวาเลยครับเอ็นเดอร์เวนเซียเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าบอลมันอาจจะไม่ได้ห่างตัวนอยเออร์มากนักนะครับก็เลยทำให้ยังติดเซฟของนอยเออร์
0: คุณนี่ดึกอ่ะ
1: ไม่ใช่ก็ครึ่งแรกเราทับกันไปสองสามทีแล้วไง
0: ครึ่งแรก

0: ไอ้สิก็คุณมันไม่ค่อยได้มา99ไงคุณอาจจะไปจังหวะที่อื่นหรือเปล่าจังหวะ99มันจะงงๆหรือเปล่าอ้าวไปจังหวะนี้ครับซิลเลอร์เอาเป็นฟอร์เรนเวียนะครับขออภัยได้ยิงด้วยขวาอุนดับยอดครับละโอ้โหเข้าชาร์จอุนดับมียืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอยโขกอยู่แต่ว่าไม่ถึงเขานะครับอุนดับ
1: ฟอร์เรนเวียสยิงก่อนนะครับติดบล็อกบอลกระเด้งออกมาทางฝั่งซ้ายดับรอมเก็บบอลได้ตักเข้ามาตรงกลางหน้าป่าประตูจะให้ทางอุนดาฟครับแต่ว่าเข้ามือการินเดสก่อนอุนดาฟนี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับจาก2นัดที่ผ่านมาในฐานะตัวสำรองย้อนกลับมาให้ดูครับจากมุมมองกล้องของวูดสินครับโอ้โหจับด้วยขวาบอลกระเด้งพื้นหนึ่งทีแล้วตวัดยิงครับของเอเนวาเลนเซียแต่ว่าความแรงของนอยเออร์แม้ว่าจะไม่ได้ห่างตัวแต่ก็ต้องยอมทุบทิ้งออกไปครับไม่รับครับ
0: ครับ
1: เอาฟรังโกกับเอเนวาเลนเซียออกนะครับเอาปริเซียโดครับกับคิวริโรเกสลงมาก็ตามตำแหน่งแล้วครับ
0: ครับ
1: ฟรังโกมีใบเหลืองติดตัวไปแล้วด้วย
0: อ้าวที่ไอวอรี่โค้ชมีประตูที่2นะครับเกมคูราซาวกับไอวอรี่โค้ช
1: ก็เป็นนิโคลัสเปเป้คนเดิมแล้วครับบวก2ประตูให้กับทางไอวอรี่โค้ชในเกมนี
0: ้เกมที่แล้วเนี่ยคูราเซามีแต้มนะครับเสมอกับเอกวาดอร์แต่เกมนี้เนี่ยโดนไปแล้วครับ2ประตู0แต่ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาก็เก็บแต้มได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพชรเล็กๆอย่างคูราเซา
1: เยอรมันมีเปลี่ยนเอาแม็กซิเมียนไบเออร์ลงมาแทนทางเฟลิกเมช่านะครับ
0: ซ้ายครับเอกวาดอร์มาโอ้โหโดนอัดร่วงลงไปครับมาเล็กเชล
1: กลับกันหลังจากนิวคาสเซิลครับเข้าไปเข้าช้าครับไปเตะใส่อันกุโลคนหนึ่งซันเดอร์แลนด์คนหนึ่งนิวคาสเซิลนะครับอันกุโลนี่ซันเดอร์แลนด์ส่วนมาเล็กเชลนี่นิวคาสเซิล
0: เหลืออีกประมาณ25นาทีครับเอกวาดอร์ยังเฮฮาน
1: าทีที่64นะครับจังหวะที่นิโคลัสเปเป้บวกเพิ่ม 2-0 ให้กับโกดิวัวครับออกนำกุลาซอฟ
0: ก็ถือว่าแฟนบอลเอกวาดอร์เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของฟุตบอลโลกนะฟรีคิกครับเอกวาดอร์ยอดเข้าไปในเขตโทษโดนโขกทิ้งมาวิเทมาที่พลาต้าย้อนกลับมาครับไกเซโดเพรเซียโดสัมผัสบอลครั้งแรกของเพรเซียโดนะครับยอดเข้ามาโอ้โหไม่มีทิศทางเลยครับเข้ามือมาเรียวนอยเออร์ครับลูกเปิดของเอกวาดอร์
1: เปิดลึกเกินแล้วครับไม่มีปัญหาสำหรับนอยเออร์เหลือ24นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาเสียงท้องร้อง
0: เข้าใหม่ไหม
1: ว่านึกว่าเสียงวูเซล่า
0: เสียง
1: โอ
0: ้ผู้ฟังฮะเสียงท้องร้องผมเข้าใหม่ป่ะครับเมื่อกี้ดัง
1: โอ้ตกใจเลย
0: ไม่งั้นผมจะสั่งข้าวมันไก่แล้วครับคุณจุนวันนี้ผมทานข้าวไป2มื้อเอง
1: อายุเยอะแล้วไม่ต้องทานเยอะ
0: มีบางคนถามว่าทำไมโอ้ยผมเห็นผมผอมลงน้ำหนักลงช่วงนี้ทานข้าววันละ2มื้อนั่นเองมื้อบ่ายกับมื้อค่ำ
1: ครับผมนึกว่ามื้อแล้วกับมื้อเล่า
0: พอเวลามันต้องทำงานดึกๆเนี่ยมันก็เลยมีความหิวเกิดขึ้นแต่ถ้าหลับไปเลยมันก็ไม่รู้เรื่องไง
1: ครับผมโอ้โหตอนนี้อาริโคสก็ทยอยเปลี่ยนแล้วนะครับยานดิโอมอนเดเปเป้หมดโอกาสทำแฮตทริกแล้วนะครับรวมไปถึงบอนนี่ที่ก็โดนถอดออกไปไม่น่ามีปัญหาแล้วครับในการจบอันดับ2ของกลุ่มนี้ครับอาริโคสอันดับ2ในกลุ่มนี้นี่ในรอบ32ทีมนี่จะ

0: จอกับอันดับ2ของกลุ่มไอนะซึ่งโอ้โหก็แย่งกันอยู่ระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย
1: ์ใช่แล้วเขาแย่งจากฝูง
0: ครับผม
1: แย่งแชมป์กลุ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็หนักหมด
0: ใช่
1: คุณเลือกเอาคุณจะเจอบัปเป้หรือจะเจอ
0: เออร์ลิงฮาแลนด์
1: เอาไฮเดรชั่นเบรกครับพักให้น้ำไก
0: ่ครับผมให้น้ำให้ท่าก็พอ
1: ให้น้ำให้ท่ากันหน่อยหนึ่งนะครับช่วงพักให้น้ำให้ท่าก็เป็นช่วงพักดูข้อความทาง YouTube ของเราดีกว่า
0: ครับ
1: คุณปฏิพลบอกโหลด Mcot Connect มาแล้วครับน่าชัดเจนนะครับสุกี้ลิ้มห้วยขวางครับเด็ดมากนะ
0: ลิ้มหรอ
1: เออ
0: เอา
1: เดี๋ยวก็ตรงห้วยขวางไง
0: ตรงห้วยขวางผมไม่เจอเจ้าหนึ่งผมชอบมากเลยอ่ะหมูแดดเดียว
1: โอ้ส่วนอันนี้บอกว่านอกจากพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มแล้วสองหนุ่มมีพระอีกวันไหนครับจะได้มาปูเสื่อรอก็เป็นเกมอังกฤษกับปานามาตีสี่เจ๋งจัดให้แต่ละคู่นี่คือแบบประทับใจจอดมากตีสามตีสี่นะฮะสวัสดีครับญี่ปุ่นจะผ่านเข้ารอบไหมครับเช้านี้ความหวังของหมู่บ้านผมเลย
0: ก็มีโอกาสนะญี่ปุ่นเองเจอกับสวีเดนนะครับ
1: ไงล่ะนิวเคลียร์สะเทือนโลกเลยใครรับผิดชอบทีนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าโหลดมาแล้วแต่ก็เปิดไม่ได้ครับผมใช้ Samsung S7ทำไมถึงเปิดไม่ได้เอ่ย Samsung S7 มันยังไงครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันรุ่นเก่าเหรอ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เปิดได้สิครับเราถ้าเปิดไม่ได้ลองปิดเปิดปิดเครื่องใหม่เนาะคุณปฏิพงษ์บนปฏิพลนะครับคุณ PC บอกบิ๊กจุนลิ้นแมวไปรีวิวบุฟเฟ่โนวาเทลสุขวิทซอย4หน่อยครับช่วงนี้มีโปรถูก
0: อ๋อเหรอ
1: เยอรมันจะมาอีกไหมผมก็ดูแล้วออกโอกาสเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะเยอรมันเองก็เล่นไปตามเกมแล้วแหละไม่ได้เร่งเต็มที่แบบ 100% มีเอกวาดอร์เองที
0: ่
1: เป็นฝั่งที่อยากได้ผลการแข่งขันมากกว่านะครับเมื่อวานวิ่ง5คูณ 2,000 เรียบร้อยแล้วนะครับบอกคุณเซียนสนบอกว่าเกาหลีมาล้านเปอร์เซ็นต์
0: เรียบร้อย
1: ครับผมเยอรมนีสุดหล่อฮันซี่มุลเลอร์ลงไหมครับโอ้โหนี่เป็นแฟนเก่าเลยนะฮันซี่รู้จักฮันซี่มุลเลอร์ด้วยคุณแมวอ้วนบอกนายเอกครับว้าวนี่เป็นน้องรักของพี่ไหม
0: ไม่เหลือเลยฮะ
1: เป็นพี่ชายสุดที่รักของจุ่นมากกว่า
0: ไม่ใช่ครับเป็นพี่ที่ร่วมงานกันเฉยมากกว่า
1: ตูนชัยเนี่ย
0: เขากับพี่วาวนี่คือแทบจะสายเลือดเดียวกัน
1: เล
0: ือดเด
1: ีย
0: วกันทุกไหว
1: ช่วงหลังนี่เขาแบบทางเดียวกันมากสองพี่น้องคู่นี
0: ้ครับผมอุ้ยเหมือนทางฮินคาเปียจะมีอาการบาดเจ็บแล้วโดนถอดออกนะครับเนี่ยครับเอาเพวิสเอสตูบิยานครับจากเอซิมิลานลงสนามแทนโอ้ถือว่าเสียเกมรับคนสำคัญเลยครับปิโลฮิคาเปียเกมกำลังจะกลับมาเล่นต่อนะครับหลังจากไฮเดรชั่นเบรกครับเปิดยาวขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอไปถึงทั้งนอยเออร์เลย
1: Have scored 10 times in the competition so far, and half of those goals, five of them have come in the final.
0: จังหวะนี้เอ้า
1: เอ้าโอ้โหเอกวาดอร์เกือบได้ลุ้นประตูเปิดเข้ามาแล้วอังกุโลครอสเข้าไปทีนึงก็เกือบไปครับโอ้โหเอกวาดอร์เกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับ
0: โอ้โหจังหวะสื่อสารผิดพลาดของเกมรับเยอรมันครับเกือบจะโดนเอกวาดอร์ลงโทษโอ้จังหวะที่กระดกเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วทากับทางนอยเออร์เหมือนไม่รู้กันครับโดนตัดบอลได้แต่ว่าจังหวะมอยเซสไคเซโดพยายามจะตวัดเข้าไปครับเนี่ยจังหวะนอยเออร์จะรับข้อมือจนธานทาดันไปเตะสกัดเพื่อจะให้บอลมันออกหลังครับแล้วผู้เล่นของทางฝั่งเอลกอดอร์เนี่ยตามไปเก็บได้ครับโรดิเกสตวัดย้อนกลับมา

0: ให้ทางด้านของมอยเซสคาโดปาดเข้าไปหน้าป่าประตูแต่ว่าจังหวะยิงของทางฝั่งเอลกอรอยิงหลุดกรอบนะครับไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลแล้วเยอรมันเปลี่ยนเอาฟอเรนเวียสออกครับเอาปาสคาลโกรสลงมาครับ
1: คือประมาทไม่ได้ครับเยอรมันเองก็แนวรับเองก็ประสานงานกันไม่ค่อยเข้าใจกันหลายจังหวะเหมือนกันนะครับคุณอัมพรบอกฟังอยู่ศรีสะเกษครับคุณวิชานบอกฟังจากกำแพงเพชรไหวไหมเยอรมนีคุณประสิทธิ์นะบอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนี่ทั่วประเทศจริงนะครับคุณเรศบอกกรีดยางอยู่ภูสิงห์ฟังอยู่ครับภูสิงห์นี่จังหวัดอะไรผม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ทางอีสานใช่ไหมครับคุณเรศคุณศักการบอกไอวอรี่โค้ด2แล้วครับ
0: ก็ไปเป้เหมาคนเดียวนะ
1: ใช่ครับก็ขอบคุณมากกับทุกข้อความเลยนะครับ
0: เยอรมันนี่เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายครับ
1: ก็เป็นเอลกวาดอร์นะฮะที่ช่วงท้ายเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งมั่นกว่าเยอรมนีในการที่จะเอาประตูนะครับเพราะว่าเกมยิ่งลดนาทีลงเรื่อยๆความกดดันก็เทมาที่พวกเขาเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแบบนี้ก็กลับบ้านนะครับ
0: คือถึงตรงนี้สถานการณ์ยังไงริโคสก็น่าจะใสๆไปแล้วนะครับในการที่จะจบในอันดับที่2นะครับเพราะว่าออกนำทางฝั่งของกราซาวอยู่2ประตูต่อ0นะครับเวลาเองก็เหลือไม่เยอะด้วยเปิดมาเยอรมันเกือบจะได้ลุ้นขึ้นนำ 2-1 ครับ
1: บอลอยู่กับปาสคาลโกรสครับวุ้มทงด้านขวาให้เป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับ
2: ในเคสของ the defensive challenge just putting him off Vite Rodriguez Plata
0: แทงขึ้นหน้ามาตรงนี้ครับแต่ว่าแนวรับเยอรมันยังถึงก่อนครับย้อนกลับไปให้นอยเออร์อ้าวแล้วหลุดมาตรงนี้ซาเน่ดึงจังหวะหลอกแล้วซัดสุดท้ายตรงตัวกาลินเดสครับเกือบขึ้นนำ 2-1 ครับเยอรมัน
1: โอ้โหเกือบจะเป็นจังหวะหนีห่างออกไปเป็น 2-1 ของเยอรมนีนะครับแต่ว่าลูกยิงของซาเน่เนี่ยไปตรงตัวครับเป็นจังหวะลุ้นของเอกวาดอร์บ้างขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายอังกุโลให้เอสซูบิยานย้อนหลังกลับมาวิเต้ไกเซโดหยอดเข้าไปในเขตโทษข้างหน้ามีเยบัว6ยอดเอ้ายิงโอ้โหหน้าประตูติดบล็อกครับเอกวาดอร์เกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับ
0: จังหวะจับบอลลงมาครับโรดิเกสตัวสำรองครับเอี้ยวตัวยิงด้วยซ้ายต่อวัดแนวรับเยอรมันครับโอ้โหเป็นทางจอร์จสติลเลอร์ครับแย่ขามาบล็อกเอาไว้ได้ไม่นะมีโอกาสขึ้นนำ 2-1 เพราะดูเหมือนว่าจังหวะการเข้ามาบล็อกของยูนาธานทานไม่ทันแล้วนะครับยังได้ลุ้นเตะมุมทางฝั่งขวาครับทางเอลกาดอ
1: เตะมุมครับมุมทงฝั่งขวาครับประตูเดียวเท่านั้นเคล็ก6เสาแรกเข้าประตูครับเอกวาดอร์ทำได้จริงๆครับพลาต้าโอ้โหยิงเอกวาดอร์ขึ้นนำเยอรมนี2-1
0: โอ้โหบักเคเซ่ครับเฮเลยครับโอ้โหมาจังหวะเตะมุมทางขวามีตัวมงก่อนในจังหวะแรกนะครับแล้วมีทางด้านของพลาต้าครับดีดด้วยซ้ายเปลี่ยนทางบอลที่เหลี่ยมเสาแรกเข้าประตูไปครับ
1: โอ้โหสุดยอดจริงๆครับความพยายามพวกเขาเป็นผลจนได้ครับโอ้โหลูกเตะมุมนะครับบอลเริ่มมาจากลูกเตะมุมแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นพลาต้าครับที่เข้าถึงบอล

0: เป็นจังหวะสุดท้ายแปรแล้วก็เสียบตะข่ายเข้าไปครับดูจากภาพรีเพลย์ทีมครับโขกวาเสาและโรดิเกสนะครับที่เป็นคนโขกเช็ด
1: โอ้ตัวสำรองครับที่มงเช็ดมาแล้วก็ดีดเข้าไปครับด้วยซ้ายตัดหน้าทางนอยเออร์ครับทางด้านของทางปลาต้า
0: ไม่ล้ำหน้าแน่นอนเพราะว่ามีสติลเลอร์ในยืนคุมเส้นอยู่นะครับ
1: โอ้โหนอยเออร์จะพยายามรับเข้ามือแต่ว่าเท้าไวกว่าครับทางด้านของปลาต้าครับดีดด้วยซ้ายเข้าไป
0: โอ้โห
1: ประตูสำคัญของเอกวาดอร์ครับโอ้โหเฮกันใหญ่เลยครับแฟนบอลของเอลกวาดอร
0: ์คือนี่แหละครับพวกเขาไม่ลดละจริงๆครับความพยายามในเกมนี้โดนนำก่อนตั้งแต่2นาทีแรกครับแต่สุดท้ายตอนนี้ขึ้นนำแล้วแต่ยังเหลืออีก12นาทีครับประมาทเยอรมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมาแล้วมาแล้ว
1: ประตูขึ้นนำนาทีที่78นะครับแล้วก็เป็นประตูที่9ของเขาในนามทีมชาติของปลาต้าครับนี่ปัจจุบันอยู่กับฟลาเมงโกในบราซิลนะครับกอนซาโลปลาต้า
0: คือเรียกได้ว่าประตูขึ้นนำของเอกวาดอร์เนี่ยทำให้เอกวาดอร์ก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบเหมือนกันนะครับ
1: คือถ้า4แต้มเนี่ยเข้ารอบในฐานะอันดับ3 8ทีมที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: เพราะเขาจะมี4แต้มนะครับเท่ากับทางด้านของบอสเนียบอสเนียเนี่ยจริงๆก็คือการันตีเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเอลกวาดอร์เนี่ยประตูได้เสียคือ0ด้วยนะบอสเนียคือติดลบ1 4แต้มเนี่ยก็ยังการันตีเข้ารอบไปแล้ว
0: ใช่เอาละครับเยอรมนีต้องเป็นฝ่ายทวงคืนไล่ตามบ้างและมาอีกแล้วครับทางเอกวาดอร์ขึ้นมาครับเยบัวไล่ตามช่องลุดโอ้โหยังเป็นนอยเออร์นะครับที่ออกมาคว้าไว้ได้ก่อนที่บอลจะถึงไปที่โรดิเกสครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับโอ้ประตูสำคัญเลยครับ
0: เนี่ยนะมามัน
1: ปลาต้าม
0: ามันเอาในช่วงท้ายเกมนี่แหละครับเยอรมนีครับเซตบอลในแนวรับอยู่ริดิเกอร์ให้มาทางซ้ายเอายังแย่งบอลกันอยู่แต่เป็นเอกวาดอร์ที่เอาบอลไปได้พลาต้าครับคนทำประตูให้ทีมขึ้นนำดึงช้านิดนึงครับย้อนหลังมา
1: ตอนนี้จ็อบของเอกวาดอร์อาจจะต้องเปลี่ยนไปคือมาเน้นเกมรับเพื่อรักษาสกอร์แล้วนะครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำไปแล้ว
0: โอ้โหแต่ตอนนี้พวกเขาเล่นเกมรุกอยู่อังกุโลผู้สินไม่เป่าฟาวให้เล่นต่อเอสตูบิยานให้มาวิเต้ปาโชครับโอดอนเยสไปทางขวาเปเซียโดกายเซโดคือหลังสิครับอย่างนี้ดึงเวลาไปเรื่อยๆครับเผาเวลาไปเรื่อยๆเอลกอดอ
1: เน้นคลองบอลฆ่าเวลาไปในตัวแล้วนะครับ
0: เยสุบิยานเปิดขึ้นมาข้างหน้าเลยครับเอลกอดอเก็บได้ไหมเอ้าแหมทางโรดิเกสเก็บบอลไม่ได้นะครับวันตอนนี้เนี่ยกลายเป็นโรดิเกสเองก็ขึ้นมาค้ำอยู่ในแดนหน้าคอยเก็บบอลอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับ
1: แต่ก็ถือว่าเปลี่ยนถูกตัวนะเควินโรดิเกสแม้ว่าจะยิงไม่ได้แต่ว่าก็มงแอสซิสต์ให้ปลาต้าได้นะครับประตูขึ้นนำ 2-1 มาอีกแล้วครับเอลกวาดอร์ทางขวา
0: โอ้โหเยบัวเองมีบทบาทกับเกมเยอะมากนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่แน่นอนเท่าไหร่บูเซล่า

0: เยอรมันเอาบอลกลับมาโรสครับมาลิกเชลครับซิลเลอร์มาลิกเจ้าทีหนึ่งด้านขวาไบเออร์ไบโอ้ยพยายามจะแตะหลบแต่ว่าเป็นเอกวาดอร์ครับที่ตัดบอลได้ซ้ายมาแล้ววิเต้นี่ก็เป็นอีกคนที่เล่นได้เด่นมากๆในแดนกลางของเอกวาดอร์นะครับวิเต้
1: แล้วจังหวะนี้ก็เรียกฟาวให้เอกวาดอร์ได้ครับโดนไบเออร์แตะเข้าไปครับโอ้ดูอีกครั้งครับโอ้โหจังหวะโหม่งมาของโรดิเกสแล้วเท้าไวมากนะครับทางด้านของปราตาดีดด้วยซ้ายครับตัดหน้าทางนอยเออร์เสยเข้าประตูไป
0: ทางสกายสปอร์ตพลาดหัวเลยฮะว่าเป็นไลฟ์นะคุณยุนบอก Bad New for Scotland
1: อ๋อเพราะสกอตแลนด์แข่งจบ3นัดไปแล้วมี3คะแนน
0: ใช่
1: ยังต้องลุ้นอยู่นะครับทางสกอตแลนด์ว่าจะติดเป็น1ใน8หรือเปล่านะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับเอลกอดอมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมครับเยบัวกับอันกูโลนะครับ2ตัวด้านข้างโดนถอดออกนะครับเอาทางหมายเลข2นะครับเฟลิกซ์ตอเลสครับจากทางด้านของอินเตอร์นาชั่นแนลในบราซิลนะครับลงสนามไปอีกคนหนึ่งนี่เป็นทางด้านของไคเซโดนะครับแต่ว่าที่ลงสนามไปอีกคนหนึ่งของทางไคเซโดนี่เป็นทางจอร์ดี้ไคเซโดนะอันนี้เป็นตัวเกมรุกนะครับ
0: ครับ
1: จากคูลาคานในอาร์เจนตินา
0: ครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเอกวาดอร์นำเยอรมนีอยู่ 2-1 นะครับได้จากนิวสันอังกูโรแล้วก็กอนซาโลพลาต้าส่วนเยอรมนีเนี่ยนำก่อนแท้ๆครับจากเรโรซาเน่ตั้งแต่นาทีที่2ครับมาลิกเจลครับเจอกับทางโรดิเกสผู้สินให้ฟาวล์นะครับ
1: แต่ผมเป็นคนที่ชอบสมมุติว่าทีมตัวเองนะที่เชียร์นะพี่เอกนะถ้ามันต้องแพ้ในเกมที่มันสามารถแพ้ได้แล้วไม่ส่งผลกระทบอะไรอ่ะผมโอเคนะผมไม่ชอบในลักษณะว่าถ้าเป็นตัวเองทีมที่ตัวเองเชียร์แล้วบอลในทัวร์นาเมนต์แบบนี้พี่แล้วมันดีเกินไปอ่ะแบบชนะทุกนัดนี้ผมก็แบบมันจะกลายเป็นกดดันนะพี่เอกชอบแบบไหนมากกว่า
0: โอ้ยมันต้องชนะทุกนัดสิครับ
1: เท่กว่า
0: เพราะว่ามันเท่กว่าแหละ
1: ม
0: ันอยากให้หมดจดอ่ะ
1: อ๋อแต่สำหรับผมคือไม่เป็นไรลดความกดดันไป
0: ก็คล้ายๆกับสเปน2006ที่ชนะมา3เกมรวดฟอร์มดีมากยุคตอเรสอ่ะแต่พอรอบ16ทีมมั้งเจอฝรั่งเศสยุคซีดาน
1: อ
0: ่ะแล้วโดนฝรั่งเศสที่เก๋ากว่านะชนะไป 3-1 นะในบอลโลก2006
1: อาเจนคราวที่แล้วนี่ก็ประเดิมแพ้ซาอุ
0: อันนั้นน่ะคือมันหนืดเองอ่ะเกมแรกอ่ะก็เลยไปแพ้ก่อนแต่อย่าลืมนะถ้าคุณแพ้ก่อนเลยเนี่ยคุณจุนถ้าค
1: ุ
0: ณแพ้ก่อนเลยเนี่ยไอ้ลงสนามเกม2เนี่ยมันเหนื่อยนะมันกดดันนะ
1: แต่ถ้าคุณผ่านความกดดันตรงนั้นไปได้นะอื่นๆก็จะแบบไม่กลัวเท่าไหร่แล้วนะเรากดดันขนาดนั้นมาแล้ว
0: เยอรมันจะได้ลุ้นครับจากลูกฟรีคิกมุมกรอบเขตมุมสนามด้านขวานะครับตอนนี้สตาฟของเอกวาดอร์นี่คือแบบนั่งไม่ติดกันแล้วนะฮะคนจะเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นเดวิดรอมครับเสาแรกนี่ฮะมีตัวมาดักไว้ก่อนเอสูปิยาน
1: มงเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับจริงๆด้านหน้าเขามีตัวพยายามจะโฉบของเยอรมันแต่ไม่ได้นะครับไปมุมด้านขวาครับ

0: เดบรอมจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโค้งเข้าหาประตูทัวร์นาเมนต์นี้นี่เป็นตัวสำรองให้กับรุ่นน้องอย่างนาธานแอนด์บราวน์นะครับเดวิดรอม
1: เตะมุมครับเยอรมันเดวิดรอมโคกทิ้งออกมาปาโชนะครับที่โคกทิ้งออกมาได้ยังไงเหลืองมาแล้วครับมาสิครับเหลืองครับ
0: จังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับปราต้าเซล่าก็ต้องระวังนะครับก่อนหน้านี้เขาเจ็บหนักแล้วก็เอาจริงฟอร์มยังไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมนะครับจามูบุนเซล่าเน
1: ี่ยฟรีคิกของเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหคราวนี้มาทางซ้ายบ้างเดวิดรอมเหมือนเดิมรอมจะเปิดเข้ามาเสาไกลโดนโขกคิดไม่ได้ครับทางโรดิไกเซโดครับเป็นไกเซโดอีกคนหนึ่งนะที่ลงมานะไบเออร์โขกเข้าไปโดนโขกทิ้งออกมาอีกเหมือนกันครับทางเอกวาดอร์หวดทิ้งจังหวะเดียวดีกว่าแต่ถ้าโตดีๆเองก็มีลุ้นนะครับทางเอกวาดอร์มาแล้วเลเซียโดเลเซียโดข้างหน้ามีวาเลนเซียโอ้จ่ายแรงแต่แรงเกินไปครับ
0: เอกวาดอร์เนี่ยถ้าพวกเขาจะเล่นเกมรับนี่ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งนะพี่เอกนะในรอบคัดเลือกโซนคาเมนโบเนี่ยพวกเขา18นัดเสียแค่5ประตู
1: หาประตู
0: คนที่ไหนก็เนี่ยเสียแค่5ประตูน้อยสุดนะครับอันดับ2อย่างอาเจนเนี่ยยังเสีย10เลยอาเจนที่เข้ามาอันดับ1นะแต่เอลกาดอร์นี่เสียแค่5ประตูนะครับจาก18นัด
1: ทด7นาทีครับ
0: อาจจะเป็นเวลาที่เอลกาดอร์ไม่ชอบเท่าไหร่
1: ลูดิเกอร์ครับอยู่บริเวณกลางสนามด้านขวามาลิกเจ้ามาลิกเชียวเดมาลิกเจ้านะครับก็ตามสบายเลยมูเซล่าเข้าเขตโทษมูเซล่ายังเก็บบอลได้ครับจามามูเซล่าคืนกลับมาที่สติลเลอร์ซ้ายรอมยอดเข้ามาหน้าประตูโขกทิ้งมาได้แต่ดันมากเข้าเท้ามาลิกเชียวโดนจิ้มบอลยังเป็นของเยอรมนีครับอาร์สกาลโกรสเปิดติดโกรสย้อนมาโชนทานทาโดนแซะบอลมาได้นะครับเสียบอลไคเซโดโยดิไคเซโดให้ไปที่มอนเซตไกเซโดเอาละครับเอกวาดอร์โตยอดโอ้โหจ่ายไม่ดีนะครับจังหวะดีไม่งั้นนี่จ่ายละเอียดละเอียดได้ลุ้นประตูที่3เลยเนี่ยคุณจุน
0: คือจ่ายช้ากลายว่าโรดิเกสขยับไปก่อนออฟไซด์นะครับก็เลยตัดสินใจไม่วิ่งต่อนะครับ
1: บาลิกเชลครับออกยังไม่ออกบอลให้มาที่โจนาธานทาทาเนี่ยวันนี้เนี่ยคือโดนแย่งบอลจากเท้านี่หลายครั้งเหมือนกันเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษโดนโขกทิ้งไปอีกครับทางเอกวาดอร
0: ์ตอนนี้ก็ซื้อเกมรับแล้วนะครับเอกวาดอร์เพื่อจะรักษาสกอร์ตรงนี้ในการที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเป็นหนึ่งในอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมนะครับจาก12กลุ่ม
1: พาสคาลกรอสจริงเสาแรกโอ้โหก็เข้าข้างตะข่ายครับเป็นอุดาฟครับขออภัย
0: ทัวร์นาเมนต์นี้อันตรายสุดแล้วในเยอรมันนะครับในเรื่องการทำประตูครับอุดาฟโอ้โหได้ยิงด้วยซ้ายแต่มุมมันเหลือน้อยมากนะครับเข้าหน้าต่างครับไม่ตรงกรอบ
1: นี่อุดาฟหรือเกิร์ตมุลเลอร์เนี่ยจังหวะพลิกนะจังหวะพลิกจังหวะกลับตัวยิงนี่หนักดีเหลือเกินครับเดนิสอุดาฟ
0: น่าเสียดายที่เขาแจ้งเกิดกับไบรตันไม่ได้นะในช่วงย้ายมาอยู่ในอังกฤษ

0: แต่ก็ยิงกระจุยกับมาขาวสุดกาดครับ
1: กดขึ้นมาครับเพรซิอาโดข้างหน้าโรดิเกเซ่ก็เก็บบอลไม่ได้นะครับเยอรมนีพาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายตอนนี้ทดเจ็บมาแล้ว3นาทีครับเหลืออีก4นาทีซิลเลอร์มาที่ลูดิเกอร์โอ้ทางคูลาซาวเองก็พยายามจะเอาประตูคืนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับอีกสนามหนึ่งโอ้โหให้สวยเลยครับแต่ว่ามีเต้บังหัวทิ้งขึ้นมาครับเอกวาดอร์เตะทิ้งอย่างเดียวแล้วตอนนี้อย่าพลาดแล้วกันครับพลาต้ารอมเดวิดรอมคืนหลังคือนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเยอรมันเนี่ยแพ้ในบอลโลกช่วงหลังๆเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันทั้งคุณจุนนะเท่าที่จำได้เนี่ยในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ปุ๊บตกรอบอ่ะไบเออร์ผ่านไม่ได้เลยครับนักเตะเอกวาดอร์เองบอกเฮ้ยเอาหน่อยไว้สามนาทีจะเข้ารอบแล้วเว้ย
0: เอาเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็เยอรมันกดดันอย่างหนักครับ
1: ดูแฟนบอลเอกวาดอร์ลุ้นเนี่ย
0: ดีดี
1: เราเนี่ยโอ้ทิ้งขึ้นมาได้กลับตัวยิงนะครับปาสคาล กรอสข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับ
0: นี่แฟนบอลเอกวาดอร์ได้ถอดเสื้อกันดูหลายคนแล้วนะครับนี่ครับโอ้จังหวะขึ้นนำครับโรดิเกส
1: นี่ขนาดโดนมาเล็กเชลดึงเสื้ออยู่นะ
0: โอ้ขาซ้ายไวมากครับดีดบอลได้ก่อนนะครับเสยและข่ายเข้าไป
1: เอาละครับอีกเฮือกเดียวครับเอกวาดอร์อดทนหน่อยนำเยอรมนีอยู่ 2-1 นะครับมาเล็กเจ้าโดนตัดได้โอ้โหแต่เอกวาดอร์เองก็หลักพอตัดบอลได้ไม่มีจังหวะเหมาะๆที่จะพาบอลโต้เลยนะครับ
0: มีคนถามว่าเกาหลีใต้เนี่ยอันดับ3กับสกอตอันดับ3ใครดีกว่าเกาหลีใต้ดีกว่านะครับเกาหลีใต้นี่3คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับส่วนสกอตแลนด์นี่ลบ3นะ
1: ผมว่าสกอตแลนด์เนี่ยคือแบบได้ลุ้นท้ายๆเลยอ่ะแบบต้องไปลุ้นชิวเฉียดเลยจริงๆนะ
0: หวัดเสียวแทน
1: 3คะแนนแล้วติดลบ3เนี่ยเอาละครับซ้ายขึ้นมาพลาต้าจะเข้ามุมธงหรือจะลุยต่อครับเอกวาดอร์ไปครับมุมธงโอ้โดนทำฟาวล์ครับเข้าทางเอกวาดอร์เลย
0: ทด7นาทีตอนนี้นี่เหลืออีกนาทีเดียวครับแล้วได้ฟรีคิกแถวๆริมกรอบเห็นว่าด้านซ้ายเยอรมันด้วยครับฉลาดเลยครับจังหวะนี้ปลาต้ากำลังจะเป็นฮีโร่ของชาติครับบางคนก็เริ่มมั่นใจแล้วแฟนบอลของเอกวาดอร์
1: นะครับเข้าสู่ช่วง30วินาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บเอกวาดอร์กำลังจะได้ลุ้นผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับรอบ32ทีมสุดท้าย
0: ดีที่สุดของพวกเขาเนี่ยก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในปี2006
1: ที่โดนพี่เบคยิง
0: แต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าปี2006อ่ะมันไม่มีรอบ32ทีมสุดท้ายด้วย
1: รอบ16ก็คือรอบ2
0: โอ้โหแล้วมาเรียกทุ่มได้อีกเอลกาดอร
1: ์จบครับโอ้พวกเขาทำได้ครับเอลกาดอร์โอ้โหเป็นชัยชนะที่เหนือความคาดหมายจริงๆครับเพราะว่าเยอรมนีเองเนี่ยก็จัดผู้เล่นชุดที่ไม่ดีที่สุดของพวกเขาลงสนามในเกมนี้ด้วยนะครับที่มาเจอเอลกาดอร์แต่เอลกาดอร์ทำได้ครับชนะไป2ประตูต่อ1
0: โอ้โหจบที่3ของกลุ่มก็จริงครับแต่ว่าดีพอที่ติด1ใน8อันดับ3นะครับที่ดีที่สุดจาก12กลุ่มนะครับโอ้โห
1: ส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นไงคุณโจนอีกคู่นึง
0: อีกคู่หนึ่งเอลดิโคสเอาชนะทางคูลาซาวไป 2-0 นะครับ 2

0: ประตูจากเปเป้นาทีที่7กับ64ก็ทำให้ทางไอริโคสที่จบในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนี้นะครับเยอรมันแชมป์กลุ่มนะครับจบด้วยการมี6คะแนนนะครับแต่ว่าพวกเขาเอง head to head ดีกว่าทางด้านของโกดิวัวหรือว่าไอริโคสนะครับส่วนทางด้านของเอลกาดอร์ครับจบในอันดับที่3นะครับ3นัดมี4คะแนนครับแล้วก็กุลาเซาดี3นัดมี1แต้มก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องตกรอบไปครับ
1: ครับผมเอาละครับช่วงท้ายนี่ขออนุญาตเก็บข้อความให้จบนะครับในช่วงของเราโลโมโนเฮียวิโกแล้วครับเอเลียสแอนเดอร์สันลงเรือใบนะครับตั้งแต่ดูบอลมาปี94ผมชอบบอลโลก48ทีมทำให้หลายทีมมีส่วนร่วมนะครับเยอรมันจะเข้าสักลูกไหมโดนไปแล้วนะครับเยอรมันที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษครับจากคุณวิรัตนะฮะคุณวรายุทธบอกคูราเซาจะตีไข่แตกไหมจบไปแล้วนะครับ02นะครับวันอาทิตย์ช่องโมโน29ถ่ายคู่ไหนครับวันหยุดยาว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

จบแล้วใช่ไหมจบแล้วนะคะ5:09 นวันนี้มาไวมากนะคะปกติต้อง11 และ 12แต่ก็ไม่เป็นไรมาเจอกันเร็วเลยค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์นะคะ26/6นะคะวันนี้วันสุนทรภู่ใช่ไหม26/6นะคะ26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญอะไรอีกไหมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดด้วยนะวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญหลายวันเลยนะคะสามวันสำคัญของประเทศไทยค่ะวันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับในเช้าวันศุกร์ค่ะนะคะกับช่วงซุปเปอร์เซสชั่นของเรานะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซด้วยนะคะที่ LTM FM 95ของเรานะคะวันนี้ก็สบายๆเนอะมาเจอกันกับเราสองคนนะคะเดี๋ยวไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะวันนี้มาแน่ 60% ของพื้นที่มี39 จังหวัดที่กรมอุตุเตือนนะคะจะมีทั้งฝนทั้งฟ้านะคะที่จะมีการเตือนกันแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงชื่อเมฆขลาจะอยู่แถวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นนะคะไปทางใต้ของญี่ปุ่นนะคะเมฆขลานี่จะไม่มาประเทศไทยเนาะแต่ก็อาจจะมีผลกระทบนิดๆหน่อยๆภาคเหนือมีฝน40%ของพื้นที่ภาคอีสาน40เช่นกันนะคะแต่จะหนักบางแห่งแถวๆหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมโคราชและบุรีรัมย์นะคะถ้าภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ตอนนี้เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีการนำเสนอข่าวทุกวันเนาะคนเพชรบูรณ์นะคะวันนี้ภาคกลาง40เหมือนกันนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็40นะคะภาคตะวันออกก็นครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะส่วนฝั่งตะวันตกหนักหน่อยนะคะ 60% เลยค่ะที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะ4จังหวัดนี้นะที่ต้องมีการระวังแล้วก็กรุงเทพกรุงเทพนี่คือเท่ากับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเลยนะคะวันนี้60%นะ60%ของพื้นที่นะคะนี่คือสำหรับกรณีที่กรมอุตุบอกว่ามาแน่นะคะก็เตรียมร่มเนาะวันนี้พกร่มมาด้วยนะคะไปไหนมาไหนร่มหมวกอุปกรณ์กันฝนเนาะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีเสื้อกันฝนค่ะสำหรับในส่วนของอากาศนะคะส่วนเรื่องของที่บอกเพชรบูรณ์ใช่ไหมช่วงนี้อืมล่าสุดสอทอก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้เลือกยอมถอยจอยกเลิกคำสั่งเดิมเดินหน้าบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแต่จะเพิ่ม

0: ถอนเฉพาะรายที่ทุจริตนี่ค่ะสวัสดีร่วงนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: สวัสดีค่ะแล้วก็สายน้องเมย์ว่างอยู่นะ1สายนะคะโทรมาได้ค่ะ022481366นะคะกำลังเล่าถึงจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ตอนนี้แหมเป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวนะคะเพราะตอนนี้กำลังดังเลยค่ะน้องร่วงเพชรบูรณ์นะคะ
2: ครับผมเขาค้อนะเพชรบูรณ์ก็มีเขาค้อ
0: เขาค้อใช่ไหมที่ไหนอีกก็น่าไปทุกที่แหละเพชรบูรณ์อ่ะภูทับเบิกใช่ไหมภูทับเบิกก็น่าไปนะคะขับรถท้าทายดีชอบตอนนี
2: ้
0: ตอนนี้ที่กำลังดังก็คือนี่แหละค่ะพอพิชิตนี่เมื่อวานก็เข้าไปดูโปรไฟล์พอพิชิตนี่คือเป็นด็อกเตอร์นะคะลงเป็นจ่าทหารเป็นจ่าทหารแต่เป็นด็อกเตอร์นะคะอดีตจ่าเรียนเก่งมากโอ้ดูจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตเพิ่มในการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบอ่ะเนี่ยคนนี้ก็เป็นขบวนการใหญ่ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านก็เห็นล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเอาหนังสือไปเขียนหนังสือไปวางไว้ว่าขอลาออกแอบวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะน้องลง
2: อ๋อ
0: เออ
2: แต่ตัวหายไปแล้ว
0: เจ้าตัวไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไงแต่ว่าเอาซองเอกสารมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขณะที่ตรงจุดนั้นก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่กลับมาพบว่ามีซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่แล้วพบว่าเป็นเอกสารลาออกของดร.พิชิตผอ.คนนี้เออจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือว่าทางต้นสังกัดนะเนาะมีมติสั่งพักราชการพอพิชิตเอาไว้ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยแอบซุ่มมายื่นใบลาออกแล้วค
2: ่
0: ะเมื่อวานมาวางไว้เฉยๆมาวางไว้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่รู้สึกเหมือนจะไปพัวพันเงินหลายที่แล้วก็มีการขุดโอ้ขุดกันเยอะมากเลยไปหลายจังหวัดเลยค่ะน้องรุ่ง
2: ครับ
0: ขุดเก่งยกตัวอย่างจังหวัดบ้านดิฉันนครศรีธรรมราชนะเมื่อวานนี้มีคนไปขุดคนที่สอบเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นได้เนาะยกตัวอย่างที่จังหวัดนครก่อนนะเขาไล่ได้หมดเลยว่าลำดับที่1เนี่ยเป็นญาติใคร1 2 3 4 5จนถึงลำดับที่15นู่นน้องดง
2: โอ้
0: โห
2: คืออ ันดับต้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเครือญาติอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะใช่เลยเป๊ะเลยค่ะแล้วเก่งมากนะคนที่ไปหาข้อมูลมานี่นะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหรือยังไงนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะมาดูลำดับโอ้ก็จะฟ้องไว้เนี่ยดูแล้วน่ากลัวจริงถ้าไปหาข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ดีมากมีกระทั่งถึงขนาดน้องสาวผู้ว่าพี่สาวผู้ว่าด้วยนะคิดดูตอบอ่ะ
2: โอ้
0: เนี่ย
2: ช่วงนี้เขาเป็นคนเก่งเขาเลยได้อันดับต้น
0: ๆก็ได้ก็เป็นไปได้ก็คือตั้งใจอ่านหนังสือเอาไง
2: ก็ต้องไปไล่ดูนะคะแนน
0: อันนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาซื้อมา800,000 700,000ใช่ไหม
2: ครับ
0: ก็อาจจะคิดว่าเขาเก่งก็คือเขาอ่านหนังสือข้ามวันข้ามคืนอ่านคนที่เขาอ่านก็อ่านจริงๆนะ
2: อ๋อ
0: เขาอ่านเนี่ยค่ะก็เขาก็บอกว่ามีกระทั่งเลขาของอธิบดีก็มีนะอดีตอธิบดีเลขาของรัฐมนตรีช่วยอะไรพวกนี้เขาโยงได้หมดนะ

0: ของนครน่ะมายังไง
1: ไอ้นี่มันยังต้องไปพิสูจน์กันนะพี่นะ
0: ต้องพิสูจน์เอาใช่
1: ต้องไปพิสูจน์แต่ว่าถ้าแบบจะเลยต้องแบบที่พัทลุงอะที่แบบว่าที่ไปยิง

0: ใช่แล้วคนที่จ่ายเนี่ยเขาก็เลยแบบแฉเลยนะว่ามีสายไหนเครือข่ายไหนบ้างนะที่มาดีลไว้ว่าจ่ายเงินแล้วจะสอบติดอ่ะมีทั้งสายท้องถิ่นสายข้าราชการต่างๆกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยเขาไล่ให้หมดเลยพี่ว่าใครบ้างที่มารับเงินพวกเขาไปอ่ะแล้วสุดท้ายชื่อไม่ออกชื่อไม่มี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้
1: ก็เดี๋ยว
0: เอ๋มันจ่ายเงินกันมีการจ่ายเงินเนาะ
1: แสดงว่าทุกจังหวัดที่มีการสอบนี่หรอ
0: ก็
1: โ
0: ดนพี่นะ
1: ใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่ที่ตำรวจแล้วนะเพราะว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้บัญชาการณัฐศักดิ์สวนาสายเรียกประชุมชุดสืบร่วมกับกองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามนะคะเพื่อวางแนวทางการทำคดีหลังจากได้รับการประสานงานแล้วกับทางปปช.อันนี้เป็นคดีหลักที่ปปช.ดำเนินการอยู่แต่ว่าประสานให้ทางสอบสวนกลางเข้าไปสนับสนุนการทำงานนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบแห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการกระทรวงมหาดไทยก็เลยส่งผู้แทนเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษกับกองปราบแล้วในฐานะที่เป็นผู้เสียหายจากการที่มีเอกสารทางราชการหลุดรอดออกไปตำรวจบอกว่าก็จะเร่งรัดให้ขณะนี้เพิ่งเริ่มกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดูว่ามีใครบ้างมาร่วมกระทำความผิดและเข้าข่ายความผิดในข้อหาอะไรโดยทำให้การเบื้องต้นเนี่ยจะต้องนำไปขยายผลต่อเพื่อสืบสวนให้เห็นถึงโครงข่ายนี้และก็จะมีการตรวจสอบตามพฤติกรรมเป็นหลักนะคะว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างคาดว่า 7-10 วันจะมีความชัดเจนค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะส่วนดร.พิชิตที่อยู่เพชรชบูรณ์เนี่ยเห็นท่านพลตำรวจโทนัทศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งข้อหากับใครนะทุกอย่างยังคงอยู่ขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานก็เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็เดี๋ยวขอเวลานะ7-10 วันชัดเจนแน่ท่านว่าอย่างนั้นใครที่โกงใครที่แบบมาแบบไม่สวยอะไรอย่างนี้นะก็คงจะต้องอยู่ไม่ได้นะว่าไหม
0: ครับ
1: ค่ะส่วนใครที่สอบด้วยความสามารถจริงๆอ่านหนังสือจริงอันนี้ก็ยังไงดีเขาบอกว่ากรมปกครองส่วนท้องถิ่นถอยแล้วก็คือยกเลิกคำสั่งเดิมค่ะน้องโดม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ยังมีคนที
0: ่
1: แบบเชื่อว่า 9,000 คนที่สอบได้เองก็เยอะอยู่นะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ที่ออกมาระแวงแล้วก็พะวงตอนนี้พี่เยอะเลยนะที่แบบถ้าจะยกเลิกไอ้คำสั่งที่ว่า1กรกฎาคมนี้เริ่มงานนะพี
1: ่โอ้โ
0: หแต่ละคนนี่แบบบางคนทุ่มเทนะทั้งชีวิตอีกก็มีนะที่พี่ศรีว่าแล้วอ่านหนังสือเป็นเดือนๆนะก็เห็นมีหลายจังหวัดนะครับที่ออกมาแบบเรียกร้องว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่กำลังจะได้รับความเดือดร้อนถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกอ่ะ
1: ค่ะเนาะเดี๋ยวรอดูวันนี้น่าจะชัดเจนอีกระดับหนึ่งนะคะรับสายก่อนเนาะมีพี่อารีรออยู่นะคะน้องโด้ง
0: ครับ
1: บอกข่าวเล่าความสวัสดีค่ะพี่อารี
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่อารีอยู่นครนี่เองอยู่อำเภออะไรคะ
2: ท่าศาลา
1: ท่าศาลาอยู่ใกล้สนามบินเชิญค่ะ
2: เขาไอ้อสมเขาไม่สนใจอนามัยเขาไม่สนใจนอนติดเตียงอยู่แต่พอไปหาหมอก็ลูกมาไปก็ให้มาวัดความดันให้หน่อยก็ว่าเขาจะมาแล้วเขาไม่มาสักสองครั้งเสร็จเขาบอกว่าจะมาวันละสองวันมาครั้งแต่นี่ไม่มาเลย
1: ไม่มาเลย

0: ตอนนี้นอนติดเตียงอยู่นะคะเป็นไข้เหรอคะ
1: ได้นอนโถอยู่บนเตียง
0: โถอยู่บนเตียง
1: ทางรถ
0: คุณพี่อาลีอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
1: 2493
0: 2493 76ใช่ไหมอายุ76นะคะ76ขวบแล้วปีนี้แล้วอยู่กับใครอะคะตอนนี
1: ้
0: คุณป้าอยู่กับใคร
1: นอนคนเดียว
0: อยู่คนเดียว
1: ลูกอยู่บ้านแฟนเขา
0: ลูกอยู่บ้านแฟนแล้วมีลูกกี่คนคะคุณป้า
1: 2 คน 2 คน
0: อยู่บ้านแฟนทั้งคู่แล้วคุณป้าอยู่คนเดียว
1: อยู่คนเดียว
0: ค่ะแล้วอยู่ไกลไหมคะอยู่คนละอำเภอกันเหรอคะลูกอ่ะ
1: ไม่อยู่ไม่ไกลเขามาแป๊บๆเขาก็ไป
0: อ๋อมาแป๊บๆแล้วก็ไปแล้วแล้วทำไมต้องมา
2: อาหารการกินใครหาให้อ่ะคุณป้า
1: แล้วก็นั่งรถหุงข้าวเองอาไปเอง
0: นั
2: ่งรถหุงข้าวอาหารเอง
0: นั่งรถเข็นเอาน
1: ึกถึงลูกจามอนกินพะโล้พะโล
0: ้นึกถึงลูกจามอนตอนสั่งพะโล้ของพี่เอสุภชัยใช่ไหมฟังตลอดค่ะค่ะที่สุด
1: เก่งมาก
2: ค่ะขอบคุณครับ
0: แล้วคุณป้าลูกมาทุกวันไหมลูกมาทุกวันไหม
1: มาแต่หัวครับเขาไปสวนทุเรียนเขาในวันน
0: ี้
1: ยังไม่ได้เลยนอน
0: ยังไม่ตี5ยังไม่มาแล้วทำไมไม่อยู่ไปอยู่บ้านลูกอะคะคุณป้าถามนิดนึง
1: อยู่ไม่ได้ลูกแต่ป้าเขาเก่งเครียด
0: ไปอยู่แล้วเครียดก็เลยอยู่คนเดียวทีนี้นะอสมนัดว่าไอ้นัดมาทำอะไรคะเนี้ยที่ให้มาเนี่ย
1: วัดความดันเจาะเลือดอะไร
0: วัดความดันเจาะเลือดให้หน่อยยังไม่มาเลยอ่ะก็แล้วหมอนัดเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: นี่นัดไปเมื่อวานแล้วก็ไปปิดนัดวันที่28นะ
0: พูดก็เหนื่อยแค่พูดก็เหนื่อยป้าอาลีมีแล้วมีหลายโรคไหมคะเป็นหลายโรคไหม
1: หมอหมดเลย
2: เป็นโรคยอดฮิตที่ครบเลย
0: ค่ะ
1: สมองแตก
0: ถ้าอย่าง
1: ได้ไอ้ข้าดีความจำอย่างดีความจำ
0: ความจำแต่ความดันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความดันสูงใช่ไหม
2: ความจำดี
0: ความจำยังดีอ๋อการเคลื่อนไหวก็ลำบากนิดนึงก็ไม่เป็นไร
1: ว่าความไม่นอนหรอก
0: ไม่นอนแล้วคุณป้าก็กินยาอยู่เป็นประจำเดี๋ยวเวลาหมอนัดเนี่ยใครจะพาไป
1: นั่นแหละ
0: ใครพาไปลูกอะคะ
1: ลูกชาย
0: จะพาไปเวลาหมอนัดเนาะถ้าอย่างนั้นก็ฝากลูกชายมาบ่อยนะน้องๆเนาะ
2: ใช่หรือไม่ก็ฝาก
0: ให้ลูกชายมาบ่อยข
2: ึ้นอนามัยมาบ่อยๆเหมือนกันเนาะเราพอสตออะไรอย่างเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะอสมป้าอาลีอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ของตำบลอะไรคะ
1: ตำบลปลาย
0: ฮะ
1: ตำบลปลายหมู่ที่3
0: ตำบลทรายเหรอคะ
1: ตำบลปลาย
0: ปลายนะฮะ
1: ปลาย
0: อันไหนฟังไม่ชัดน้องๆได้ยินไหม
2: ตำบลรู้แต่หมู่สามน้องยี่หมู่สาม
0: เอ๊ะไม่จะได้บอกว่าระบุอสมได้ถูกว่าป้าอยู่ตำบลไหนกันแน
1: ่ตำบลกลาย
0: อ๋อตำบลกลาย
1: อะไรวัดสะพานกลายนะ
0: หมู่ที่สามนะคะค่ะท่าสาลาเนาะก็อสมไปดูคุณป้าอาลีหน่อยวันนี้นะคะฝากไปเยี่ยมป้าหน่อยแล้วป้าจะได้แบบชื่นใจเนอะแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดลูกๆต้องมาบ่อยกว่าเนาะน้องๆเนาะ
2: ครับผม
0: ตำบลปลายกลายกับปลายนั่นแหละอสมปลายหมู่สามนะคะไปวัดความดันเจาะเลือดให้คุณป้าหน่อยแล้วนี่หมอสั่งให้เจาะใช่ไหมคุณป้าน
1: ั่นแหละเขามาจังเขาบอกเขาจังเขามาเจาะเรื่อย
0: เขามาเจาะอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ว่ากี่วันแล้วไม่มา

0: เมื่อวานรีบถามเขาจะมาจอแต่ไม่มา
1: โอ้แล้วไม่มาโอ้โอเคอสมอาจจะติดธุระอยู่นะคะ
0: ค่ะซึ่งก็ป้าบอกว่าเขาจ้างตัดยางว่าเขาจ้างดูคนแก่
1: ไว้ถึงอสมใช่ไหมถ้าเรามีกำลังจ้างอสมพิเศษได้ไหมคุณป้าเผื่อให้ลูกช่วยกัน
0: บ้านใหญ่ใหญ่กว้างบางไม่มีแล้วตอนนี
1: ้ตั้งหมดแล้วไม่ก็ลูกสองคนไงช่วยกันว่าเห็นเดี๋ยวออกแถวบ้านเนี่ยเขาจ้างอสมพิเศษน้องรุ่งก็มาดูแลให้บ่อยขึ้นจ้างแบบคือติดเตียงเหมือนกันเขาก็แบบมาช่วยเขาเรียกว่าพลิกตัวป้องกัน
2: นะคุณป้าจะได้มีเพื่อนด้วย
1: ใช่ถ้าคุยกับลูกๆได้ไหมว่าเนี่ยให้อสมดูแลเป็นพิเศษอาจจะมีสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้อสมได้ไหมคุยกับลูก
0: ถ้าหมายังมีตังค์เนื้อก็หอมเลย
1: โอ้นะคะ
0: แต่นี่ตังค์เนาะแกไม่ค่อยถูกไ
2: หม
1: ค่ะ
2: เห็นเมื่อกี้บอกว่ามี
1: ผู้ชายคะคุณป้า
0: ผู้ชาย
1: อ๋อผู้ชายทั้งคู่ทั้งโดง
2: อ๋อบอกมีสวนทุเรียนด้วยนะลูกคุณป้าทำสวนทุเรียนอยู
1: ่ใช่เหมือนทุเรียนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่ก็เนาะฝากเนาะลูกๆทั้งคู่นะคะมาดูแลคุณแม่บ่อยหน่อยแล้วก็พี่อสมนะคะหมู่ที่3ตำบลกลายนะคะท่าศาลามาตามนัดหน่อยป้าอารีรออยู่นะคะท่านนั้นน่ะท่านที่นัดเนาะวันนี้มาดูแลหน่อยนะคะคุณป้า
0: น้องสีบอกลูกจามอนบอกลูกสมศักดิ์ว่าจัดรายการป้าชอบ
1: ค่ะค่ะลูกจามอนลูกสมศักดิ์ได้เลย
2: โอ้
1: ได้ค่ะ
2: ใช่
1: ค่ะ
0: ปักไว้ด้วยปักไว้ด้วย
1: โอ้เหรอคะนี่แสดงว่าเป็น FC ขึ้น95ตัวยงเลยน้องดงนะ
2: สั่งตลอดเลยนะฮะ
1: ค่ะใช่แต่รู้สึกอารมณ์ดีด้วยนะคุณป้าจะเย็นๆนะเดี๋ยววันนี้นะเผื่ออสมฟังอยู่นะคะฝากบอกด้วยนะไปเยี่ยมคุณป้าอารีหน่อยนะคะหมู่สามตะบนกลายได้ค่ะคุณป้าแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
0: ไม่รู้ใจ
2: ครับ
0: ปีใหม่ไ
1: หมค่ะไม่ถึงนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอารมณ์ดีแบบเนี้ยนะคะ
0: อ้าวอันนี้จำมาโคนั้นทำไอ้ขาหมูกับไอ้พะโล้ไปขวากแล้ว
2: โอ้เดี๋ยวไปกินที่นครเลยขอทุเรียนวันละลูกโอเคครับ
1: ทุเรียนวันละลูก
2: ทุเรียนวันละลูกป้าไม่ต้องมาหรอก
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณป้าขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะ
2: ครับสุขภาพแข็งแรงครับ
0: น้องสี
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับขอบคุณครับ

0: อสมอรีบมาด่วนนะคุณป้าอารีจะทาแป้งรอแล้วนะคะเออเป็นเข้ากันเข้ากันเลยนะคะทาแป้งรอก่อนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อถึงวันใดคนในครอบครัวนะลูกชายถึงแม้ว่างานจะยุ่งจะมากจะเยอะจะแค่ไหนนะคะก็อย่าลืมพ่อแม่เนาะ
1: ครับ
0: นะคะอย่าลืมพ่อแม่นี่คือต้องอย่าใช้คำว่าเจียดเวลานะลูกนะต้องสละก็ไม่ได้นะเจียดเวลาก็ไม่ได้สละเวลาก็ไม่ควรใช้คำนี้ต้องเรียกว่าต้องรีบมาเลยค่ะต้องเต็มใจมาค่ะคือถ้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องมาบ่อยขึ้นนะทีนี้ในการที่เราจะแบบรออสมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีเขาก็อาจจะมีเคสอื่นอะไรอย่างงี้ที่ต้องดูแลอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะน่าเห็นใจเนาะบางทีเนี่ยคนแก่อยู่คนเดียวบางทีก็น่ากลัวนะเนี่ยมีใกล้บ้านเหมือนกันอันนี้อีกก้าวหนึ่งนะแกบอกว่าเนี่ยกลางวันน่ะมาดูแลป้ามาดูป้าหน่อยมาเรียกก็ได้เอาทำไมล่ะป้าเผื่อฉันนอนแห้งอยู่คนเดียวเขาว่างี้เนาะนอนแห้งหมายถึงว่านอนแล้วแบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบอกว่ายังไม่เป็นไรหรอก
1: เ
0: ขาก็จะพูดอย่างเงี้ยรายนี้มีลูก4 คนนะน้องร้องมีลูก4แต่ว่าทำไมเขาถึง
1: เงาเลยเนาะ
0: ก็ไม่รู้เนาะ
1: เงาเลยอะ
0: เหงาใช่ค่ะมีลูก4 คนนะแต่เขาก็ยังคุยกับชาวบ้านว่าเนี่ยมาดูเขาหน่อยกลางวันอะแต่แวบๆมาเดินดูเขาบ้างมาเรียกเขาบอกแค่มาเรียกเขาพอแสดงว่าเหงาอยากคุยด้วยอยากอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ค่ะสู้ๆทุกครอบครัวมาดูคนเป็นพ่อบ้างคนนี้น้องร้องเมื่อวานมีน้ำตาซึมเลยแล้วก็ซึมตามไปด้วยเนาะคุณพ่อท่านนี้แกบอกว่าแกให้รัฐทบทวนหน่อยเรื่องการตอบอะไรกันเนี่ยนะเพราะว่าจากการที่ก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ตอบแข่งขันรับราชการตามบัญชีแนบท้ายหนังสือที่ส่งไปเมื่อ16 มิถุนายนนี่เองแล้วพอสักพักนึงส่งกลับไปอีกบอกว่าให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1 กรกฎาคมเนี่ยอีก4 วัน 5 วันเนี่ยคำสั่งครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยสำหรับคนที่ใช้ความรู้ความสามารถจริงๆในการสอบติดจนถูกขึ้นชื่อให้ไปรายงานตัวในวันที่1นี้เพราะว่าบางคนเชื่อไหมว่าสอบมาเป็น10 ครั้งแล้วครั้งนี้สอบได้อ่ะตั้งใจอ่านหนังสือลูกสาวของร้อยตำรวจเอกเสถียรท่านเกษียณแล้วเนาะเป็นอดีตรองสารวัตรสังกัดโรงพักแห่งหนึ่งในบุรีรัมย์มาบอกว่าลูกสาวเนี่ยสอบติดเป็นนิติกรปฏิบัติการของอบต.ที่ลำปลายมากแล้วเขาอายุ34

0: เรียนกฎหมายมานะก็ต้องการรับราชการก็ไปสอบภาคกอภาคขอภาคคอจนมีรายชื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของอบต.ที่ลำปายมาศแล้วเตรียมจะไปรายงานตัววันที่1นี้นะคะด้วยความดีใจคุณพ่ออยากจะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกสาวไปติดต่อโต๊ะจีนไว้20โต๊ะแล้วค่ะน้องตุ้ม
1: โอ้ครับ
0: จะเตรียมเรียนกันวันที่18เนี้ยทำพิธีคือเตรียมอุปกรณ์จะทำพิธีไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวจะมีการผูกข้อไม้ข้อมือป้ายไวนิลก็ทำเรียบร้อยเชิญญาติมิตรเพื่อนฝูงมาร่วมกันวันที่18นี้โต๊ะจีน20โต๊ะแล้วก็เตรียมพรมมาให้ลูกสาวไปเหยียบเดินเข้าบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าลูกสาวนั้นเดินทางเดินเส้นทางข้าราชการอย่างมีความสุขซื้อพรมไว้เรียบร้อยคราวนี้พอมาเจอคำสั่งชะลอการบรรจุดังกล่าวมันเจ็บเข้าไปในหัวใจแบบปี๊ดเลยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือมายาวนานเพราะว่าอายุ34แล้วไม่ใช่อายุแบบ20กว่าที่แบบเพิ่งจบใหม่นะก็เลยอยากให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยทบทวนคำสั่งดังกล่าวว่าคนที่สอบด้วยความสามารถได้ไปต่อทำไมไม่ให้เขาไปต่อแล้วถ้าพบภายหลังว่าลูกพุทธจริตก็พร้อมจะออกทันทียืนยันไม่เคยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเขาสอบของเขาท้าพิสูจน์ได้แต่ว่าถ้าสมมุติวันที่หนึ่งนี้ไม่ได้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการนะจะไม่ยกเลิกโต๊ะจีนหรอกก็ยังคงเลี้ยงขอบคุณเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีใจแต่ว่าก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะเนี่ยค่ะขึ้นป้ายเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีนางสาวสุดๆนิติกรปฏิบัติการนะนี่คือพ่อภูมิใจมากดีใจมากนี่เตรียมทุกสิ่งอย่างแล้วน้องพรมก็ซื้อแล้วเรียบร้อย
1: โอ้
0: เน
1: ี่
0: ย
1: มันเป็นความคือบางบ้านก็มันก็เป็นความสำคัญนะครับเขาก็ให้ความสำคัญเลยนะโอ้
0: ค่ะเข้าใจเลยเนาะ
1: จริงพี่เขาก็
0: เข้าใจเข้าใจ
1: เหมือนลูกสอบติดมันชีวิตหลังจากนี้หมดห่วงอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่พูดตรงก็หมดห่วงลูกเป็นราชการแล้วนะเจ็บไข้ได้ปวดแล้วก็เบิกได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันหมดห่วงอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ๆมาบอกว่ายกเลิกใช่ไหมนะ
0: ถ้าตอนนี้นะยกเลิก
1: แต่ตอนนี้แกน่าจะสบายใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยกเลิกแล้วนี่ไอ้คำสั่งวันที่1กรกฎาคมเนี่ยครับ
0: นั่นแหละ
1: ก็น่าจะได้เลี้ยงแบบมันงานเลี้ยงมันก็เลยดูแบบมันยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะมันยังไม่รู้จะหมุนจ่ากันต่อไป
0: คนที่ไปก็กินไม่ค่อยลงเท่าไหร่
1: ใช
0: ่ไหมแล้วไม่รู้จะยินดียังไงนะแต่ว่าอย่างที่เสนอไปตอนต้นว่าล่าสุดนั้นนี่เห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาบอกว่าน่าจะยกเลิกคำสั่งเดินหน้าบรรจุต่อค่ะวันที่หนึ่งเนี้ยใครที่ได้รับจดหมายแล้วก็น่าจะได้รายงานตัวค่ะลุงลุง
1: ก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยไปตามสอยกันแล้วใครผิดก็ว่ากันไปอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็เขาบอกว่ายังตอนนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยรองอธิบดีคุณธนนท์พันพีภาพบอกว่าในส่วนของกรมตอนนี้ยังไม่มีการไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งเรื่องนั้นก็ดำเนินการต่อไปแต่ว่าไอ้การที่มีคนสอบแข่งขันได้เนี่ยแล้วก็มีการเรียกรายงานตัวกันเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่าน่าจะให้เดินหน้าไปต่อไปแต่เดี๋ยวถ้าพบว่าใครทุจริตก็เพิกถอนเฉพาะราย
1: ครับ
0: อย่างนั้นดีกว่าค
1: ่
0: ะมันเหนื่อยตัวทุกทิศทั่วไทยตอนนี้เริ่มมีหลายจังหวัดมาเรื่อยๆเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่สอบติดแล้วปีนี้รายการเป็นคนสอบติดมันเลยดีใจได้ไม่เต็มที่นะพี่สีนะ
0: จริงคือพอสอบติดอะไรเงี้ยคนก็มึงข้อละหาเฮ้ยจ่ายเงินได้ป่าววะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใส่เงินหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่า

0: อนนี้มีการขุดกันไงเพราะว่าคือทุกอบต.ทุกอบต.อบจ.เนี่ยเวลาใครสอบได้เขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของเขาว่าลำดับที่หนึ่งถึงสามอะไรเงินตัวอะไรพวกนี้นะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยเข้าไปดูย้อนหลังกันเนาะคราวนี้คนที่ได้ที่หนึ่งก็โดนขุดนะเอาอย่างล่าสุดในเพจของชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยอันนี้เขาโพสต์ข้อความต้องข้อสังเกตนะคะว่าที่ภาคเหนือจังหวัดหนึ่งเนาะคนที่สอบได้อันดับหนึ่งมีสามตำแหน่งนามสกุลเดียวกันหมดเลยค่ะอันดับหนึ่งของสามตำแหน่งที่รับสมัครไปเนี่ยเป็นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนักนิติกรปฏิบัติการและนักวิชาการตรวจสอบภายในนามสกุลเดียวกันทั้งหมดทั้งสามคนนี้แล้วเป็นที่น่าสังเกตเพิ่มว่าทั้งสามคนที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยบังเอิญนะนามสกุลเนี้ยเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นที่ถูกเจ้าหน้าที่ถูกจับมันบังเอิญไหมนามสกุลนี้พอดีเลยค่ะเป็นเจ้าของเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตการแก้ไขคะแนนสอบก็เลยมีคนในโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นที่แบบน่าสงสัยว่าเออหรือว่าจะเรียนเก่งทั้งครอบครัววะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะ
1: สามคนเลยเหรอพี่นามสกุลเดียวกันสามคนได้ที่หนึ่งสามคนเลย
0: ทั้งสามตำแหน่งเลยค่ะที่เป็นผู้ได้รับคะแนนที่หนึ่งอ่ะจะเป็นที่สามก็ไม่ได้ที่สี่ก็ได้เอาที่สองก็ได้วะเพราะว่าเขาคงเรียกสองตำแหน่งไหมแต่ว่าหนึ่งของสามตำแหน่งก็คือนักทรัพยากรบุคคลนิติกรและนักวิชาการตรวจสอบภายในนามสกุลเดียวกันทั้งหมดแล้วนามสกุลนั้นไปตรงกับเจ้าของบริษัทที่เป็นสถานที่ทุจริตแก้ไขคะแนนสอบที่ถูกตำรวจจับไปแล้วปปช.จับไปแล้ว
1: อันนี้ก็ทำให้คนตั้งข้อสังเกตได้ให้สังคมตั้งข้อสงสัยได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่นั่นแหละ
1: อันนี้ก็ต้องเป็นบทพิสูจน์ของทั้งสามคนนี้ครับว่าเขาก็ต้องออกมา ทำให้คนเชื่อว่าเขาสอบได้เก่งทั้งบ้านจริงๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับตอนนี้ก็เริ่มขุดกันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าขุดไปขุดมาไปเจอภรรยาลับผมอธิบดีคนหนึ่งก็สอบได้ด้วย โอ้ยตายแล้ว อะไรกันนะฮะ
1: มือจะตายเพราะจะดิบหรือตายเพราะว่าภรรยาลับนะฮะ
0: ป่านนี้ยังอยู่ดีหรือเปล่าเอาอันนี้เขาบอกนี่แหละภรรยารับของอาทิตย์บดีก็เก่งนะสอบได้ที่หนึ่งด้วยได้ทำงานด้วยนี่ค่ะแน่ๆโอ้โหจับตาต้องจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษขบวนการเปิดโปงขบวนการการสอบทุกจังหวัดนี่ค่ะนี่ก็เขาใช้คำว่าเป็นวงจรอุบาทจริงๆเอามีอีกอนุภรรยาเมื่อกี้ก็ใช้ภรรยารับใช่ไหมอันนี้อนุภรรยาของสสคนหนึ่งก็เพิ่งบรรจุใหม่ที่ระนองค่ะน้องดงอะไรทำเป็นเล่นไปอันนี้ไม่รู้ภรรยาหลวงทราบข่าวหรือยังจะได้ไปมอบกระเช้าอนุภรรยาสอบได้ที่หนึ่งเว้ยอันนี้ที่ก็ยงให้นะเอาเดี๋ยวเอานี้ที่หนึ่งนะที่ก็ยงให้นะคะบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันและขึ้นบัญชีเสนอสอบแข่งขันแนบท้ายของคณะกรรมการการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นบัญชีที่สอบได้ไว้19คนนะคนที่ได้ที่หนึ่งเป็นเลขาของรองปลัดกระทรวงคนที่สองนามสกุลเดียวกันกับเลขาของรัฐมนตรีคนหนึ่งคนที่สามเว้นไปคนที่สี่น้องสาวของผู้ว่าคนที่หกเป็นลูกของอดีตรองผู้ว่าตอนนี้ก็เสียแล้วคนที่8เป็นลูกของอดีตสว.ปัจจุบันเป็นนายกเทศบาลแล้วเป็นคนสนิทอธิบดีคนที่9เป็นลูกของข้าราชการของกรมประมงคนที่12สอบได้เคยทำงานที่เดียวกับอธิบดีท้องถิ่นสำนักงานอยู่ที่สงขลาคนที่16เป็นพี่สาวของผู้ว่าคนที่19เป็นลูกชายของอดีตสส.

0: นี่คือตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1: โอ้โหมี
0: โยงได้หมด
1: มีตำแหน่งเก่ามาทุกคนเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: อะไรกันจะขนาดนี้เหรอก็ยอมใจคนที่สืบค้นข้อมูลจริง
1: ๆใช่
0: แล้วก็ต้องเสียใจกับคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้ทำงานพวกนี้ไปเจอพวกเขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่านังดง
1: ครับ
0: ถามว่าทำไมต้องใช้เงินถึง700,000ถ้าจบปริญญาตรีนะใครที่สอบในตำแหน่งที่มีวุฒิปริญญาตรีต้องจ่าย700,000-800,000เนี่ยเมื่อวานนี้อาจารย์ธนพรศรียากูลบอกว่าก็ไม่แปลกหรอกที่ยอมจ่าย700,000 บาทเพื่อเข้ารับราชการใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งแค่เบิกค่าจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่น่ะน้องดงคุ้มค่ะคุ้มอาจารย์ก็ยกตัวอย่างสมมติว่าใครก็ตามในครอบครัวพ่อแม่เนี่ยสมมติป่วยเป็นโรคหัวใจใช่ไหมผ่าตัดหัวใจต้องจ่ายเงินล้านนะคะ
1: โอ้
0: เนี่ยค่ะก็คือนั่นแหละค่าเบิกผ่าตัดหัวใจรักษาก็คือเป็นเงินล้านเพราะฉะนั้นก็คุ้มเพื่อเข้ารับราชการก็คือพ่อแม่ได้จ่ายถึง
1: 400,000เนาะ
0: 300,000เนี่ยอาจจะจบปวช500,000ก็ปวสวุฒิที่ขับสอบใช่ไหมถ้า800,000-700,000ก็วุฒิปริญญาตรีเพราะนั้นถามว่าเฮ้ยจ่ายเงินเกือบล้านเนี่ยเพื่อจะเข้าไปได้เงินเดือน15,000เนี่ยนะทำไมถึงต้องลงทุนขนาดนั้นพอไปดูในส่วนของผลประโยชน์ที่ได้ระหว่างรับราชการมันคุ้มมาก
1: โ
0: อ้นะคุ้มค่ะ
1: คุ้มกับการยอมจ่าย
0: ใช่ก็คือไปจนถึงจะเสียหน้า60อ่ะใช่ไหมใช่แล้วถ้าใครสมมตินะทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่บ้านตัวเองอ่ะน้องรุ่งนะสามารถทำอาชีพเสริมได้อีกทำสวนทำอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่คุ้ม
1: เนาะ
0: นี่แหละเหตุผล
1: ก็หวังว่านะข่าวของปีนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะคือไอ้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันก็คงจะมีอยู่ในทุกวงการนะแต่ว่ามันไม่น่าจะแบบว่าโจ่งแจ้งขนาดนี้นะพี่นะอย่างปีนี้เนี่ยนะครับ
0: ปีนี้
1: เด็กฝากของบ้านเราอ่ะมันมีอยู่ในทุกวงการแหละใช่ไหม
0: ค่ะโอ้โหนี่เป็นกระบวนการที่แบบทำกันมานานแล้วเนาะแต่ครั้งนี้มันเยอะจับได้แบบเยอะมากนะ
1: อยากให้พยายามแบบพี่คนนี้จังเลยนะครับเป็นครูผู้ช่วยนะแต่คนนี้เขามันเป็นจังหวะนี้มากับข่าวนี้พอดีเลยแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามด้วยตนเองนะครับในการสอบแกอายุ44แล้วนะพี
0: ่
1: 44เนี่ยเพิ่งจะไปสอบติดครูผู้ช่วยนะฮะวิชาเอกคอมพิวเตอร์ที่สังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงานะฮะได้เข้าไปสอนเป็นอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางหลามนะครับนี่ฮะคุณครูอายุ44แล้วอ่ะ
0: ไม่ท้อเลยนะสอบตลอด
1: ไม่ท้อเลยนะครับเป็นบุคลากรครูสัญญาจ้างเพิ่งจะสอบติดนะครับเนี่ยก็คนเราเห็นไหมก็พยายามไปเรื่อยๆสิพี่ดูว่าชัวร์เราจบปริญญากันนะตั้งแต่20กว่าๆแล้วบางคนสอบแล้ว5ปี5ครั้งก็ท้อแล้วไม่ติดก็จบกันแล้วไปทำอาชีพอื่นทำอะไรอื่นนี่ฮะแต่ว่าไม่ใช่กับนี่พี่เกรียงศักดิ์ปล้องทองนี่นะครับแต่รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสอบด้วยตนเองอย่างนี้สิภาคภูมิใจ
0: ค่ะ
1: นะฮะโอ
0: ้
1: คือข่าวนี้ก็เป็นความหมายถึงว่าแบบถึงเราจะอายุเนาะสอบไม่ติดมากี่ครั้งอายุราชการล่วงเลยมาเข้าสู่หลัก4

0: ไปแล้วแต่ก็ถ้ามีความพยายามโอกาสวันหนึ่งมันก็มาถึง
1: ครับใช่ไหมนี่ค่ะก็จิตเขาแปลกใจเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเกี่ยวโยงกับแม่ทีมีทั้งน้องสาวและพี่สาวของผู้ว่าเนี่ยนะถ้าเป็นพี่สาวของผู้ว่าเนี่ยไม่อายุ50กว่าไปแล้วหรอทำไมยังสอบอยู่เนาะแสดงว่าเขาก็มุ่งมั่นที่จะรับราชการถูกไหม
0: หรือเกี่ยวโยงหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่
1: ไม่เขาบอกพี่สาวเลย
0: เป็นพี่สาวเลยเหรอพี
1: ่โอ้พี่สาวเลยนามสกุลเดียวกันเลยเราก็ไม่รู้ว่าไม่ทราบอายุนะในบัญชีที่ขึ้นเอาไว้น่ะตำแหน่งนักวิชาการอะไรนะนโยบายและแผนนะวิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งพี่สาวและน้องสาวสอบได้ในคราวเดียวกันขึ้นบัญชีไว้อ่ะ
0: โอ้
1: อาจจะเรียนเก่งทั้งบ้านก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ยอมใจตรงที่ว่าอุ้ยถ้าเป็นพี่สาวเนี่ยน่าจะอายุเยอะแล้วไหมหรือยังไงหรือเป็นพี่สาวแบบลูกพี่ลูกน้องเหรอนี่ก็ไม่ทราบเนาะไม่ทราบได้แต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็เป็นข่าวไปขนาดนี้แล้วก็คงจะต้องเกาะติดเนาะเรื่องนี
0: ้ครับ
1: นะคะไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นใดที่มันแบบโอ้โด่งดังไปมากกว่านี้แล้วเนาะตอนนี้
0: ครับผม
1: ค่ะมีเรื่องไหนอีกไหมวันนี
0: ้มีทิ้งท้ายกันสักเรื่องแล้วกันนะพี่นะเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงนะแม่บ้านคนไหนที่ใช้จักรยานไฟฟ้าบ้างไหมฮะขับขี่ออกไปตามท้องถนนเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยที่แถวบางแคเนี่ยนะครับตำรวจเขาไปจับนะครับตำรวจเขาเรียกแม่บ้านคนนี้คือจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนมอไซค์แหละแต่ว่ามันก็คันเล็กๆหน่อยไม่มีทะเบียน
1: อ๋อมันจดทะเบียนไม่ได้นะก็ใช้ในหมู่บ้านในซอย
0: ใช่แต่นี่แกเอามาขี่ที่ถนนเพราะว่าแกจะไปซักผ้าคือที่นั่งซ้อนท้ายกันเป็นตะกร้าผ้าอยู่แล้วตัวคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นคนขี่ทีนี้ออกมาเจอตำรวจเนี่ยนะฮะตำรวจเขาเลยเรียกนะครับเรียกขอตรวจโอ้โหแกเถียงหัวชนฝาเลยนะแกเถียงเลยแกยังไงก็จะเถียงพยายามบอกว่ามันไม่ใช่รถนี่มันเป็นเหมือนจักรยานมันเป็นจักรยานเหมือนญี่ปุ่นน่ะแล้วมันจับได้ยังไง ตำรวจก็ต้องอธิบายนะว่าทางหลวงเนี่ยจักรยานไฟฟ้านี่ยังไงก็ขี่ไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าแกไม่รู้จริงๆหรือว่าแกพยายามที่จะนะหัวหมอกับตำรวจนะฮะ
1: น่าจะอย่างหลังเพราะตรงนั้นมัน
0: เ
1: ข้าตา
0: ค
1: นแล้วไงเถียงไว้ก่อนเถียงไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะคือทุกคนรู้แหละก่อนซื้ออ่ะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีประเภทที่จดทะเบียนได้ด้วยนะคะรถไฟฟ้าน่ะแต่ว่าไอ้ตัวซีซีมันสูงขึ้นมาหน่อยนึงอันนั้นอ่ะได้แต่ว่าไอ้ตัวที่ขี่ในหมู่บ้านอ่ะออกถนนใหญ่อ่ะน่ากลัวมากแล้วอย่างที่บอกอ่ะเอาล่มจีนมาติดไว้ข้างบนด้วยนะที่เป็นพลาสติกครอบคลุมอยู่อ่ะโอ้โหน่ากลัวมากมันซิวง่ายค่ะ
0: นั่นน่ะสินะครับ
1: นั่นแหละ
0: ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะคะ
0: ครับผมครับผม
1: ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: กา13นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะกับข่าวเช้า95ประจำวันศุกร์ค่ะวันนี้วันที่16เดือน6นะคะเป็นวันสุนทรภู่เป็นวันต่อต้านยาเสพติดนะคะวันนี้น้องโด่งวันสำคัญ2วันเลยนะคะ
1: ครับผมที่สำคัญเลยเป็นวันศุกร์นะฮะโอ้โหชอบจริงๆฮะ
0: วันศุกร์สดชื่นนะคะเอออุ้ยแต่ฟ้าดูคุ้มๆยังไงไม่รู้นะคะกรุงเทพชาวกรุงเทพ 60% นะพกร่มนะคะออกจากบ้านนะคะวันนี้ฝนตกแน่นอนเพราะว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำ
1: ครับเดี๋ยวเอาเหมือนเมื่อวานมาตอนเลิกงานกันนะโอ้โหครับ
0: กระหน่ำเลยเหรอ
1: ถ้าวันศุกร์ศุกร์สิ้นเดือนแล้วฝนตกนี่มันแหมนะครับครบเครื่องครบเครื่องไม่ต้องไปไหนเลยนะฮะ
0: ครบเครื่องโอ้ช่วงเปิดเทอมด้วยไงใช่

0: เออ
1: ใช่พี่
0: ครบจริงๆครบจริงๆค่ะเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้มีอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพลงเมื่อสักครู่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบก็เดี๋ยวนี้ในบ้านเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาใช้ชีวิตเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรของเขาเนี่ยเยอะแยะเลยนะอยู่คนหนึ่งเป็นครีเอเตอร์ของญี่ปุ่นเป็นสายท่องเที่ยวน้องดงเขามีชื่อช่องว่าตุนสุกะเตกิโดะอะไรสักอย่างเลยเนาะเขาปล่อยคลิปว่าเขาเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในสถานีรถไฟหัวหินประเทศไทยนะเขาใช้ชื่อคลิปว่า Thailand almostStop My Heart นะคะก็แปลเป็นไทยว่าประเทศไทยเมืองไทยอ่ะเกือบทำให้หัวใจผมหยุดเต้นเลยทำไมเพราะอะไรในคลิปเนี่ยจะเห็นเขานั่งเก้าอี้อยู่ในสถานีรถไฟก็รถไฟไทยทั่วประเทศนะเก้าอี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็เป็นอย่างเงี้ยเก้าอี้เหมือนกันเลยหมดเลยทีนี้เขานั่งแบบสุดตัวน่ะเขาเอนตัวพิงพนักเก้าอี้อยู่นะคะแน่นอนก็เป็นครีเอเตอร์ก็เป็นอินฟูก็มีกล้องถ่ายตลอดเวลานะเขาเพื่อทำคอนเทนต์เขาอะเนาะจังหวะที่เขานั่งอยู่เอนไปแบบเต็มที่เลยนะคะเกิดเหตุไม่คาดฝันก็พนักเก้าอี้หักเขาพิงแบบเขาพิงสุดตัวเขาเป็นตัวใหญ่เขาคนตัวใหญ่เนาะเขาพิงสุดพลังปรากฏว่า
1: เออ
0: เก้าพนักเก้าอี้หักเขาก็หงายหลังเนี่ยตึ้งลงไปเลยแต่โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทีนี้แทนที่เพื่อนของเขาที่มาด้วยกันน่ะจะแบบรีบช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะจะถามว่าเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ไปหาหมอไหมอย่างเงี้ยเขาก็เจ็บจุกๆแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทำลายข้าวของประเทศไทย เขาก็เลยบอกว่า
1: เราเพื่อนเราเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าล้มเวลาใครเพื่อนเราล้มเงี้ยโอ้โหกระบอกเป็นอะไรไหม
0: เออไม่หรือไปลูกเก้าอี้ใช่ไหมอุ้ยเก้าอี้เป็นอะไรหรือเปล่า
1: เออ
0: แต่เพื่อนเขาอ่ะลูกเล่าอวบเลยนะแล้วในคลิปเห็นเลยอ่ะนั่งหัวล็อกขำอยู่เขาบอกว่าอุ้ยอย่าทำลายข้าวของประเทศไทยก่อนที่จะตัวมาคอมเมนต์เสริมว่าเดี๋ยวไปขอโทษนายสถานีอย่างเหมาะสมด้วยกันเออแล้วคือมันเป็นจังหวะพอดีนี้เขาไม่ใช่คอนเทนต์นะแต่เขาตั้งกล้องอ่ะปกติอยู่แล้วคือหายเงียบไปเลยอ่ะชาวเน็ตก็เลยมาขำขันบอกว่าเออนี่โชคดีแล้วนะที่ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้ามองในมุมความปลอดภัยน่ะอันนี้หน่วยงานก็ต้องตรวจสอบนะว่าไอ้เก้าอี้เนี้ยมันใช้มานานมากแค่ไหนแล้วคือถ้าเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์เนาะก็อาจจะมีผลกระทบได้เพราะว่าอย่างนั้นอันนี้คนไทยนะแต่ว่าญี่ปุ่นนะเขาขำไงเขาบอกว่าโอ้โหเกือบไปแล้วว่าเขาบอกเขาตกใจมากอ่ะหัวใจเกือบหยุดเต้นอ่ะคำนี้เนี่ยลงไปแบบสุดตัว
1: เคยเห็นคลิปเหมือนกันนะพี่เนนแบบปวดภาคฤดูร้อนนะฮะแล้วก็นั่งเหมือนในโรงอาหารกันนะแล้วเก้าอี้บ้านเราก็เป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงอย่างเงี้ยแต่เป็นพลาสติกอ่ะแล้วเนนก็ตัวใหญ่เนนก็ลงไปนั่งนะฮะโอ้โหในบรรยากาศที่เงียบทำสมาธิกันก่อนหลวงพ่อให้ทำสมาธิก่อนกินข้าวกันนะปรากฏว่าเนนนั่งอยู่ก็โบ๊ะลงไปด้วยนะฮะโอ้โหจะขำก็บาปจะไม่ขำก็ไม่ไหวนะฮะ
0: หมายถึงว่าเนนง่วงเหรอสับประกกเหรอ
1: ไม่เก้าอี้มันอย่างนี้เหมือนกันพี่เก้าอี้มันหักเก้าอี้มันหักคือเนนก็อ้วนด้วยแหละเก้าอี้ก็หักนี่ล้มลงไปที่พื้นเนี่ยโอ้เพื่อนทุกคนก็พยายามกั้นขำนะครับเพราะหลวงพ่อบอกให้เงียบๆนะฮะ
0: เด็กแล้วเด็กก็จะอดใจไหวไหมล่ะ
1: นั่น
0: เ
1: ลยเออนี่ก็เก้าอี้เหมือนเก้าอี้บ้านเราเนี่ยถ้าเก้าอี้พลาสติกจะต้องระวังขึ้นไปยืนยิ่งระวังเลยฮะถ้าเอาไปยืนไปเปลี่ยนหลอดไฟเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าต้องระวังกันเลย
0: นะขำดีเหมือนกันเนาะมีข่าวบันเทิงไหมก็ยังเป็นเรื่องของคุณหมิงกับคุณเป๊กใช่ไหมล่าสุดคุณเป๊กก็ยอมรับแล้วนะใช่ไหมไอ้ยอมรับนี่บางคนก็ยังตีความหมายไม่ออกว่าเอาสรุปแล้วไอ้คำว่ายอมรับนี่คือเอ้าคบหากันจริงเหรอ

0: มีสัมพันธ์กันจริงเหรอไปต่างประเทศกันจริงเหรอ
1: เมื่อวานเขาเคลียร์ไหมพี่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยพี่เป๊กนี่เขาเคลียร์ยัง
0: ค่ะ

0: ในที่สาธารณะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เนี้ยคือเขาไปในนามเหมือนว่าเขาเป็นคนเหมือนเป็นผู้จัดเหมือนเป็นคนจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นคนจ้างศิลปินมา
1: ค่ะ
0: ก็เลยไม่มีอะไรต้องปิดบังใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับก็คุณเป๊กนี่นะครับ
1: มีหลายจังหวัดที่ไปไม่ใช่แค่เชียงใหม่แต่ไปคอนเสิร์ตไปแบบเปิดเผยอะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่ก็คุณเป๊กก็ยอมรับว่าอย่างนี้จริงๆเราเองนี่แหละที่เป็นคนนิสัยไม่ดีพยายามแล้วพยายามอีกไม่เลิกสักทีช่วงนั้นพยายามประสานงานคือทำอีเวนต์ด้วยให้น้องไปมีคอนเสิร์ตอาจจะพูดถึงตัวเองคือได้คุยมากขึ้นแค่นั้นเองก็ไม่ได้อยากจะอะไรแต่เรื่องเชียงใหม่กับเรื่องอเมริกาเป็นเรื่องจริงก็พูดอย่างนี้นะไปแบบเปิดเผยแล้วก็บอกว่าถามว่าแล้วเรื่องในครอบครัวล่ะเป็นยังไงคุณเป๊กบอกว่าจริงๆในครอบครัวก็มีข่าวว่าแยกกัน10ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบผมกับธัญญาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกันอยู่แล้วคือเราผูกพันกันมากตัดกันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเหมือนที่อื่นที่คิดกันไปขนาดนั้นก็ยังร่วมทำงานกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือยังดูแลลูกทำทุกอย่างให้ลูกก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวลดสถานะเดี๋ยวเพิ่มสถานะมันก็เป็นแบบนี้มา10ปียังมีความสัมพันธ์ดีๆกันอยู่เรื่องนี้คุยกับธัญญาคือเขาคงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าไปคอมเมนต์แบบนั้นแล้วสิ่งที่กลับมามันจะเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้ถามว่าแล้วกับหนิงเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นถ้าจะให้ผมพูดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยผมก็พูดได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าผมบอกว่าไม่จริงแล้วพวกคุณจะเชื่อไม่เล่าว่ามันไม่จริงพวกคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นเอาเลยเอาตามความคิดเลยคุณเห็นภาพอะไรคิดไปคิดว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วแต่ผมไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ผมพูดแค่นี้แหละต่อให้มันเป็นไปตามความคิดของคุณอ้าวคิดยังไงล่ะทั้งเนี้ยแต่ว่าคุณเป๊กก็บอกว่าโอเคก็ขอโทษคุณนวัตบอสนวัตเนี่ยนะคะที่ทำให้ชื่ เสียงเขาเสียหายแล้วขอโทษแทนธัญญาที่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้เสียงในหัวธัญญาอาจจะเร็วไปหน่อยก็ต้องขอโทษแทนด้วยแล้วจริงๆตัวเองก็อยากจะขอโทษลูกสาวเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมามันก็เกิด เมื่อวานมันเกิดเขาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยากขอโทษลูกธัญญาเองก็เหมือนกันทำให้เป็นเรื่องตลอดเวลารวมถึงน้องด้วยน้องหนิงขอโทษที่ทำให้มันเป็นต้นเหตุในเรื่องราวเป็นแบบนี้จริงๆก็อยากให้ทุกคนฟังผมแล้วก็ผ่านไปทุกคนก็มีหลักฐานอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณแค่นี้แล้วคือความมองยังไงอ่ะ
0: ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะเจอกันนะเพราะว่าแกจัดอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตแล้วก็เอาตัวคุณหนิงเนี่ยไปเป็นนักร้องตามจังหวัดต่าง
1: ๆแล้วเอาแต่ว่าที่ไปอเมริกาก็คือไปงานอย่างนี้เหรอ
0: เพื่อด้วยเนี่ยอเมริกาก็จัดคอนเสิร์ต
1: อ่
0: ะอ๋อแล้วก็มีคุณหนิงไปเป
1: ็
0: นฐานะศิลปินเนาะ
1: ก็คุณเป๊กก็ยืนยันแล้วนะว่าเป็นอะไร
0: นี่ก็ทั้งสองฝ่ายต่างก็บอกว่ามันก็เรื่องเจอกันเรื่องงานถ้าพูดแบบนี้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฝ่ายหญิงก็เคลียร์เรื่องงาน
1: ค่ะ
0: งานก็งาน
1: เงินก็งานค่ะก็ตามนั้น
0: ครับผม
1: แต่ว่าหลังจากที่คุณเป๊กออกมาแบบนี้เนี่ยยังไม่มีคุณหญิงปัทมาออกมานะมีหรือยังไม่รู
0: ้ครับคุณหญิงเขาพูดไปก่อนแล้วใช่ไหมพูดไปก่อนแต่วัน
1: ก่อนแล้วนะวันหนึ่งนะที่ที่เคารพหรือว่าอะไรกันใช่
0: เพราะว่าที่เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องซัมติงเนี่ยอาจจะยังนะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธที่เคยไปร้องเพลงที่เชียงใหม
1: ่
0: เจอกันพี่เป๊กก็ขึ้นมาบนเวทีด้วยอะไรแบบนี้เป็นคนให้งานหนูเขาบอกเนี้ย
1: ค่ะ
0: ครับนะครับว่าไปตัวคนนี้สินางเอกนะครับนะฮะตัวแม่ตัวมัมนะครับพี่อ้ําพัชราภาครับโอ้โหเมื่อวานที่ผมเห็นในโซเชียลแหละเขาลงคลิป

0: แกถ่ายคลิปตอนฝนตกน้ำรั่วน้ำเข้าบ้าน
1: โอ้บ้านอ้ําพัชราภานี่นะน้ำรั่ว
0: บ้านอ้ําพัชราภาน้ำรั่ว
2: มาตรงทางเดินระหว่างห้องในบ้านเลยนะครับน้ำมันไหลลงมาจากข้างบน
1: อ
2: ่ะนะครับเหมือนกันไหลรั่วลงมาจากดาดฟ้าข้างบนเนี่ยฮะเป็นน้ำตกเลยครับพี
0: ่
2: ทีนี้เมื่อคืนเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากนะครับจนกระทั่งเนี่ยเรามาเห็นข่าวว่าแกซ่อมไปแล้ว6รอบนะบ้านเนี่ยยังไม่หายเลยนะผู้รับเหมาเจ้าไหนฮะเนี่ยผู้รับเหมาแต่ละเจ้าคือตอนทำบางทีฝนมันหยุดเนาะแล้วก็ไม่ได้ทดลองนะพอฝนตกจริงทีนี้แล้วโอ้โหของจริงสิผู้รับเหมาบอกมากันซึมไม่แล้วโอ้โหกันซึมเป็นไงล่ะนี่มันไม่ซึมนะฮะนี่มันเศร้าเลยฮะ นะครับพี่อ้ําบอกนี่แนะนำทีต้องจ้างผู้รับเหมาศรีวิไลนะครับไปช่วยแก้ไขหน่อยฮะ
1: เดี๋ยวเอ้ยป้าเหรออ
2: ะไรนะพี่
1: งานฝ้าใช่ไหมงานอะไรเป็นฝ้าเป็นหลังคาเป็นอะไร
2: แกบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยหลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยทำใหม่ทำใหม่ทีนี้เนี่ยนะครับพอฝนตกเนี่ยมันรั่วทุกจุดเลยนะก็ทำใหม่นี่คือเหมือนกับทำอะไรระเบียงหรือว่าทำบ้านทำอะไรออกไปอย่างนี้มั้งครับพี่
1: ต่อเติม
2: แหละแล้วผู้รับเหมาบอกว่าทากันซึมไว้ให้หมดแล้วนะครับจะบอกแต่นี่เราแก้ไขมา6รอบแล้วนะน้ำยังรั่วลงมาเลยพี่ก็เดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวคุณน้ำบอกว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเนี่ยจะถ่ายรูปแล้วก็มาลงเผื่อใครมีอะไรแนะนำที่จะพอบอกคุณอ้ําได้อะไรอย่างเงี้ยก็หรือจะให้แฟนคลับมาช่วยเพราะแกคนที่พึ่งกับผู้รับเหมาแล้วพี่6รอบแล้วไม่หายอ่ะฝนตกแล้วมันรั่วมาตามอย่างงี้มันต้องรั่วมาตามรูข้างๆกําแพงอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่น่าจะอย่าง
2: นั้นทําอะไรอย่างงี้ป่ะครับผม
1: ระดับนี้เนาะไม่นะเชื่อ
2: ครับ
1: ค่ะไม่ได้ไม่ได้รับงานฝ้ารับงานหลังคารับแต่งานไฟค่ะน้องอั้นรับงานไฟกับป้าป่าค่ะ
2: ครับผม
1: ไม่ได
2: ้จะได้ไปบ้านอั้มที่บ้านโอ้โหเห็นภาพอย่างนี้แล้วระดับพี่อั้มซื้อหลังใหม่เลย
1: ใช่ไหมน่าเชื่อจริงๆปวดหัวเลยมาดูใครอีกแคนดี้สักหน่อยไหมแคนดี้รักแก่นเน
2: า
1: ะเราก็คุ้นเคยเพราะว่าน้องแคนดี้ก็เคยเป็นหนึ่งในทีมนักจัดรายการลูกทุ่งฝานครล่าสุดสร้างความฮือฮาเลยแคนดี้จัดเต็มไปร่วมชมคอนเสิร์ตพี่ใหม่เจริญปุระคือแคนดี้เนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองอ่ะมีต้นแบบคนบันเทิงคือใหม่เจริญปุระคราวนี้ไปคอนเสิร์ตก็เลยขอหน่อยนึงนะคะแปลงย่างเป็นใหม่เจริญปุระไปเลย
2: ทำผมแต่งหน้าแต่งตัว
1: เหมือนทุกอย่างแปลงย่างเหมือนเป๊ะขนาดแต่งหน้าก็เหมือนอ่ะไฟสวยก็แต้มลงไปให้เหมือนที่สุดเหมือนมากเหมือนจริงจริงเหมือนมากนะคะกันดี้ก็บอกว่าใหม่เจริญปุระเป็นไอดอลตัวจริงที่คอยเติมเชื้อไฟกับตัวเองทุกครั้งตลอด19ปีแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สุดตื้นตันมากคุณใหม่เป็นแรงผลักดันให้แคนดี้พัฒนาการร้องเพลงของเธอจากคนที่เสียงแหบไม่กล้าร้องเพลงก็กลับมาร้องเพลงที่รักได้อีกครั้งหนึ่งตามรอยแม่บานเย็นรากแก่นนะคะประจวบบอกกับไปทำงานเพลงกับในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเพิ่งจะเซ็นสัญญากันไปเห็นบอกว่าจะเริ่มงานเพลงกันเร็วๆนี้นะกับค่ายไหทองคำก็เลยได้เติมเต็มพลังไฟที่ว่านี้มาแบบมั่นใจเกินร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีกับใหม่เจริญปุระนะคิดดูโอ้โหเธอแต่งจัดเต็มไปเลยนะคะสุดท้ายพี่ใหม่ก็ให้ขึ้นเวทีนะคะโอ้เหมือนมากนี่ก็ดีใจเนาะคือคนคือนะ

0: อย่างก่อนหน้านี้ก็มีคุณแหม่มคุณแหม่มคัทริยาเขาก็ไปชมคอนเสิร์ตแหม่มนี่ก็เป็น FC ใหม่เจริญปูระทีนี้คุณใหม่เขาก็เล็งอยู่ก็เชิญขึ้นเวทีเหมือนกัน
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เออนะคะโอ้ยนี่ละแล้วก็คนหนึ่งที่เหมือนเป๊ะแคนดี้นะคะแคนดี้ลากแก่นนะคะคัฟเวอร์เป็นใหม่ไปเลยนะคะโอ้โหไปยืนคู่เลยก็เลยบอกอุ้ยเหมือนฟ้าแฝดจริง
1: ๆเออเหมือนเลยนะ
0: เหมือนเหมือน
1: จะต้องรู้ก่อนว่าวันนั้นวันคอนเสิร์ตเนี่ยพี่ใหม่จะทำผมทรงไหนอะไรยังไงไปเนาะ
0: ใช่
1: ยีผมให้มันหยิกหยิกฟูฟูอ่ะเห็นอ่ะ
0: เออแล้วก็แสกตรงกลางหน่อยนึงนี่แหละ
1: เออต้องถามแอบถามช่างกันมาก่อนเออ
0: ใช่ต้องทำกันบ้านนะต้องแบบว่าดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรแบบไหนนี้เนาะ
1: อืมครับผม
0: ค่ะ
1: อืม
0: เนาะมีกีฬาไหมวันนี
1: ้มีสีสันหน่อยแล้วกันนะครับฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทำนายทายกันนะว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกจากผลงานนะพี่ดา
0: ค่ะ
1: แต่ล่าสุดเนี่ยฮะมีหมอผีจากประเทศกาน่า
0: หมอผี
1: หมอผีนะครับหมอผีออกมาทำนายว่าโปรตุเกสของโรนัลโดนะครับจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ไปครองครับนี
0: ่
1: นะฮะก็คือเจ้าตัวเนี่ยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกาน่าเนี่ยเขาก็มาฟุตบอลโลกนะแล้วนัดล่าสุดเนี่ยเขาเสมออังกฤษได้0ประตูต่อ0นะฮ
0: ะ
1: หมอผีคนนี้ดังขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยวันที่เตะกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเนี่ยนะฮะทำศาสตร์มืดมนต์ดำใส่แฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษทำให้แฮร์รี่เคนเนี่ยยิงไม่ได้ลูกจ่อก็ยิงไม่เข้า เป็นฝีมือของนี่ฮะคุณพี่หมอผีท่านนี้เออ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็เป็นสีสันนะเขาก็เลยบอกอ๋อที่มันดังกิดมันยิงไม่ได้เนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ยิงเป็นสิบกว่าครั้งเนี่ยนะโอกาสเขาทำเนี่ยนะไม่เข้าเนี่ยเออเป็นเพราะว่าฝีมือของหมอผีที่ชื่อว่าบอนซัมล่าสุดบอนซัมนะฮะนั่งชานนั่งยานในนะบอกโปรตุเกสจะเป็นแชมป
0: ์
1: อ๋อถ้าเป็นแชมป์ขึ้นมานี่ก็ดังนะฮะหมอผีคนนี้แต่ถ้าไม่เป็นขึ้นมาก็เหลือแต่ผีไม่หรือไม่มีหมอนะฮะงานนี้เออจะถูกหรือจะไม่ถูกก็นะขึ้นอยู่กับนี่แหละคำพูดของคนเรานะนี่นะเป็นหมอผีนะหมอผีนี่ก็เหมือนเป็นหมอดูแหละมั้งนะพี่นะแต่เพียงแต่ว่าทางฝั่งทางแอฟริกาเขาเรียกหมอผีใช่ไหมเหมือนหมอผีแคมารูนเนี่ยประกอบมันก็มีฉายาทีม
0: ค่ะ
1: เหมือนเป็นพ่อหมอเหมือนเป็นหมอดูนั่นแหละนะครับ
0: แล้วก็มีทำนายอะไรบ้างไหมที่แบบพอจะดูแนวทางในรอบชิงอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่มีทันทายแต่ว่าพออยู่ก็โผล่มาว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์ครับพี
0: ่
1: ทายมาแค่นี้เลย
0: โปรตุเกสเหรอแล้วตอนนี้เข้ารอบ32ไปแล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แต่โปรตุเกสเข้ารอบแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มีโปรตุเกสน่าจะโอกาสสูงเลยพี่นะฮะ4แต้มส่วนอะไรที่มันจะเป็นหลักการได้ก็นี่ฮะฟุตบอลโลกที่อเมริกาครั้งนี้นะครับอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเขาบอกว่าทุบสถิติตลอดกาลนะครับในเรื่องของยอดคนดูนะครับสถิติคนดูในสนามเนี่ยเนื่องจากหัวอเมริกาอย่างเงี้ยสนามมันใหญ่นะพี่นะมี 80,000-90,000 คนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ฟุตบอลโลกยังไม่จบเนี่ยแต่ว่ามีจำนวนผู้ชมในสนามเนี่ยปาเข้าไป 3,600,000 คนแล้วนะครับทั้งที่ยังไม่จบรอบแรกเลยนะฮะ
0: โ
1: อ้ก็เฉลี่ย1นัดเนี่ยจะมีผู้ชม 68,000 คนนะพี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในสนามในเกมเข้าชมในการเข้าชมเกมนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะยอดผู้ชม

0: นี่ทำไมถึง3,600,000 คน
1: เ
0: ขาบอกว่าเกมที่จบไปเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับเยอรมันกับเอกวาดอร์แล้วก็คู่คูราซาวกับไอวอรี่โคสที่เตะพร้อมกันเนี่ยนะฮะฟีฟ่าประกาศว่า2เกมนี้ยอดผู้ชมอ๋อยอดผู้ชมที่ผ่านมาทั้งหมด3,600,000 คน
1: ค่ะ
0: จบคู่ตีห้าไปที่ผ่านมาเนี่ยทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปีฟุตบอลโลกมาครับมันก็ต้องถือพิธีเพราะว่า1เกมมันเยอะขึ้น2อาจจะยุโรปเนี่ยสนามบางที 3-4 หมื่นคนต่อสนามหนึ่งแต่อเมริกาเนี่ยอย่างที่บอกฮะบางสนามจุได้ 80,000 90,000 โอ้คนดูก็เลยเยอะไปอย่างไปด้วยค่าตั๋วนี่รับเน้นๆเลยครับฟีฟ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: คร
0: ับก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมนะฮะของฟุตบอลโลกในเกมนี
1: ้
0: ในครั้งนี้ประมาณนี้ครับพี่
1: ติดตามเนาะกีฬา
0: ครับผม
1: ค่ะปิดเนาะปิดค่าบันเทิงและกีฬาข่าวเล่าบันเทิงต้องขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนี่ต้องขอบคุณเลยนะครับไม่มีไม่ได้เลยนะพี่สีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะมาดูโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าสักหน่อยนึงเนาะเพราะว่าวัน2วันนี้แล้วเนาะ
0: วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ไปเลือกตั้งกันละ
1: โอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าขับเคี่ยวกันอย่างหนักนะคะมีการสำรวจโพลนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเปิดเผยไม่ได้นะคะกกต.เอาจริงเนาะใครเปิดเผยนะคะตอนนี้ก็เห็นบอกว่าใช้ IO กันเป็นระบบเลยค่ะท
0: ุ
1: กผู้สมัครเออก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะก็คือเผชิญความท้าทายทางดิจิทัลรอบด้านนะคะระดมคอมเมนต์โจมตีกันคาดว่าน่าจะเป็น IO ตั้งแต่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการไปจนถึงโอ้ยโดนหมดนะคะล่าสุดนั้นก็บอกว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมในช่องคอมเมนต์ของทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครลงหรือจะเป็นผู้สมัครอิสระก็ตามเจอสัญญาณของพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นเครือข่ายบัญชี CIB ที่ประสานเชื่อมโยงกันด้วยจังหวะเวลาที่ผิดธรรมชาติบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมและชี้นำกระแสในการพูดคุยกันในสังคมโดยหวังให้เป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้สมัครและนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขายืนยันว่าเขาเจอเรื่องนี้มากๆเลยนะคะคือลักษณะการกระทำก็คือว่ามันมีความผิดสังเกตอย่างเด่นชัดคือระดมเข้ามาคอมเมนต์พร้อมๆกันในเวลาสั้นๆประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงซึ่งโพสต์ที่ถูกโจมตีหนักคือโพสต์ที่พูดถึงการเมืองสุจริตเลือกคนซื่อสัตย์แล้วก็โพสต์ที่เชิญชวนให้คนมารับฟังการปราศรัยใหญ่ที่จัดขึ้นในวันนี้แล้วก็เมื่อทำการจนครบตามจำนวนเป้าหมายในเพจนั้นแล้วบัญชีกลุ่มดังกล่าวก็จะย้ายไปปฏิบัติการลักษณะเดียวกันในเพจอื่นๆของแกนนำพรรคเป็นทอดๆไปเจอหมดเลยไม่ว่าจะเพจของคุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณสกลทีรวมถึงเพจของผู้สมัครคุณอนุชาบูรพาใจศรีด้วยนะคะน้องรุ่งประชาธิปัตย์เขาเชื่อว่า IO นี่โอ้ทุ่มหนักมากตอนนี้นะคะโดนคือประสบปัญหาตอนนี้ณขณะนี้นะคะเอาอาจารย์มาระดมคอมเมนต
0: ์ครับสุชิตปัดก็จะมีปลาสายใหญ่วันนี้5โมงที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถ้าเป็นบรรดาผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยก็ยังมีเวทีแบบนี้นะปลาสายใหญ่กันนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันหาเสียงได้แค่6โมงนะส่วนใหญ่ก็จะวันนี้กันนะฮะ
1: ใช่ส่วนใหญ่วันนี้นะคะ
0: ใช่
1: ส่วนตัวของคุณชัชชาติเองนะคะคุณชัชชาตินั้นก็เมื่อวานนี้แกมาที่ใกล้ๆช่อง9เนี่ยตลาดนัดเมืองไทยพัทร

0: นะคะแกก็บอกว่าก็จะลงพื้นที่จนถึงสุดท้ายนั่นแหละนะคะถามว่าตอนนี้เสียกำลังใจหรือเปล่าเมื่อถูกเบอร์อื่นๆโจมตีแล้วก็ดิสเครดิตในช่วงโค้งสุดท้ายคุณชัดชาติบอกโอ้ยไม่เป็นไรเลยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราอยู่มา4ปีแล้วต้องรับความวิจารณ์ให้ได้คนอื่นยังไม่ได้ทำงานอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้พูดอะไรมากแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนทำมา4ปีแล้วนะคะถามว่าแล้วสมมตินะว่าคุณชัดชาติได้รับการคัดเลือกเป็นสมัยที่2เป็นผู้ว่ากทม.อีกรอบนึงเนี่ยจะเอานโยบายของคู่แข่งมาทำงานหรือเปล่าเออนักข่าวถามนี้เลยเนาะคุณชัดชาติบอกก็ศึกษานโยบายอยู่เหมือนกันนะเอออย่างเช่นของของพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยบางอย่างคล้ายกันเช่นเรื่องศูนย์เด็กเออคิดว่าดร.โจทำได้ดีแต่ว่าอาจจะมีปรับปรุงให้ศูนย์เด็ก2ล้านก็ให้ตามความจำเป็นไปอันนี้จะให้ศูนย์นี้ส่วนขนาดเล็กก็ไม่ถึงศูนย์ใหญ่ก็เกินแต่ว่าแนวคิดเนี้ยแนวคิดเดียวกันก็ศึกษาอยู่นะคะแล้วก็อย่างของอีกคนนึงที่ดร.ชัชชาติสนใจคือของหม่อมหลวงกสิวัฒน์ทำเรื่องขยะให้เป็นทรัพย์สินอันนี้ก็พยายามทำอยู่ที่อ่อนนุชเป็นศูนย์ที่ทำขยะให้กลับมาเป็นทรัพย์สินนะคะก็รีไซเคิลคุณชัชชาติก็ทิ้งท้ายว่าตอนนี้ทุกคนมีข้อดีหมดนะเดี๋ยวก็จะเลือกมาอย่างที่บอกของเราเองถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ว่าถ้าใครอยากเอานโยบายของเราไปแล้วก็ยินดีถือว่าเป็นสาธารณะไปแล้วถ้าใครเห็นประโยชน์ก็ยินดีให้ไปใช้เลยนะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็ขณะนี้ทีมศึกษานโยบายทุกคนให้ละเอียดแล้วก็วิเคราะห์เลยว่าเป็นอย่างไรก็ดีนะเออจะบอกว่าก็ดูนโยบายของแต่ละผู้สมัครแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาใช้ถ้าเราไม่ได้รับการเลือกเป็นผู้ว่าใครเอานโยบายเราไปใช้ยินดีมาก
1: ครับก็คุณท่านเห็นคุณชัชชาติเขามีมิติใหม่การหาเสียงนะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้6โมงเย็นนะพี
0: ่ค่ะ
1: แกจะเริ่มออกหาเสียงไปจนถึง6โมงเย็นของวันเสาร
0: ์ค่ะ
1: แกจะพาดูวิถีชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนของผู้คนในกรุงเทพเป็นแนวหาเสียงทิ้งท้ายแนวใหม่ไม่ต้องมีเวทีปราศรัยใหญ่นะครับไม่ต้องขอพื้นที่ไหนๆแล้วก็มาปราศรัยสุดท้ายอะไรไม่ต้องแกบอกว่าเดี๋ยวเริ่มพาทัวร์50เขตใน24ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: เออก็ไม่รู้จะได้แกจะนอนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนักข่าวก็รอดูนะฮะแกบอกเดี๋ยวเหนื่อยก็คงจะพักแหละเพราะว่าหลักๆแล้วคอนเซ็ปต์ก็คือ6โมงเย็นวันนี้ไปจนถึง6โมงเย็นพรุ่งนี้หาเสียงแบบนอนสต็อป24ชั่วโมงครับผม
0: ค่ะ
1: ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับวันนี้นะครับ
0: อือฮึค่ะ
1: ก็มันลุ้นกันเปิดหีบ8โมงนะพี่ปิดหีบ5โมงเย็นแล้วก็นับคะแนนที่หีบเลยนะฮะ
0: ก็คาดว่าไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงเห็น
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่เพราะว่าเขาจะนับคะแนนแล้วก็เรียลไทม์กันเข้าไปไล่ส่งคะแนนเข้าไปที่สารวัตรการกทม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: สอ
1: กอด้วยเช่นกันนะเออนี่สอกอด้วย
0: เออใช่ๆก็เห็นทางกกต.นั้นนี่นะคะมีการแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่านะคะรวมถึงสอกอแล้วก็นายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยาให้ใช้แอปทางรัฐเป็นอีกช่องทางนึงในการเข้าถึงข้อมูลนะเพื่อมีความสะดวกเพราะว่าอันเนี้ยเอามาเป็นหลักฐานเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้เลยค่ะน้องดงแล้วก็ไปแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันนะวันนี้ถึง27นะคะแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ในแอปทางรัฐได้เลยแล้วก็หลังเลือกตั้งก็ได้แจ้งอีกรอบนึง29มิถุนาถึง5กรกฎาคมนะก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมหมดแล้วนะแล้วก็อีกแอปนึงก็คือแอป Smart Vote อันนี้ก็เป็นแอปที่สนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสกลางแล้วก็เที่ยงธรรม
1: ครับผม
0: สะดวกเออสะดวกเดี๋ยวนี้ค่ะ
1: ก็จะมีคนกรุงเทพนะกับชาวเมืองพัทยาเนาะนะครับที่จะได้เลือกตั้งกันนะฮะแล้วก็วันเดียวกันด้วยนะวันที่นี้28นะครับเลือกนายกเมืองพัทยากับเลือกผู้ว่ากทม.เลือกสก.นะครับของกทม.
0: โอ้เขาบอกว่าไม่เกิน3ชั่วโมงเห็นจริงๆด้วย
1: ใช่ไหมพี่

0: เห็นเขาบอกว่าปิดหีบ5โมง5โมงครึ่งเนี่ยก็จะเริ่มนับแล้ว
1: ใช่ค่ะเริ่มนับเลยแล้วก็นั่นแหละน
0: ับพันหน่วยหน่วยใครหน่วยมัน
1: ก็จะเห็นว่าใครคะแนนนำแล้วก็คาดการได้แล้วว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนใหม
0: ่มันไม่เจอ2ทุ่มนะแล้วจะรู้ผลแล้วล่ะ
1: ใช
0: ่เราติดตามช่อง9เรามีรายการพิเศษนะครับตั้งแต่4โมงครึ่งนะครับฝากติดตาม
1: วันนี้เหรอคะอ๋อหรือวัน
0: ว
1: ันตั้งเลย
0: วันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับพี่
1: อ๋อวันอาทิตย์เลยนะคะ
0: ใช่4โมงครึ่งนะพี่ชื่อสุทธิประภานะครับดำเนินรายการนะครับ
1: จนกระทั่งนับคะแนนใช่ไหม
0: ยาวเลยพี่จนกระทั่งรู้เรื่องกันเลยนะถึงประมาณ 3-4 ทุ่มเลยครับจนกระทั่งเราได้ผู้ว่าคนใหม่นะครับ
1: ค่ะค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็จะได้เห็นในพื้นที่เนี่ยแถวบ้านก็มีนะเอาช้างมาทำงานมาชักลากไม้อย่างรุ่งคือทางใต้เนี่ยทุกคนก็รู้นะว่ามันจะมีสวนยางเวลาเขาหมดน้ำยางแล้วเนี่ยก็จะโค่นเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปทำอะไรก็แล้วแต่เนาะก็บางส่วนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้รถใบบรรทุกท่อนไม้เอาลงมาได้เนาะมันอยู่ไกลก็ใช้ช้างเนี่ยชักลากลงแล้วปรากฏว่าคือเราไม่รู้ว่าช้างตัวนั้นอะเป็นช้างแบบไหนยังไงแต่ว่ามีคนมาแจ้งว่าได้ยินเสียงร้องช้างร้องโดยคือแบบทำงานหนักอะประมาณนี้ค่ะทางภาคใต้นิยมใช้ช้างทรมานคงทรมานคงโดนทิ่มอ่ะใช้เหล็กทิ่มตรงไหนไม่รู้น่าจะเป็นเท้าเนาะแต่ว่าเมื่อวานที่กระบี่ที่อ่าวลึกนะคะมีช้างทำร้ายคนได้รับบาดเจ็บที่สวนปาล์มนะคะก็ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บนี่คืออยู่ในสภาพหมดสติเลยนะคะช้างพังเจ้าแสนอายุ30ปีถูกล่ามเอาไว้แล้วก็ ปรากฏว่าคนที่โดนช้างทำร้ายบาดเจ็บเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตผู้เสียชีวิตนั้นมีอาชีพทำสวนรับจ้างก่อนเกิดเหตุเข้าไปเก็บขี้ช้างเอามาทำปุ๋ยว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยไม่มีควานช้างอยู่ด้วยไงทีนี้เข้าไปใกล้เรื่อยๆนะช้างก็คงกลัวเนาะก็เลยโอ้โหนี่น่าจะเตะเห็นบอกว่าเตะกระทืบเสียชีวิตเลยค่ะน้องดง
0: โอ้เขาคงแบบไปใกล้เขาหรือว่าไงเนาะเขาก็
1: ใช่เขาบอกว่าไปใกล้เกินไปช้างก็เลยอาจจะไม่คุ้นชินไม่กลัวนะคะไม่เคยไม่หวาดกลัวประมาณนี้เขาว่าอย่างนั้นตายนะคะเออเนี่ยตายเลย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: สลดเลยครับผม
1: สลดข่าวสลดเพลงสดไหม
0: ได้เลยครับไปฟังเพลงกันสักเพลงครับ
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ครับ

ี่กุหลาบร้อยรัศมีนะคะกับชื่อใหม่เพลงนี้วอลลุ่มฝากรัก40ล้านวิวมอบเป็นพิเศษกับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้สุขสันต์วันแรงงานแห่งชาตินะคะพี่น้องชาวบางบ่อสมุทรปราการรับฟังกับวอลลุ่มฝากรักค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าชูมือหน่อยเร็วอ่ะ I love you หน่อย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
4: ครับก็ประเทศไทยนะพี่สีเราอยากให้แบบว่าเอ้ยถ้าหน่วยงานเนี่ยนะมีปัญหาในพื้นที่อะไรตรงไหนก็แก้ไขชาวบ้านเลยนะไม่ต้องให้ชาวบ้านมาเดือดร้อนเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะอย่างที่ล่าสุดอย่างที่ชัยภูมินะพี่คือถนนหลวงเนี่ยนะฮะไฟดับกันข้ามกลางคืนเนี่ยมืดตื้นหมดเลยสุดท้ายแล้วนะชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้ได้รับความสนใจอ่ะเมื่อคืนนี้เขาแต่งชุดสีนะฮะในหมู่บ้านเลยออกมายืนตรงถนนเพื่อที่จะให้เป็นข่าวเพื่อที่จะเรียกร้องไปยังหน่วยงานนะครับให้มาดำเนินการจัดการแก้ไขนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมายืนแต่งผีเพื่ออะไรเพื่อให้แบบหน่วยงานเหลียวแลให้ได้เป็นข่าวให้มันเห็นสะท้อนให้เห็นหน่อยว่ามันมืดขนาดไหน
3: เออคนก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่แต่งผี
4: เขาบอกว่าระยะทางเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับเออมันจะมืดแล้วทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะถนนเส้นชนบทนะครับชย3001นะฮะแยกบ้านนาเสียวตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพี่สีชาวบ้านเขาทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับการเหลียวแลแต่งชุดผีกันออกมาให้ดูโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะ
3: กลัว
4: แต่งผีมารวมตัวกันสิบกว่าคน
3: อีน่ากลัวกว่าเดิมนะคะ
4: ถ้าไม่ทำอีกก็เดี๋ยวแต่งหน้าด้วยคืนนี้เขาบอกเดี๋ยวถ้าไม่ทำอีกเดี๋ยวคืนนี้แต่งหน้าไม่ใช่แต่งตัวอย่างเดียว
3: ไปดูแลแก้ไขให้หน่อยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
4: เนาะอย่าให้ชาวบ้านต้องถึงขนาดนี
3: ้ค่ะแต่โง่ค่ะสุดท้ายนี่เกี่ยวกรณีที่มีการโลกออนไลน์เปิดเผยข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในการสอบแข่งขันของราชการส่วนท้องถิ่นในดงที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ ESMR ล่าสุดในเพจเรียนของนักเรียนสวนกุหลาบเขาบอกว่าข้อสอบนั้นน่ะเทียบได้กับข้อสอบเข้าม.1 นะ
4: อุ้ยม.1 เหรอ
3: จริงใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นข้อสอบจำลองก็คือ pre-test ของม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเทียบได้อย่างนั้นเลยค่ะเรียนจบม.1 ที่นี่ต้องให้โควต้าไปทำงานได้เลยเขาก็เลย
4: แล้วจ่ายกันตั้งหลายแสน
3: ใช่นั่นแหละก็บอกว่าเทียบได้กับข้อสอบเข้าม.1 ของสวนกุหลาบนะคะ
4: สวนกุหลาบเขาสอบยาก
3: เนาะ